0: ส่วนการมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือมีการแจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินถือเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่การพกพาต้องเป็นไปตามกฎหมายสำหรับประเด็นการออกใบอนุญาตป.4ขณะนี้ยังคงระงับไว้จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงพร้อมเดินหน้าจัดระเบียบอาวุธปืนในประเทศเนื่องจากมีอาวุธปืนอยู่ประมาณ10ล้านกระบอกเมื่อเทียบกับประชากรราว70ล้านคนจึงจำเป็นต้องควบคุมการเข้าถึงและการใช้อาวุธปืนให้เหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น
1: ก็ได้เรียนย้ำโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองไม่ใช่เฉพาะส.ส.หรอกครับใครก็ตามที่คิดจะลงเลือกตั้งมีตำแหน่งทางการเมืองอะไรก็ตามถ้าเกิดไปมีเรื่องของอาวุธปืนขึ้นมาตรวจค้นแล้วมีขึ้นมาก็ผิดกฎหมายถูกไหมพอผิดกฎหมายเสร็จเดี๋ยวก็อาจจะต้องไปถูกตีความในเรื่องของจริยธรรมคันที่มันยุ่งอะในเมื่อกฎหมายบอกว่าห้ามพกปืนบุคคลที่เป็นผู้แทนของประชาชนชาวไทยหรือเป็นบุคคลสาธารณะบุคคลที่ประชาชนเลือกมาก็ต้องทำตัวเป็นตัวอย่างเราก็ต้องจัดระเบียบปืนในเมืองไทยตอนนี้มีตั้ง10ล้านกระบอกโอ้โหไม่ไหวประชากรมีแค่70ล้านคนเองผมพยายามจะให้ทุกคนได้เห็นว่าอาวุธปืนเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์กับใคร
0: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างศึกษาช่องโหว่ของระบบและกฎหมายโดยกรมการปกครองและสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเตรียมศึกษาแนวทางแก้ไขและนำหลักปฏิบัติจากต่างประเทศมาปรับใช้เน้นการป้องกันควบคู่กับการปราบปรามเตรียมกำหนดใบอนุญาตครอบครองต้องต่ออายุทุก3ปีพร้อมพัฒนาระบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลตั้งแต่การนำเข้าจำหน่ายโอนและครอบครองอาวุธ
2: ใบอนุญาตควรจะมีอายุหรือเปล่าใบอนุญาตครอบครองปืนเพราะปัจจุบันเนี่ยมันไม่มีอายุมันยาวเลยก็ท่านนายกก็สั่งการเมื่อวานว่าควรจะมีอายุนะแล้วก็เสนอแนะว่าควรจะเป็น3ปีนะครับแล้วก็ควบคุมเรื่องของการโอนแล้วก็ในเรื่องของการเอาไปใช้ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยตอนนี้ให้ทีมงานของกรมการปกครองกับกฤษฎีกาเนี่ยเขาไปศึกษาไว้แล้วนะครับว่ามันมีช่องโหว่อะไรบ้างแล้วเราจะปิดมันยังไงแล้วก็ใช้แนวของต่างประเทศเนี่ยใช้ได้ยังไงทุกวันนี้มันเป็นระบบแมนนวลหมดท่านนายกก็เลยมีนโยบายว่านั้นให้เช็คได้แบบเรียลไทม์สมมติว่าซื้อปืนปุ๊บมันจะต้องตัดยอดจากสต็อกพอออกใบอนุญาตครอบครองมันก็จะรู้แล้วว่าใคร
0: ล่าสุดนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศกำชับให้นายทะเบียนท้องที่ทุกแห่งดำเนินมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและการปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติเป็นอย่างอื่นและให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันสำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือแบบป.4ภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเพิ่มขึ้นนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเดินทางเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง22สิงหาคมนี้โดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียคริสตศักราช2026ถึง2029เพื่อเป็นกรอบขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในระยะ4ปีพร้อมเห็นชอบร่างแถลงการร่วมอีก2ฉบับว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจขณะที่การเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการทั้ง2ประเทศจะร่วมลงนามร่างปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับนิวซีแลนด์เพื่อกำหนดทิศทางและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศให้ใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากขึ้นครอบคลุมทั้งด้านการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจการค้าและนวัตกรรมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนตลอดจนความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโดยปฏิญญาร่วมดังกล่าวจะเป็นกรอบสำคัญต่อยอดจากแผนปฏิบัติการร่วมของความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยนิวซีแลนด์คริสตศักราช2026ถึง2030 ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีกำหนดลงนามในช่วงการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี
4: ความคืบหน้าแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงไทยมาเลเซียคาดว่าจะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนในช่วงกลางเดือนนี
5: ้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียภายหลังจากที่มีการบรรลุข้อตกลงร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าล่าสุดได้รับรายงานว่าทั้งสองฝ่ายได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าประเมินและตรวจสอบด้านสุขอนามัยระหว่างการเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมาเลเซียได้เข้ามาตรวจกุ้งไทยเมื่อวันที่28กรกฎาคมและไทยไปตรวจปลากระพงเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาคาดว่าสถานการณ์จะเรียบร้อยและกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันได้
6: ตอนนี้ทั้งสองฝ่ายที่หลังจากผมได้ไปเจรจากับตัวท่านรัฐมนตรีของมาเลเซียแล้วก็สรุปสถานการณ์ล่าสุดก็คือทางมาเลเซียก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินแล้วก็ตรวจสอบด้านสุขอนามัยของทางกุ้งในวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาทางเราก็จะไปตรวจปลากระพงเขาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งก็คาดว่าทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยถ้าทุกอย่างผ่านก็จะสามารถให้ทั้ง2ฝ่ายนี้เปิดค้าขายกันได้นะครับ
5: เช่นเดียวกับดาโตะซารีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้เปิดเผยกับมาเลเซียไชน่าอินไซต์หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมาเลเซียว่าได้หารือเกี่ยวกับประเด็นการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในกลางเดือนสิงหาคมนี้และจะมีข้อยกเว้นหรือข้อสรุปเกิดขึ้นภายในกรอบเวลาดังกล่าวปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: กรมชลประทานเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันโดยให้เตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมนี้ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้คาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากข้อมูลสถานการณ์น้ำในพื้นที่สำนักงานชลประทานที่5พบระดับน้ำในแม่น้ำโขงบางสถานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโดยสถานีเชียงคานจังหวัดเลยระดับน้ำอยู่ที่13เมตร40เซนติเมตรและสถานีหนองคายจังหวัดหนองคายอยู่ที่11เมตร44เซนติเมตรขณะที่สถานีบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬอยู่ที่12เมตร33เซนติเมตรด้านพื้นที่สำนักงานชลประทานที่7ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำมูลและแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำและอาคารชลประทานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ทั้งนี้กรมชลประทานได้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำด้วยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าไปช่วยเหลือประชาชนร่วมกับหน่วยงานอื่นๆได้ทันทีเช่นเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำเครื่องจักรกลและสนับสนุนการระบายน้ำรวมถึงติดตามแนวโน้มระดับน้ำและปริมาณน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สามารถปรับแผนการบริหารจัดการน้ำและเข้าช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
4: กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้านายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่พะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลกน้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่าน ภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและจังหวัดสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นรพสตแต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิด
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาที่โรงเรียนตชด.บ้านชายควรตำบลประดังเบซาอำเภอสะเดาจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดพกผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: เจ็ดนาฬิกาสิบห้านาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีเรเจฟแตยิปแอร์โดนผู้นำตุรกีระหว่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีมามูสอับบาสแห่งปาเลสไตน์เมื่อวานนี้โดยประธานาธิบดีแอร์โดนกล่าวหาว่ารัฐบาลอิสราเอลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีเป้าหมายที่จะลบปาเลสไตน์ออกจากการเป็นประเด็นสำคัญของมนุษยชาติโดยอาศัยผลประโยชน์จากความวุ่นวายและความขัดแย้งในตะวันออกกลางพร้อมย้ำว่าการกระทำของอิสราเอลจะไม่มีวันประสบความสำเร็จและอุดมการณ์ของปาเลสไตน์จะเติบโตต่อไปถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีอับบาสเดินทางเยือนกรุงอังการาของตุรกีอย่างเป็นทางการวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อพบหารือกับผู้นำตุรกีเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางก่อนการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติปาเลสไตน์ซึ่งจะมีขึ้นวันที่28พฤศจิกายนนี้
3: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของสหภาพยุโรปและอีก30ประเทศอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาเมื่อวานนี้ที่ประณามอย่างรุนแรงต่อการประหารชีวิตกลุ่มผู้ประท้วงและการใช้โทษประหารชีวิตของทางการอิหร่านซึ่งถือเป็นการปิดปากผู้เห็นต่างข่มขู่และคุกคามประชาชนรวมถึงเป็นการลงโทษต่อบุคคลที่ใช้สิทธิมนุษยชนของตนเองพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตโดยทันทีและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความกังวลขององค์การสหประชาชาติและกลุ่มสิทธิมนุษยชนเกี่ยวกับการประหารชีวิตพลเรือนของอิหร่านที่เพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาจากการปราบปรามกลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลและความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิสราเอลกับอิหร่านซึ่งมีผู้ถูกประหารชีวิตในเหตุการณ์เหล่านี้ไปแล้วอย่างน้อย83ราย
4: นางมาการิต้าโรเบลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสเปนกล่าวกับผู้สื่อข่าวในเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อตอบโต้ที่นายอับเดลลาตีฟอูอาบีรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมของโมร็อกโกอ้างว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาที่อยู่ภายใต้การยึดครองของสเปนควรส่งคืนให้กับโมร็อกโกอย่างเป็นทางการโดยนางโรเบลย้ำว่าเมืองเซลตาและเมืองเมลียาเป็นของสเปนโดยสมบูรณ์ไม่อาจแตะต้องได้และการรุกล้ำทั้งสองเมืองนี้ถือเป็นการโจมตีสเปนทั้งหมดขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศสเปนออกแถลงการที่ระบุว่าบูรณภาพแห่งดินแดนของสเปนจะไม่มีวันถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือการเจรจาพร้อมเรียกร้องให้ทุกคนระมัดระวังและมีความรับผิดชอบที่ไม่ตกเป็นเหยื่อของการบิดเบือนข้อเท็จจริงนี้ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตของประชาชนได้
3: บริษัทแซกผู้บริหารจัดการท่าอากาศยานคาตาเนียบนเกาะซิซิลีทางตอนใต้ของอิตาลีประกาศระงับเที่ยวบินของท่าอากาศยานคาตาเนียเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันพุธจนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.ของวันพฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟเอตนาเกิดการปะทุรวมทั้งพ่นเท่าถ่านและลาวาขึ้นสู่ท้องฟ้าเหนือเกาะซิซิลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและควันเท่าฐานภูเขาไฟแผ่ขยายเคลื่อนตัวลอยข้ามไปยังหลายพื้นที่ทางทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบสถานะเที่ยวบินกับสายการบินโดยตรงและจะมีการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกยกน้ำหนักเยาวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานซึ่งก่อนหน้านี้ทีมไทยคว้าไปแล้ว8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงล่าสุดในรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมกลุ่ม A นัทนิชาการะเกตยกท่าสแนทได้89กิโลกรัมจบอันดับ6ส่วนท่าคลีนแอนเจิร์กยกได้118กิโลกรัมจบอันดับ5ส่วนน้ำหนักรวมสถิติ207กิโลกรัมจบอันดับ5ขณะที่ชาโนซาคาดาโรวาจากอุซเบกิสถานรับ2เหรียญทองจากท่าสแนท99กิโลกรัมและน้ำหนักรวม220กิโลกรัมส่วนเหรียญทองท่าคลีนแอนเจิร์กเป็นของฮัตติเซดิกี้มูนานีจากอิหร่าน126กิโลกรัมสรุปผลงานจอมพลังไทยในรายการนี้คว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงสนุกเกอร์เก็บสะสมคะแนนดิวิชั่น1ประเทศไทยรายการที่6บุรีรัมย์ครับที่โรงแรมเดอะซิตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชาณัฐพงษ์ชัยกุลมืออันดับ3ของประเทศไทยออกคิวได้อย่างเฉียบขาดและแม่นยำเอาชนะหญิงสำโรงจรุตรัตน์มุกดาอดีตแชมป์โลกอาวุโส4ต่อ1เฟรมส่งผลให้ไบรท์ศรีราชาประกาศสู่รอบก่อนรองชนะเลิศไปดวลกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะมืออันดับ19ของประเทศไทยแข่งขันในวันนี้เพื่อแย่งตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000ซินซินเนติโอเพ่นที่สหรัฐอเมริกาในรอบคัดเลือกรอบแรกหญิงเดี่ยวลันนาธาราฤดีมืออันดับ79ของโลกเอาชนะเอมเมอร์สันโจนมืออันดับ134ของโลกจากออสเตรเลีย7ต่อ5ทั้ง2เซตขณะที่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ109ของโลกเข้าหัวชนะวิกตอเรียฮิมาเนสคาซินเซวามืออันดับ122ของโลกจากอันดอร่าไป6ต่อ3ทั้ง2เซตทำให้ลาลานาเข้าไปเจอกับมนัญชยาเพื่อแย่งตั๋วเข้าสู่รอบเมนดรอต่อไปการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซวิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนสปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการแดนแม็กอินเตอร์เนชั่นแนลบอลรูมแดนซิ่งแชมเปี้ยนชิพที่เซเลมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติภาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบิลอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าการเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
3: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

0: มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง98ซมและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง1.40ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง72ซมและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง1.03ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41
1: 1 นาทีกับกปท.
0: การนั่งขับรถในท่าที่ถูกต้องไม่เพียงช่วยให้ควบคุมรถได้ดีขึ้นแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลดอาการปวดเมื่อยจากการขับรถเป็นเวลานานได้อีกด้วยหลายคนอาจมองข้ามการปรับตำแหน่งเบาะนั่งแต่แท้จริงแล้วการปรับท่านั่งให้เหมาะสมถือเป็นจุดเริ่มต้นของการขับขี่อย่างปลอดภัยการนั่งขับขี่ผิดท่าเสี่ยงกล้ามเนื้อคออักเสบหากปรับเบาะไม่พอดีขณะขับขี่ต้องก้มชะโงกหรือเหยียดแขนจนไหล่เกร็งอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยและอาจลุกลามเป็นกล้ามเนื้อตึงหรืออักเสบได้ง่ายเสี่ยงเกิดหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทการนั่งท่าเดิมเป็นเวลานานทำให้กล้ามเนื้อหลังตึงและหมอนรองกระดูกถูกกดทับต่อเนื่องเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและอาจฉีกขาดได้ง่ายการนั่งถูกท่าปรับเบาะให้เข้าที่เพื่อการขับขี่ที่เข้าทางจับพวงมาลัยด้วยมือทั้งสองข้างตำแหน่ง3และ9นาฬิกาเว้นระยะหน้าอกจากพวงมาลัยอย่างน้อย 25-30 เซนติเมตรปรับความสูงของเบาะให้เหมาะสมปรับระยะเบาะให้พอดีพิงสบายหลังแนบพนักพิงนั่งได้เต็มเบาะควบคุมรถได้ถนัดค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสอเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สารอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.th

0: www.thaipbs.go.th
1: สาระนานากับสารานุกรมไทย
2: วันนี้เสนอตอนประโยชน์ของไส้เดือนดินตอนที่1ไส้เดือนดินสามารถนำมาผลิตเป็นยาชนิดต่างๆบางส่วนนำไปจากประเทศไทยเป็นไส้เดือนดินตากแห้งที่ส่งออกโดยชาวบ้านในอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมโดยจับไส้เดือนดินจำนวนมากส่งออกไปยังประเทศจีนและไต้หวันเพราะชาวจีนเชื่อว่าการบริโภคไส้เดือนดินจะทำให้สมรรถภาพทางเพศของเพศชายดีขึ้นจึงผลิตยาหรืออาหารเสริมที่มีส่วนผสมของไส้เดือนดินออกจำหน่ายนอกจากนี้เชื่อว่ามีสรรพคุณต้านอนุมูลอิสระและบำรุงตับสามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตเครื่องสำอางรวมทั้งยารักษาโรคในมนุษย์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือค่ะ
3: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
4: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลเคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสลุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณนะร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
3: ้กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากต่อเนื่องในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่งผลให้ระดับน้ำของแม่น้ำโขงสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนใน8จังหวัดริมน้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยได้ประสานสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงและประเทศสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลปริมาณน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงอย่างใกล้ชิดติดตามรับฟังเรื่องนี้จากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสัมภาษณ์โดยปียาพันธ์อย่างเทียนครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับผม
5: ค่ะตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยเฉพาะริมแม่น้ำโขงค่ะที่ระดับน้ำสูงขึ้นจนล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนภาพรวมณขณะนี้เป็นยังไงบ้างแล้วคะ
6: ภาพรวมของแม่น้ำโขงนะครับซึ่งทางประเทศลาวมีการปล่อยน้ำเพิ่มจากเขื่อนที่อยู่ในประเทศลาวนะครับมาประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ตรงตัวเขื่อนไซยบุรีมีการระบายน้ำที่ประมาณวันละ 15,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งส่งผลให้บริเวณจังหวัดบึงกาฬนะครับจังหวัดหนองคายจังหวัดนครพนมจังหวัดมุกดาหารเนี่ยมีน้ำใกล้ระดับสุดแต่ก็ยังต่ำกว่าตลิ่ง 0.5 เมตรบ้างนะครับที่นครพนม 0.8 ที่มุกฐานก็ประมาณ 0.9 นะครับผมยังถือว่ายังต่ำกว่าตลิ่งแล้วก็ที่เรียนนะครับว่าแนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบุรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงนะครับผมแต่ทั้งนี้ก็ต้องเรียนนะครับว่าในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC นะครับกับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบุรีเขื่อนน้ำเทินเขื่อนน้ำหรือเขื่อนดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนนะครับแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับผมทำให้เราสามารถที่จะคุยกันว่าเราจะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้ต้องเรียน

0: นะครับว่าสถานการณ์ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นในประเทศไทยเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครพนมในประเทศลาวตอนกลางและในประเทศเมียนมาที่มาจากแม่น้ำกกแม่น้ำสายแม่น้ำลวกครับก็ส่งผลให้ปริมาณน้ำแม่น้ำโขงเนี่ยครับสูงกว่าระดับในเรื่องของจุดต่างๆบางครั้งเนี่ยในบางจังหวัดเช่นจังหวัดนครพนมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอำเภอบ้านแพงอำเภอท่าพนมหรือตัวอำเภอเมืองเองเนี่ยก็จะมีจุดต่ำๆนะครับที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทอเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้หรือแม้กระทั่งตรงจังหวัดหนองคายนะครับก็มีจุดต่ำตรงนี้ของแม่น้ำโขงก็ทำให้น้ำท่วมแต่ต้องเรียนนะครับว่าคาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้ครับ
1: ตอนนี้ในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงเองจังหวัดไหนหรือพื้นที่ไหนคะที่ในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษอะคะ
0: ก็มีบึงการหนองคายนครพนมนะครับผมซึ่งพื้นที่ที่สำคัญสำคัญก็ในตัวอำเภอเมืองเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นบึงการหนองคายนครพนมเนี่ยที่ดูจากการคาดการณ์แล้วเนี่ยก็ไม่น่าที่จะร่วมนะครับแต่อาจจะมีจุดต่ำๆบ้างซึ่งทั้งจังหวัดต่างๆพวกนี้นะครับก็จะมีการเรียงกระสอบทรายกั้นน้ำที่จะไหลเข้าไปแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำติดที่จะสูบน้ำจากภายในออกไปสู่แม่น้ำโขงนะครับผมใน3 จังหวัดเนี่ยครับที่มีความเสี่ยงเราอาจจะเห็นภาพในเรื่องของตลาดริมโขงนะครับซึ่งสร้างอยู่ในติดตลิ่งแม่น้ำโขงครับที่เป็นเหมือนสินค้าอินโดจีนนะครับผมก็อาจจะมีพื้นที่บางพื้นที่บ้างที่มีความเสี่ยงซึ่งเป็นเรื่องของแม่น้ำโขงซึ่งมักจะขึ้นสูงในช่วงนี้ครับผม
1: อย่างในโซเชียลค่ะมันมีความกังวลว่าน้ำที่มันเพิ่มสูงขึ้นในแม่น้ำโขงเนี่ยเกิดจากการที่ประเทศข้างบนปล่อยน้ำโดยไม่แจ้งอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงอะคะ
0: อันนี้ไม่จริงอะครับผมจากประเทศข้างบนเช่นประเทศจีนเนี่ยเขื่อนจิงโหงเนี่ยปล่อยวันละ 1,800 เองนะครับผม1,800 ลูกบาศก์เมตรแล้วเขาก็แจ้งมานะครับเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศจีนกับทาง MRC นะครับทั้ง13เขื่อนนี้ก็แจ้งนะครับผมแล้วก็มีการประสานล่วงหน้ามีการคาดการณ์นะครับมีการวิเคราะห์สถานการณ์จากทาง MRC แล้วก็ส่งมาให้ทางฝั่งไทยฝั่งกัมพูชาฝั่งเวียดนามแล้วก็ตัวเราเองนะครับผมก็มีการแจ้งล่วงหน้าแต่อาจจะต้องเรียนนะครับว่าตรงนี้เราได้มีการประสานทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับจังหวัดที่อยู่ริมน้ำโขงไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายที่เชียงแสนจังหวัดเลยที่เชียงคานนะครับแล้วก็จังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีนะครับก็จะมีการแจ้งล่วงหน้าครับผมแล้วก็จะมีการคาดการณ์สำนักงานข่าวกรองชาติเองเนี่ยก็มีการคาดการณ์และแจ้งเตือนไปในสื่อต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำโขงนะครับได้รับทราบข้อมูลครับ
1: สถานการณ์ภาคเหนือเองนะคะในหลายจังหวัดตอนนี้ภาพรวมเป็นยังไงบ้างแล้วคะแล้วพื้นที่ไหนที่เรายังต้องเฝ้าระวังเหมือนกันนะคะ
0: จะเป็นจังหวัดเชียงรายนะครับที่อาจจะมีฝนตกหนักหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะมีน้ำท่วมขังนะครับในบางที่ที่เป็นที่ต่ำเช่นอำเภอเทิงอำเภอพญาเมียงรายนะครับหรือตัวดอยหลวงที่เคยท่วมอยู่เมื่อสักสัปดาห์ที่แล้วแล้วตอนนี้เองที่พะเยานะครับที่ดอกคำใต้ก็มีน้ำท่วมต้องเรียนนะครับว่าฝนที่ตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้อยู่ที่จังหวัดสุโขทัยตอนนี้นะครับแต่ยังมีปริมาณน้ำไหลสู่แม่น้ำยมเราเห็นภาพน้ำที่ยังห่างจากกำแพงเนี่ยประมาณสักเกือบ1.50 เมตรนะครับแล้วก็มีการติดตามตลอดท่านผู้ว่าการจังหวัดก็มีการติดตามนะครับในการที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับแต่ก็ที่ตรวจสอบแล้วเนี่ยอาจจะมีน้ำท่วมบ้างที่สวรรคโลกครับที่เป็นที่ลุ่มต่ำอะไรเงี้ยนะครับส่วนในแม่น้ำปิงนะครับที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มีการติดตามสถานการณ์ก็ยังไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะน้ำท่วมนะครับผมในส่วนของจังหวัดน่านเองก็จะมีท่วมที่อำเภอเวียงสาซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนะครับในฝั่งโพเวียงสาที่เป็นจุดที่เป็นฝัดเพลหรือเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำครับตอนนี้ก็จะเกิดเหตุการณ์ในพื้นที่แบบนี้แต่ในส่วนของภาคกลางเองนะครับก็ยังไม่มีการเลยน้ำที่ไหลลงมาเนี่ยก็ยังมีไม่มากครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตรงจุดที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีประมาณ 25% เองนะครับผมแล้วก็น้ำที่ปล่อยท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยอยู่ที่400ลูกบาศก์เมตรทีถือว่าน้อยมากนะครับแล้วเรากำลังบริหารจัดการเพื่อที่จะรับสถานการณ์เอลนีโญที่คาดว่าจะรุนแรงในช่วงเดือนตุลาคมนี้ก็มีการที่จะลดการระบายน้ำผลเขื่อนต่างๆเพื่อที่จะเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งครับผม
1: ค่ะจากนี้ไปอะค่ะเราต้องเฝ้าระวังพายุที่พาดผ่านประเทศไทยยังไงบ้างคะ
0: ต้องเรียนนะครับปีนี้เป็นปีเอลนีโญนะครับสถานการณ์พายุที่เข้ามาเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะมีทิศทางที่จะขึ้นไปทางเหนือก็คือไปทางประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีซึ่งอย่างเช่นพายุดองฟินนะครับที่เข้ามานะครับก็ไปขึ้นฝั่งที่จีนทิศทางที่ดูภายในเดือนสิงหาเนี่ยยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีพายุเข้าประเทศไทยเลยแล้วก็ต้องเรียนนะครับว่าในปีเอลนีโญเนี่ยส่วนใหญ่พายุจะไม่เข้าประเทศไทยซึ่งตรงนี้ทำให้เกิดสภาวะเขาเรียกว่าภัยแล้งขึ้นได้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งที่จะถึงเนี่ยครับผม
1: ค่ะ

0: ว่าอย่างนี้ก็คือในพื้นที่ภาคกลางหรือลุ่มน้ำเจ้าพระยายังค่อนข้างผ่อนคลายหรือสบายใจได้ค่ะเกี่ยวกับการรับน้ำเหนือ
1: ใช่ครับที่เราตรวจสอบเนี่ยปริมาณน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่เรียนนะครับว่าไหลมาแค่จากแม่น้ำปิงเนี่ยประมาณ 10% นะครับผมจากแม่น้ำน่านเนี่ยประมาณเกือบ 30% นะครับแล้วมารวมกันที่นครสวรรค์เนี่ยจะประมาณ 20% นะครับประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีแล้วมาถึงท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยซึ่งเราเคยระบายสูงสุดได้ประมาณสัก2009เมื่อปีที่แล้วนะครับตอนนี้เราระบายสูงสุดตอนนี้ที่400เคยระบายสูงสุดตอนเดือนพฤษภาคมที่690แล้วก็คาดว่าปริมาณฝนที่ตกในเดือนสิงหากันยาตุลาเนี่ยน่าจะตกทางเหนือเขาเรียกเหนือนครสวรรค์ไปเนี่ยประมาณอีกสัก500กว่ามิลแล้วก็ตกมาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก็ประมาณอีกประมาณเกือบ400กว่ามิลซึ่งถ้าดูตัวปริมาณฝนที่ตกในแต่ละเดือนแล้วเนี่ยคาดว่าเราสามารถบริหารจัดการแม่น้ำเจ้าพระยาได้แล้วก็น่าจะไม่มีเหตุการณ์น้ำท่วมเหมือนปี68ครับแล้วก็เราไม่น่าจะระบายน้ำเกิน700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีที่ใช้เขื่อนเจ้าพระยาครับผม
0: ค่ะสุดท้ายนี้อยากให้รองไพฑูรย์นะคะเน้นย้ำกับเกษตรกรและประชาชนเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการใช้น้ำในช่วงเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญหน่อยค่ะว่าต้องใช้อย่างไร
1: ครับก็ต้องขอเรียนนะครับว่าปีนี้เป็นปีเอลนีโญซึ่งถ้าเราดูจากอุณหภูมิมหาสมุทรที่แอนนิโน 3.4 เนี่ยอุณหภูมิสูงค่อนข้างมากอาจจะประมาณ 2.5 ถึง 3ซึ่งตัวนี้จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญเพราะฉะนั้นเกษตรกรเนี่ยควรที่จะสำรองน้ำในแหล่งน้ำของตัวเองให้พอแล้วก็งดการใช้น้ำในกิจกรรมที่สิ้นเปลืองนะครับผมในส่วนของเป็นที่เป็นกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์การปศุสัตว์การตอมงต่างๆทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยต้องวางแผนการจับการเลี้ยงให้ดีนะครับอย่าให้บ่อหนาแน่นและปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่เนี่ยเราจะประสบภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาเนี่ยประมาณ 6-7 เดือนเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราต้องมีน้ำให้พอนะครับเพราะนั้นอยากให้เกษตรกรระมัดระวังมากแล้วก็อย่าเสี่ยงปลูกพืชใดๆที่คิดว่าเรามีน้ำไม่พอนะครับก็จะทำให้เกิดเสียหายได้นะครับก็อยากให้พี่น้องเกษตรกรได้เตรียมสำรองน้ำในพื้นที่ตัวเองเท่าที่ทำได้ในส่วนของรัฐเองก็จะบริหารสถานการณ์โดยเฉพาะท่านนายกตีเนี่ยก็ได้มีข้อสั่งการนะครับให้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็มีการสำรองงบประมาณไว้ช่วยเหลือกรณีที่พี่น้องประชาชนประสบปัญหาครับ
0: วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมากๆเลยค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะกรมศิลปากรเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์รากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์เพื่อเทิดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติติดตามจากรายงานค่ะ
4: ตลอดเดือนสิงหาคมนี้กรมศิลปากรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกรรมเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยเฉพาะในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของชาติทุกหน่วยงานในสังกัดทั้งส่วนกลางและภูมิภาคจึงรวมพลังกันจัดกิจกรรมเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สืบสานพระราชปณิธานร่วมกันรักษามรดกของชาติซึ่งส่วนกลางจัดกิจกรรมรากนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรกล่าวว่ากรมศิลปากรได้นำร่องเปิดเส้นทางถนนสายวัฒนธรรมประกอบด้วยอาคารกรมศิลปากรเดิมซึ่งขณะนี้ปรับปรุงเป็นอาคารเกียรติยศใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกจากประเทศต่างๆจำหน่ายหนังสือที่ระลึกของกรมศิลปากรและร้านภูฟ้าเปิดการจัดแสดงนิทรรศการพิเศษภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ตั้งแต่ทรงพระเยาว์เป็นภาพดั้งเดิมไม่ต่ำกว่า30ภาพ

0: รวมถึงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลปีรศีจัดแสดงผลงานของบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของประเทศไทยที่ทรงคุณค่าพร้อมกับการเยี่ยมชมอาคารถาวรวัตถุหรือตึกแดงที่เป็นต้นกำเนิดของหอสมุดแห่งชาติภายในมีการแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5ตู้พระธรรมและนิทรรศการเครื่องโต๊ะลายครามของจีนนำมาจากนักสะสมที่มีชื่อเสียงของไทยและวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งหาชมได้ยากพร้อมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งมีการเปิดนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับผ้าโบราณเรื่องสยามภัตราภรณ์พิไลเทิดทายพระพันปีนำเสนอพระราชกรณียกิจสำคัญที่ทรงอนุรักษ์พลิกฟื้นผ้าไทยมีการนำผ้าโบราณจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศมาจัดแสดงชิ้นสำคัญได้แก่ผ้าปักด้วยปีกแมลงทับเก่าที่สุดเท่าที่หาได้อายุมากกว่า100ปีซึ่งการเปิดงานวันนี้ได้รับความสนใจจากประชาชนแต่งกายด้วยชุดไทยในสมัยต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมเนืองแน
1: ่
0: น
1: ในตึกแต่ละหลังก็จะมีการจัดแสดงที่แตกต่างกันออกไปเป็นต้นว่าตึกกรมเก่าไฮไลท์จะเป็นเรื่องพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งก็ต้องเรียนว่าเป็นรูปต้นฉบับทั้งนั้นเป็นของนักสะสมที่มีชื่อเสียงที่นำมาให้เรายืมจัดมันก็จะเข้ากับบรรยากาศของตึกของกรมเก่าแล้วก็ยังมีร้านขายของที่ระลึกร้านจำหน่ายหนังสือกับประวัติความเป็นมาของกรมอันนี้ก็ตึกกรมเก่านะครับติดกันเป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติของท่านอาจารย์ศิลป์พีระศรีหลังจากนั้นจะมาต่อที่ตึกแดงตึกแดงหรืออาคารถาวรวัตถุจะเป็นอาคารที่จัดแสดงเหรียญที่ระลึกสมัยรัชกาลที่5จัดแสดงตู้พระธรรมลายรถน้ำสมัยอยุธยาถึงรัตนโกสินทร์ไม่ต่ำกว่า60ตู้
0: สำหรับพื้นที่จัดแสดงที่ได้รับความสนใจมากที่สุดคือการเปิดรอบโรงละครแห่งชาติจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมเทิดพระเกียรติโดยการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนพรหมมาศซึ่งเป็นตอนแรกของการเปิดรอบการแสดงโขนมูลนิธิศิลปาชีพนอกจากนี้ยังมีการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมกับการบรรเลงโดยวงออเคสตราและวงปี่พาทย์รวมถึงการแสดงนาฏศิลป์ดนตรีทั้งไทยและสากลซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจองบัตรเต็มทุกที่นั่งทำให้ต้องเปิดรอบเพิ่มเติมเป็นพิเศษอีกครั้งในวันที่23สิงหาคมซึ่งการนำร่องเปิดเส้นทางแรกนครามันคาแห่งรัตนโกสินทร์นี้ทำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ย้อนกลับไปวันๆบนถนนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์แห่งความภาคภูมิใจมาริชโยรายงาน
2: กรุงเทพมหานครยกระดับมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังภัยโรงเรียนในสังกัดอย่างเข้มงวดครอบคลุมด้านจิตใจและสภาพแวดล้อมเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่มั่นคงให้กับสถานศึกษาติดตามรายละเอียดจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
3: ข้อข่าวเล่าประเด็น
4: สถานศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชนการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยจึงไม่เพียงครอบคลุมแค่มาตรการป้องกันอาคารสถานที่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยทางด้านจิตใจและการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้การเฝ้าระวังภัยในปัจจุบันจึงจำเป็นต้องมองอย่างครอบคลุมรอบด้านซึ่งในประเด็นดังกล่าวนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เล่าว่ากรุงเทพมหานครได้พิจารณาองค์ประกอบสำคัญทั้ง5มิติในการระวังภัยให้กับสถานศึกษาในปัจจุบันให้ครอบคลุมได้แก่การดูแลสภาพจิตใจของเด็กการเยี่ยมบ้านเพื่อเข้าใจถึงสภาพแวดล้อมครอบครัวการปรับอัตราส่วนครูต่อเด็กให้เหมาะสมเพื่อการดูแลอย่างทั่วถึงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกลั่นแกล้งในโรงเรียนและมาตรการเฝ้าระวังการนำอาวุธเข้ามาในพื้นที่โดยทุกมิติจะต้องขับเคลื่อนไปพร้อมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับทุกคน
5: มันมีองค์ประกอบหลายองค์ประกอบเราไม่สามารถจะพลาดตรงไหนได้เลยเรื่องแรกเลยเรื่องจากเด็กเองว่ามีปัญหาอะไรไหมเราต้องการความช่วยเหลือจากเราตรงไหนไหมอันที่สองก็คือบ้านครอบครัวว่าเขามีความหนักใจปัญหาอะไรไหมเราต้องเข้าไปสังเกตโครงการที่เหมือนกับไปเยี่ยมบ้านให้ครูเนี่ยไปรู้จักพ่อแม่ของเด็กเข้าใจปัญหาของเด็กมากขึ้นอันที่สามเรามีอัตราส่วนเด็กต่อครูเนี่ยมากเกินไปไหมครูดูแลเด็กได้อย่างครบถ้วนไหมอันที่สี่คือการบูลลี่เกิดขึ้นจริงไหมในโรงเรียนมีการดูแลอย่างไรอันที่ห้าคือเรื่องนำอาวุธเข้ามาในโรงเรียนไหมท่านต้อง ทำทั้ง5มิตินี้ให้ครอบคลุมสิ่งสำคัญคือมันต้องมีจุดที่เราสามารถแจ้งเหตุหรือว่ามีระบบเตือนภัยล่วงหน้าได้จากครูเองเห็นว่าเด็กมีปัญหาก็ต้องมีช่องทางที่มีความช่วยเหลือจากภายนอกเข้าไปได้สามารถให้คำปรึกษาให้คำแนะนำได้เนี่ยก็เด็กก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับนักจิตวิทยาต่างๆเข้ามาช่วยด้วย
4: ขณะเดียวกันในด้านการขับเคลื่อนมาตรการความปลอดภัยดังกล่าวสู่การปฏิบัติเชิงรุกในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนั้นนางสาวพิสมัยเรืองศิลป์ผู้อำนวยการสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครเล่าว่าได้นำมาตรการดังกล่าวมาปรับใช้กับโรงเรียนในสังกัดทั้ง437แห่งโดยมีกระบวนการคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ช่วงเช้าก่อนเข้าโรงเรียนการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุหนีซ่อนสู้อย่างน้อยภาคเรียนละ1ครั้งควบคู่กับการพัฒนาทักษะครูร่วมกับภาคีเครือข่ายและการนำแพลตฟอร์มมาใช้รับแจ้งเหตุเพื่อส่งต่อการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
6: เรามีการเพิ่มเติมเรื่องของการซักซ้อมการอบรมนะคะให้กับโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง400สังกัดโรงเรียนตอนเช้าเนี่ยทุกโรงเรียนก็จะมีการตรวจคัดกรองตรวจค้นกระเป๋านักเรียนไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพเรื่องอาวุธก็มีการกำชับเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมีการซักซ้อมเรื่องของหนีซ่อนสู้เป็นการปฏิบัติตนในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินภาคเรียนละ1ครั้งอยู่แล้วนะโดยเฉพาะคุณครูเราได้มีการเติมทักษะเรื่องของการคุ้มครองเด็กกระบวนการแจ้งระบบร้องเรียนผ่านโซเซฟเป็นแพลตฟอร์มนะคะเรื่องส่งต่อในงานเพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาก็มีการแจ้งมาตามสำนักการศึกษาบ้างนี่เรามีการกระบวนการให้ความช่วยเหลือและการส่งต่อกระทรวงพม.หรือโรงพยาบาลศูนย์ใกล้เคียงหรือสถานที่ตำรวจในบริเวณที่สามารถจะให้ความช่วยเหลือได้
4: จะเห็นว่าการทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงต้องอาศัยทั้งการวางระบบที่รัดกุมและการดูแลอย่างเข้าใจรวมทั้งการส่งต่อนโยบายให้เกิดการปฏิบัติจริงได้อย่างรวดเร็วและประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเกราะป้องกันที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมั่นใจในทุกๆวันชนัญชิดาสังทองรายงาน
2: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วยังสร้างความกังวลว่าจะกลายเป็นเครื่องมือทำให้การโจมตีทางไซเบอร์มีความรวดเร็วและซับซ้อนขึ้นด้วยติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
7: เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์มากขึ้นในฐานะเครื่องมือที่ช่วยตรวจจับช่องโหว่และป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์ขณะเดียวกันความสามารถที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของ AI โดยเฉพาะระบบที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองที่เรียกว่า AI Agent กำลังสร้างความกังวลว่าเทคโนโลยีดังกล่าวอาจกลายเป็นเครื่องมือที่เพิ่มความรวดเร็วและความซับซ้อนของการโจมตีทางไซเบอร์ได้เช่นกันความกังวลดังกล่าวชัดเจนขึ้นหลังสถาบันความมั่นคงด้าน AI ของอังกฤษเปิดเผยว่าแบบจำลอง AI Agent รุ่นใหม่ของ OpenAI และ Anthropic ดำเนินการนอกเหนือคำสั่งระหว่างการประเมินด้านความปลอดภัยถึง17ครั้งจากการทดสอบทั้งหมด122ครั้งโดย AI เหล่านี้ทำการสร้างตัวตนปลอมบนโลกออนไลน์เขียนโค้ดที่เป็นอันตรายและพยายามโน้มน้าวผู้ดูแลโครงการซอฟต์แวร์ให้อนุมัติการใช้โค้ดดังกล่าวด้านนายอดัมเมเยอร์สหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการต่อต้านภัยคุกคามของ CrowdStrike ระบุว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นการทดสอบเพื่อดูว่า AI จะดำเนินการนอกเหนือจากสิ่งที่คาดการไว้หรือไม่มากกว่าจะสะท้อนถึงพฤติกรรมของระบบ AI ที่ประชาชนทั่วไปใช้งานแต่สิ่งที่น่ากังวลกว่าคือการที่มนุษย์นำ AI มาเพิ่มขีดความสามารถในการก่ออาชญากรรมทางไซเบอร์ตั้งแต่การค้นหาช่องโหว่วิเคราะห์และเลือกเป้าหมายสร้างมัลแวร์หรือโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความเสียหายหรือเข้าถึงระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตไปจนถึงการหลอกลวงที่มีความแนบเนียนมากขึ้นรายงานของ IBM บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐพบว่า1ใน4ของเหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลจากอาชญากรรมทางไซเบอร์ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์2568ถึงเดือนมีนาคม2569มีการใช้ AI เข้ามาช่วยในการก่อเหตุและการโจมตีในลักษณะดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ56จากปีก่อนหน้า ภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นทำให้หลายประเทศเริ่มนำ AI มาใช้ในการป้องกันอาชญากรรมทางไซเบอร์โดยนายโยอิจิอีดะผู้อำนวยการด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติของญี่ปุ่นเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาใช้ AI ขั้นสูงภายใต้นโยบายป้องกันภัยไซเบอร์เชิงรุกเพื่อรับมือกับผู้ก่อเหตุที่ใช้ AI ค้นหาช่องโหว่และโจมตีระบบได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามมนุษย์จะยังเป็นผู้ตัดสินใจในขั้นตอนสุด

0: ท้ายขณะที่สหภาพยุโรปออกกฎหมายเพื่อรับมือกับความเสี่ยงจาก AI ผ่านกฎหมายควบคุม AI ซึ่งกำหนดมาตรการควบคุม AI ตามระดับความเสี่ยงรวมถึงข้อกำหนดด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางไซเบอร์พร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการประเมินและการทดสอบระบบ AI ขั้นสูงก่อนนำเข้าสู่ตลาดยุโรปเพื่อป้องกันความเสี่ยงก่อนนำไปใช้งานจริงความเคลื่อนไหวเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่า AI กำลังกลายเป็นทั้งเครื่องมือของทั้งฝ่ายโจมตีและฝ่ายป้องกันในโลกไซเบอร์อย่างไรก็ตามความท้าทายสำคัญไม่ได้อยู่ที่การพัฒนา AI ให้มีประสิทธิภาพเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการกำหนดขอบเขตและกำกับดูแลอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เทคโนโลยีที่ช่วยป้องกันภัยคุกคามกลายเป็นเครื่องมือที่สร้างภัยอันตรายเสียเองเบญจรัตน์เจนประกอบกิจรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
3: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านต้องเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือคอกระเบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักทำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทัน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569แรม15ค่ำเดือน8หลังปีมะเมีย
2: ครับ
1: วันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเรานำทีมโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีคุณสายชนนีสังครับดูแลเรื่องเทคนิคครับประสานงานวันนี้คุณนวพันธ์สมหมายครับและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ

0: ครับเรื่องของเหตุความรุนแรงนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับแล้วก็เหตุสะเทือนขวัญ นะครับที่ศูนย์ราชการนนทบุรีก็คือทางด้านคุณฉลองเรี่ยวแรงนะครับใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจนนทบุรีเสียชีวิตนะครับเหตุเกิดจากอาวุธปืนทั้งสิ้นนะฮะตรงนี้ก็มีการเคลื่อนไหวของรัฐบาลเนี่ยในช่วงก่อนวันหยุดที่ผ่านมาท่านนายกก็มีดำริบอกว่าจะคุมเข้มเรื่องของปืนให้มากยิ่งขึ้นรวมถึงจะมีการแก้ไขกฎหมายพรบ.อาวุธปืนนะครับก็ให้คุณประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีที่ดูด้านกฎหมายเนี่ยไปจัดการเรื่องนี้ว่าพรบ.อาวุธปืนตอนนี้เนี่ยมันมีช่องโหว่ช่องว่างอย่างไรแล้วก็ไม่ได้ทำไม่ได้แก้กันมานานแล้วมีแนวทางที่จะทำให้การครอบครองอาวุธปืนในประเทศไทยเนี่ยมันมีความสงบเรียบร้อยและมีความปลอดภัยอย่างไ
1: ร
0: นะฮะอันนี้คือช่วงก่อนวันหยุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะถึงวันหยุดท่านนายกก็ไปพูดบอกว่าถ้ามีปืน อยู่ในบ้านนะครับถ้าไปยิงก็อาจจะมีความผิดได
1: ้
0: นะฮะชาวเน็ตก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ
1: ์
0: นะครับโดยเฉพาะนักกฎหมายก็ออกมาบอกว่าไม่ได้เพราะว่านี่คือหากอยู่ในเคหสถานและป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลก็จะยกเว้นความผิดอันนี้เป็นหลักกฎหมายอยู่แล้วตามมาตรา68นะครับอันนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในช่วง1วันที่ผ่านมานะครับคือเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าพูดสั้นแล้วก็พูดไม่หมดเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็จะถูกนำไป
1: ตีความเป็นดราม่าไปว่า
0: ตีความเป็นดราม่าพูดง่ายๆทัวลง
1: ครับ
0: พูดง่ายๆทัวลงคือสมัยนี้นี่ทัวลงง่ายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: พูดถูกพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวทัวยังลงไงคุณณัฐพงษ์ฮะ
1: คือพูดไม่หมดก็กลายเป็นว่าการตีความก็จะไปในทิศทางอื่น
0: ในอีกทิศทางนึงนะฮะนายกอาจจะพูดสั้นไปแต่เนื้อหลักใหญ่ใจความที่ท่านนายกพูดเนี่ยก็คือไม่อยากให้ใช้ปืนเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ในการเอาชีวิตคน
1: ครับ
0: นะฮะก็คืออยากจะให้เกิดความสงบเรียบร้อยนั่นแหละอันนี้คือเจตนาของท่านแต่ว่าการสื่อสารที่ออกไปเนี่ยบางครั้งเนี่ยสิ่งที่พูดกับสิ่งที่คิดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ตรงกันหรือเวลามันกระชั้นชิดก็ทําให้เกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดนะครับแต่เป็นนิมิตหมายที่ดีที่ทางรัฐบาลเนี่ยจะมีการเซตซีโร่เซตซีโร่คือเริ่มต้นใหม่ในการที่จะคุมเข้มปืนทั้งหมดนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ดีนะฮะส่วน เรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องของปืนเนี่ยก็มีทั้งปืนมีทะเบียนแล้วก็ปืนเถื่อนนะฮะปืนมีทะเบียนเนี่ยเราจะจัดระเบียบให้เรียบร้อยภายในเวลาอันสั้นนี้นะครับอันนี้คือแนวทางของรัฐบาลที่เตรียมพร้อมที่จะทำส่วนปืนเถื่อน
1: ครับ
0: ปืนเถื่อนตอนนี้ยังไม่เห็น
1: ยังไม่เห็น
0: ว่าจะทำยังไงในอดีตคุณณัฐพงษ์
1: ครับ
0: เท่าที่ผมจำได
1: ้
0: ปืนเถื่อนเนี่ยเคยมีการคล้ายๆกับนิรโทษกรรม
1: ครับ
0: คือใครที่มีปืนเถื่อนอาวุธผิดกฎหมายเนี่ยสามารถเอามาคืนให้กับราชการได
1: ้
0: โดยที่ไม่มีความผิดมียุคหนึ่งเนี่ยเคยทำ
1: ครับ
0: 5ปี10ปีที่แล้วนะฮะก็มีมาคืนจริงๆ
1: คืนแล้วก็ไม่มีความผิดอะไร
0: ไม่มีความผิดไม่ต้องนับโทษ
1: ครับ
0: ดีกว่าที่จะให้ตำรวจตรวจเจอถ้าตำรวจไปตรวจเจอปุ๊บเนี่ยมีความผิดซึ่งตรงนี้จริงๆกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วเนี่ยก
1: ็
0: คงจะมีข้อมูลนะครับตรงนี้ก็ถ้าใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยถ้ารัฐบาลจะสามารถที่จะออกกฎหมายในการนิรโทษกรรมใครมีปืนเถื่อนปืนไม่ถูกกฎหมายเนี่ยเอามาคืนให้กับเจ้าหน้าที่นะครับจะได้เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่เคยทำมาแล้วนะ
1: ครับ
0: เคยทำมาแล้วซึ่งตอนนั้นผมเห็นออกมาใหม่ๆผมก็ขำจะมีใครเอามาคืนจริงวะปรากฏมีจริงฮะ
1: ครับ
0: มีแล้วก็นอกจากมีมาคืนเจ้าหน้าที่ยังมีบางส่วนไม่คืนเจ้าหน้าที่แต่ว่าเอามากองเอาไว้ตรงป่าหญ้าข้างทาง
1: ครับ
0: ลงข่าวในสมัยนั้นก็
1: ม
0: ีนะฮะอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จะจัดการกับปืนไม่ถูกกฎหมาย
1: ครับ
0: นะครับนี่เดี๋ยวต้องติดตามกันดูนะครับทั้งถูกกฎหมายแล้วก็ผิดกฎหมายก็จะต้องมีการจัดระเบียบกันอย่างเข้มข้นนะฮะแล้วก็เรื่องดราม่าท่านนายกใช่ไหมเรื่องดราม่าท่านนายกที่ไปบอกว่าอ้าวมีปืนอยู่ในบ้านเนี่ยแล้วไปยิงโจรตายเนี่ยอาจจะมีความผิดได้นะ
1: ครับ
0: ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางกฎหมายก็จริงอยู่ครึ่งหนึ่งนะฮะคือถ้าทำเกินกว่าเหตุถ้าทำเกินกว่าเหตุก็ศาลก็จะลงโทษ
1: ครับ
0: นะถ้าทำเกินกว่าเหตุนะฮะแล้วก็เมื่อวานนี้ฮะที่ทางตำรวจนะฮะพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ออกมาชี้แจงนะครับในคำกล่าวของท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับเหตุผู้บุก

0: รุกบ้านและถูกยิงเสียชีวิตย้ำครับว่าเมื่อมีการเสียชีวิตจากการใช้อาวุธปืนเนี่ยตำรวจต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกฎหมายไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าผู้ยิงมีความผิดหรือไม่อันนี้จริงฮะ
1: ครับ
0: ไปสืบสวนสอบสวนก่อนเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68มาตรา68คือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายนะฮะการป้องกันสิทธิตนเองหรือผู้อื่นที่เกิดภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงและกระทำพอสมควรแก่เหตุถือเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแต่พยานตรายสิ้นสุดแล้วยังใช้กำลังหรืออาวุธต้องพิจารณาตามข้อที่จริงเป็นรายกรณีซึ่งตำรวจจะตรวจสถานที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่ามีเหตุพยานตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่และตอบโต้พอสมควรแก่เหตุหรือไม่ก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางลำดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเน้นย้ำครับว่าคำกล่าวของนายกไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวอันนี้ขีดเส้นใต้เลยนะฮะนายกไม่ได้หมายความว่าเจ้าของบ้านไม่มีสิทธิ์ป้องกันตัวแต่เป็นการใช้กำลังต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายพร้อมกำชับมาตรการห้ามพกอาวุธปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรหรือความจำเป็นเร่งด่วนและจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดครับ
1: ครับก็ต้องดูกันว่าระดับการป้องกันตัวมากน้อยแค่ไหนเหมาะสมหรือไม
0: ่คือต้องดูพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับ68เนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญานี่คือสมควรแก่เหตุพยานอันตรายที่ใกล้จะมาถึงยกตัวอย่างเช่น
1: ค
0: ุณอยู่ในบ้านคนเดียวไม่เพียงแต่อาวุธปืนนะครับอาวุธมีดและอะไรต่าง
1: ๆ
0: ดีกาเมื่อปีก่อนหลายปีก่อนเนี่ยมีผู้หญิงท่านหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในบ้านคนเดียวอยู่ชั้น2ได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักอยู่ข้างล่างเดินลงมาปุ๊บปรากฏเจอชายชะกันอยู่ข้างล่างตัวเองก็มีมีดปลายแหลมเพราะว่าก็กลัวว่าจะมีโจรมีขโมยผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาผู้หญิงใช้มีดแทงสวนเข้าไปชายคนนั้นตายนะฮะศาลตัดสินฮะศาลฎีกาบอกว่านี่คือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นพยานตรายที่ใกล้ที่จะมาถึงนะครับอีกฎีกาหนึ่งอีกฎีกาหนึ่งฮะเจ้าของบ้านผู้ชายมีปืนมีปืนแล้วปรากฏว่าลงไปปุ๊บเจอขโมยอยู่ข้างล่างยิงโจรคนนั้นที่บ้านหนึ่งนัดเปี้ยงโจรล้มลงนะฮะแล้วก็เดินเข้าไปตามกล้องวงจรปิดนะฮะยิงไปอีก2นัดโจรตายศาลตัดสินบอกคุณยิงนัดแรกเนี่ยป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายศาลยกเว้นความผิดแต่นัดที่2นัดที่3เนี่ยพยานตรายมันจบลงไปแล้วคุณไปยิงซ
1: ้
0: ำนั่นนะฮะมีความผิดฐานฆ่าผู้อื่นตาย
1: เกินกว่าเหตุ
0: เกินกว่าเหตุ
1: คือ
0: กฎหมายเนี่ยเขามองว่าพยานตรายที่ใกล้จะมาถึงและตอบโต้สมควรแก่เหตุหรือไม่อันนี้เป็นไปตาม68แต่ถ้าเกินกว่าเหตุจะไปอยู่มาตรา69คือศาลจะลงโทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดได้นะครับอีกอันนึงอ
1: ัน
0: นี้คลาสสิกปี2518
1: ครับ
0: เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: มีชายคนหนึ่งเนี่ยนอนอยู่ในมุ้งนอนอยู่ในมุ้งแล้วปรากฏว่าดึกๆมีคนเปิดมุ้งเข้ามาเอามือมาลูบขา
1: ครับ
0: ตกใจเอาปืนยิง
1: เอ้า
0: ตกใจเอาปืนยิงนึกว่าขโมย
1: ครับ
0: พอเปิดไฟมาปุ๊บเป็นลูกเขยผิดไหม
1: ก็
0: คือเรามองไปปุ๊บเนี่ย
1: อาจจะ
0: ฆ่าคนตายนี
1: ่
0: แล้วเขาก็ไม่ใช่โจรด้วยน
1: ี่
0: แต่ไม่ได้เจตนา
1: ครับ
0: กฎหมายสันนิษฐานเมื่อปี2518ตามมาตรา62บอกว่าสำคัญผิดในข้อเท็จจริง
1: ค
0: ิดว่ามีภัยนั้นจริงศาลก็จะลงโทษน้อยกว่าถ้าไม่ใช่ประมาทนะครับ
1: ครับ
0: ศาลยกเว้นความผิดให
1: ้
0: ประกอบกับดูแล้วเนี่ยมันอาจจะเข้าเรื่องของการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายแม้จะไม่ใช่โจรจริง
1: ๆ
0: 62ประกอบ68ศาลยกเว้นความผิดให้ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือข้อกฎหมายคือต้องพิจารณาเป็นรายกรณีไปนะครับอีกกรณีนึงขออภัยสุดท้ายแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องที่คุณจะต้องระวังมากนะครับ
1: ครับ
0: มีบ้านหลังนึงเนี่ยอยู่ในกลางทุ่งนาแล้วปรากฏว่าโจรขโมยชุกชุ
1: ม
0: เจ้าของบ้านรู้สึกว่าขโมยขึ้นทุกวันเลย
1: ครับ
0: ขโมยวัวขโมยวาควายตลอด
1: ครับ
0: ใช้สายไฟฟ้านะครับสายไฟเนี่ยนะครับเปลือยเหลือแต่ลวดทองแดงล้อมบ้านไว
1: ้ครับ
0: คิดว่าถ้าเกิดโจรขโมยมาปุ๊บจะโดนสายไฟนี่แหละ
1: ช็อตช็อต
0: แล้วปรากฏว่ามีจริงๆโจรมาปุ๊บโจรโดนไฟช็อตตาย
1: ครับ
0: แล้วศาลว่ายังไงศาลบอกนี่คือการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ครับ
0: เพราะตัวท่านเนี่ยเจ้าของบ้านย่อมรู้อยู่แล้วว่านี่ถ้าเอามาวางไว้รอบบ้านคนจะต้องมาสะดุดและตายเสียชีวิตนี่คือการฆ่าคนตายโดยเจตนา
1: ครับ
0: นะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือการที่จะป้องกันตัวเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของอาวุธปืนเนี่ยต้องพอสมควรแก่เหตุและจะต้องมีเหตุในการที่จะทำด้วยคือพยานอันตรายต้องใกล้จะถึงตัวและไม่สามารถที่จะใช้วิธีอื่นวิธีใดได้นะครับเจ้าของบ้านตามหลักแล้วนะฮะ

0: ไม่จำเป็นที่จะต้องหนีโจรหนีขโมย
1: ครับ
0: อยู่ในเคหสถานเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะปัดป้องอันตรายต่างๆที่จะเข้ามาถึงตัวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องสมควรแก่เหตุนี่คือตามหลักของประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ครับ
1: ครับส่วนท่านนายกก็ยืนยันนะครับว่าเจ้าของบ้านก็ยังมีสิทธิ์อยู่ที่จะป้องกันตัวแต่ว่าต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายนะครับ
0: ภรรยาท่านนายกก็มีหนึ่งกระบอกนะฮะตามบัญชีทรัพย์สินนะ
1: ถูกกฎหมายนะครับ
0: ไปถามนายกเหมือนกันนะครับ
1: ครับ
0: นายกบอกว่ายังไงรู้ไหมโอ้ยอย่างนี้ผมก็ต้องระวังตัวละสิ
1: ก็เป็นพูดคำๆไปนะ
0: ครับ
1: นะครับไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็ยังคงอยู่กับการใช้อาวุธปืนอยู่นะครับกับใบอนุญาตนะใบป.3หลายคนก็มีกันอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้
0: ป.3เนี่ยคือจะออกให้เวลาคุณจะไปซื้ออาวุธปืน
1: ครับ
0: คือก่อนที่คุณจะไปซื้ออาวุธปืนเนี่ยนะคุณจะต้องยื่นเอกสารไปยังนายทะเบียนก่อนเขาเรียกว่าป.1กรอกแบบฟอร์มปุ๊บเนี่ยนายทะเบียนเขาก็จะดูว่าคุณมีคุณสมบัติตามนั้นไหมบรรลุนิติภาวะไม่มีประวัติอาชญากรรมพฤติกรรมไม่เป็นที่ต้องสงสัย
1: ครับ
0: ตอนนั้นอ่ะพอได้ตามนั้นปุ๊บเขาถึงจะออกใบป.3ให้คุณไปซื้อปืนที่ร้าน
1: ครับ
0: นี่คือตั้งต้นเลยฮะอันนี้เขาจะพูดถึงใบป.3
1: เป็นเหมือนใบที่รองรับว่าคุณเนี่ยมีการไปลงทะเบียนยื่นที่ฝั่งมหาดไทยแล้วเพ
0: ื่อ
1: ที่ไปกับที่ร้าน
0: คือจะไปซื้อปืนเนี่ยสุ่ม4สุ่ม5ไม่ได
1: ้
0: พี่ครับผมขอซื้อปืนไม่ได้เหมือนซื้อเหล้าซื้อบุหรี
1: ่
0: คุณต้องมีใบป.3ที่ไปขออนุญาตจากทางด้านของนายทะเบียนเสียก่อนนะครับเขาอนุญาตให้คุณซื้อคุณถึงจะเอาใบเนี่ยไปซื้อที่ร้านได
1: ้ครับซึ่งล่าสุดนะครับในส่วนของทางกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งนายอำเภอทั่วทั้งประเทศนะครับให้ตรวจสอบใบอนุญาตอาวุธปืนทั้งระบบก็คือมีการระงับแบบป.3ชั่วคราวก่อนนะครับเพราะว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายภายใน60วันหลังจากนี้นะครับซึ่งเรื่องนี้คุณณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองมีการลงนามหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดทั่วประเทศนะครับกำชับให้นายทะเบียนท้องถิ่นทุกที่ดำเนินการมาตรการยกระดับการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเคร่งครัดครอบคลุมทั้งกระบวนการการขออนุญาตการซื้อขายการครอบครองและก็การปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยนะครับสำหรับมาตรการระยะเร่งด่วนนี้นะครับให้ระงับอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่และระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือว่าแบบป.3เป็นการชั่วคราวไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการพูดคุยหรือว่าการลงมติจากทางคณะรัฐมนตรีอย่างอื่นโดยให้นายทะเบียนเร่งตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังคงค้างอยู่และรายงานผลภายใน30วันหลังจากนี้สำหรับผู้ที่ซื้ออาวุธปืนไปแล้วต้องยื่นขอใบอนุญาตให้มีการใช้อาวุธปืนแบบป.4ด้วยนะครับ30วันหลังจากนี้จะต้องไปทำเรื่องนี้ให้ถูกต้องนะครับนับตั้งแต่วันที่ท่านนายกรัฐมนตรีรวมถึงคณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติออกมานะครับก็ต้องรอดูก่อนว่าการเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะมีความคืบหน้ายังไงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับจะมีการตรวจสอบยอดจำหน่ายปืนรวมถึงเครื่องกระสุนปืนของผู้ค้าและตรวจสอบสนามยิงปืนทุกแห่งครับหากพบว่ามีสิ่งผิดปกติก็จะมีการดำเนินคดีทันทีพร้อมตรวจสอบการเรียกภาษีควบคู่ไปด้วยนะครับการเสียภาษีต่างๆไปด้วยส่วนมาตรการระยะยาวนะครับจะมีการมอบหมายให้มีการเสนอปรับปรุงพระราชบัญญัติอาวุธปืนคือมีมาตั้งแต่ปี2490แล้วนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนใน60วันหลังจากนี้นะครับก็จะมีการเน้นการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์รวมถึงการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนการกำหนดให้ใบอนุญาตแบบป.4ต้องต่ออายุทุก5ปีรวมถึงการเพิ่มมาตรการควบคุมและตรวจสอบยอดจำหน่ายเครื่องกระสุนปืนเทียบกับสินค้าคงค้างเป็นรายวันด้วยนะครับอันนี้คือการรายงานการยืนยันเป็นการข้อสั่งการด่วนนะครับจากทางอธิบดีกรมการปกครองคร
0: ับไปซื้อปืนเมื่อก่อนเนี่ยต้องไปซื้อแถววังบูรพานะฮะ
1: ครับ
0: ร้านเพื่อนผมเนี่ยอยู่แถวๆนั้นเหมือนกันนะฮะตรงนี้เนี่ยพอฟังปุ๊บนะผลกระทบเนี่ยนะเกิดกับร้านขายอาวุธปืน
1: ครับ
0: กล่าวคือถ้าระงับใบป.3ปุ๊บเนี่ยซื้อกันไม่ได้แล้วนะครับ
1: ครับ
0: นับตั้งแต่ถ้าออกมาจริงๆเนี่ยกฎหมายออกมาจริงๆบอกเฮ้ยระงับแบบป.3เป็นการชั่วคราวชั่วคราวเนี่ยนานแค่ไหนคือหมายความว่าถ้าระงับป.3ปุ๊บเนี่ยซื้อปืนกันไม่ได
1: ้ครับจนกว่าคณะรัฐมนตรีจะมีมติอย่างอื่น
0: นั่นสิอันนี้ร้านปืนเดือดร้อน
1: ครับ
0: รัฐบาลทำได้ไม่นานจะต้องมีการแก้กฎหมายโดยเร็ว
1: เป็นวาระเร่งด่วน
0: คือถ้าไปแช่แข็งใบป.3ปุ๊บเนี่ยใครไปซื้อปืนก็ซื้อไม่ได้
1: ครับ
0: นะครับโดยหลักแล้วเนี่ยเวลาเราจะไปซื้อปืนต้องไปยื่นเอกสารป.1เนี่ยกับนายทะเบียนนายทะเบียนออกป.3ปุ๊บเนี่ยเราถึงจะเอาใบป.3เนี่ยไปซื้อกับร้านค้า
1: ครับ
0: แล้วร้านค้าให้ปืนอะไรเรามาเสร็จเนี่ยเราก็จะ

0: ต้องเอาปืนอันนั้นแหละแล้วก็ใบป.3เนี่ยไปให้นายทะเบียนให้เขาออกใบป.4ในการที่จะให้ครอบครองอาวุธปืนได
1: ้
0: นะฮะหลักการมันเป็นแบบนี้แต่ว่าพอไปตัดตอนตั้งแต่ป.3ปุ๊บเนี่ยร้านขายปืน
1: ขายไม่ได้
0: เขาก็โวยอ่ะเขาก็โวยอ่ะเพราะเขาเสียภาษีเขาอะไรกันหมดนะ
1: ครับรายได้ก็หายไปเยอะ
0: รายเจ๊งเลย
1: เพราะมันอย่างบอก
0: คือคุณขายอาวุธปืนอ่ะแล้วไม่มีคน

0: และสิ่งเทียมอาวุธปืนฉบับที่พ.ศ.นะครับเพื่อเป็นการเสนอต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรให้มีการแก้ไขและก็ให้ทันกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการร่างกฎหมายกำหนดไว้ถึง24ข้อด้วยกันนะครับในการแก้ไขพ.ร.บ.อาวุธปืนตรงนี้นะครับคือจะมีการแก้ไขในปี2490ก็คือโอ้โหก่อนที่คุณจะเกิดก่อนที่ผมจะเกิดอีกนะ
1: ครับ
0: นะครับต้องมาอัปเดตกันตรงนี้จะมีการนำมาแก้ไขเพิ่มเติมนะครับอยู่ประมาณ24ข้อนะครับการบังคับใช้กฎหมายนี้เนี่ยมีการทำมานานแล้วนะครับกฎหมายพ.ร.บ.อาวุธปืน2490เนี่ยนะครับมีการทำมาไว้นานนะครับไม่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมในสาระสำคัญบทบัญญัติหลายมาตราก็มีความไม่เหมาะสมนะครับตามยุคตามสมัยเนื่องจากว่าเทคโนโลยีได้มีการวิวัฒนาการไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีการส่งผลในเรื่องของกฎหมายที่บังคับใช้อยู่ตลอดทำให้กฎหมายดังกล่าวเนี่ยไม่สอดคล้องนะครับเนื่องจากว่าในการปรับเปลี่ยนของเทคโนโลยีบ้างนะครับหรือว่าในเรื่องของสภาพสังคมที่เปลี่ยนไปก็ก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของการปฏิบัติของผู้บังคับใช้กฎหมายตลอดจนในเรื่องของการส่งผลกระทบต่อความไม่สงบเรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนในหลายประการก็จะต้องมีการมาปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสร้างความปลอดภัยต่อประชาชนด้วยจึงจะเป็นจะต้องมีการตราพระราชบัญญัตินี้นะครับ อันนี้ก็เป็นในส่วนของฝั่งคณะทำงานด้านกฎหมายของภูมิใจไทยนะครับพ
1: ร
0: ร
1: ค
0: เรียกว่าเป็นแกนนำรัฐบาลที่จะมีการแก้ไขเรื่องของพรบอาวุธปืน
1: พูดง่ายๆก็คือมีพิมพ์เขียวด้านกฎหมายแล้วนะครับที่นำเสนอโดยพรรคเพื่อไทยนะครับแต่จริงๆนายกมอบท่านรองปกรณ
0: ์ครับ
1: มอบท่านรองปกรณ
0: ์รองนายกปกร
1: ณ์รองนายกปกรณ์ก็คืออดีตเลขากฤษฎีกาแหละก็ให้ไปร่างกฎหมายตรงนี้นะฮะคือที่คุณณัฐพงษ์พูดบอกว่าเฮ้ยพ.ศ.2490เนี่ยบังคับใช้มานานแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือกฎหมายทุกฉบับเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันมีพ.ศ. อยู่ต่อท้าย
0: ครับ
1: คือพ.ศ.เนี่ยมันคือการกำเนิดของกฎหมายฉบับนั้นแต่ว่าการแก้ไขก็จะมีเป็นระยะเช่นกฎหมายอาญาณวันนี้เขาเรียกว่ากฎหมายประมวลกฎหมายอาญา
0: ครับ
1: นะครับกำเนิดพุทธศักราช2499แต่ว่ามันมีการแก้ไขระหว่างนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมันมีการแก้ไขเป็นระยะเหมือนพ.ร.บ.อาวุธปืน2490เนี่ยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าแช่แข็งแล้วไม่เคยแก้เลยแก้กันมาเรื่อยๆวิธีดูว่าแก้ยังไงคุณก็เปิดดูประมวลกฎหมายแล้วก็จะมี
0: เพิ่มเติม
1: ด้านล่างอยู่ด้านล่างสุดเลยจะมีตัวเล็กๆแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อเท่าไหร่นั่นแหละก็คือกฎหมายที่มีการแก้ไขนะครับเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เห็นว่าเฮ้ยบางทีกฎหมายเนี่ยมันก้าวเก
0: ่
1: านะฮะแต่กฎหมายเก่าเนี่ยมันมีการแก้ไขเป็นระยะนะฮะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งกฎหมายอาญาหรือพ.ร.บ.อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะมีการแก้ไขกันเป็นระยะนะฮะอ่ะมาดูเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันมั่งนะฮะเสียงทัวลงทัวลงท่านนายกนะฮะจนโฆษกต้องออกมาแถลงนะฮะทางด้านของรัฐบาลนะฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนานะฮะก็ออกมาบอกครับว่าเรื่องของกระแสวิจารณ
0: ์ครับ
1: ปมมาตรการคุมเข้มอาวุธปืนนะครับเรื่องของการครอบครองอะไรต่างๆนะฮะก็บอกว่าเรื่องของการครอบครองอาวุธปืนเนี่ยมีข้อเสนอให้ตรวจสุขภาพกายสุขภาพใจหรือคือสุขภาพจิตนั่นแหละให้กับผู้ครอบครองอาวุธปืนทั้งหมดเนี่ยเอามาคัดกรองใหม
0: ่
1: เรียกมาตรวจจิตกันทั้งหมดนะก็เป็นข้อเสนอที่สามารถนำมาศึกษาได้แต่ต้องพิจารณาทั้งข้อกฎหมายผลกระทบเพราะความพร้อมของหน่วยงานด้วยนะครับรัฐบาลพร้อมรับฟังแล้วก็จัดการตั้งแต่ต้นทางนะครับในการจัดการใบอนุญาตนะครับส่วนข้อกังวลเนี่ยแหละที่ประชาชนบอกว่าจะไม่สามารถใช้วุฒิปืนป้องกันตนเองได้แม้อยู่ในบ้านตัวเองย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลไม่ได้ลบล้างกฎหมายที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพราะว่าปัจจุบันมันคือการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ยังคงมีผลอยู่นะครับโดยพิจารณาข้อเท็จจริงและความสมควรแก่เหตุเป็นรายกรณีไปนะฮะยังไม่มีกฎหมายใหม่ที่กำหนดห้ามป้องกันตัวเช่นนั้นแต่การอ้างว่ามีปืนไว้ป้องกันตัวต้องไม่ถูกใช้เป็นเหตุผลในการพกปืนในที่สาธารณะเป็นเรื่องปกตินะฮะเพราะไม่รู้ว่าคนที่ถือปืนเพื่อป้องกันตัวข่มขู่หรือเตรียมที่จะก่อเหตุนะครับส่วนเป้าหมายรัฐบาลไม่ได้จะทำให้คนดีกลัวกฎหมายแต่ต้องการให้ทุกคนตระหนักว่าการมีปืนเนี่ยมีพร้อมกับข้อจำกัดและความรับผิดชอบที่สูงมากปืนไม่ควรเป็นสิ่งที่พกติดตัวในชีวิตประจำวันหรือหยิบออกมาแสดงเพื่อข่มขู่กันได้ง่ายๆดังนั้นรัฐบาลจะคุมตั้งแต่ต้นทางทั้งการครอบครองการพกพาการใช้งานการค้าแล้วก็เครื่องกระสุนและปราบปรามปืนเถื่อนอย่างจริงจังไม่ใช่เพื่อ การเอาชนะข้อถกเถียงทางการเมืองแต่ทำให้ปืนออกจากชีวิตประจำวันของประชาชนได้มากที่สุดเพื่อให้สังคมปลอดภัยยิ่งขึ้นนะฮะนี่เรื่องปืน
0: นะครับส่วนอีกหนึ่งท่านนะครับรัฐมนตรีสุชาตินะครับไปดูในเรื่องของการแจงทรัพย์สิน

0: ต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.เนี่ยมีการเผยออกมาว่าอาวุธปืนที่ท่านรัฐมนตรีสุชาติเนี่ยสะสมอยู่เนี่ย12กระบอก
1: 12กระบอก
0: เยอะมากนะครับถ้าเปรียบเทียบ
1: ยังน้อยกว่าคุณชาดาไทเศรษฐ
0: ์
1: คุณชาดา23กระบอก
0: ครับ
1: เกือบครึ่งนะฮะ
0: อันนี้คือเขาสะสม
1: สะสมฮะ
0: ครับเรื่องนี้นะครับก็มีการไปถามมวยนักข่าวไปถาม
1: อันนี้ผมตามเองนะ23กระบอกผมมีข้อมูลอยู
0: ่นักข่าวไปถามคุณสุชาตินะครับว่าเป็นยังไงพอมีการออกเรียกว่าท่านนายกมีการขับเคลื่อนเรื่องราวเหล่านี้ออกมานะครับคุณสุชาติบอกว่าพร้อมรับนโยบายท่านนายกนะครับเรื่องการห้ามพกปืนรับว่าจริงๆเนี่ยมีหลายกระบอกอย่างที่มีการยื่นปปช.ไปนะครับแต่ว่าเป็นของสะสมและก็ของที่ทางคุณสุชาติเนี่ยเล่นกีฬามาก่อนที่จะมาเป็นท่านรัฐมนตรีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกนะครับตรงนี้ก็ไม่กังวลนะนะครับว่าจะยังไงก็ต้องเร่งรับในส่วนของนโยบายที่มีการพูดออกมาจากทางท่านนายกนะครับแล้วก็ต่อให้มีการลงพื้นที่ใดก็แล้วแต่มีการโดนทำร้ายอะไรที่เกิดขึ้นคุณสุชาติบอกว่าถือว่าเป็นโชคร้ายของเราน ะครับแต่ว่าก็ไม่ได้กังวลอะไรนะครับ
1: นะฮะสังเกตไหมครับ
0: ครับ
1: ส.ส.นี่มีปืนเยอะนะฮะ
0: ครับ
1: คุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ย
0: ครับ
1: 40กระบอกนะฮะสะสมปืน
0: ครับ
1: เป็นคุณอนุชาสะสมทรัพย์เนี่ย40กระบอกนะฮะจากข้อมูลบัญชีทรัพย์สินนะคุณวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลพ่อคุณสุดาวรรณนะ
0: ครับ
1: 26กระบอกจากข้อมูล
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็คือสะสมคือสะสมเนี่ยมันไม่ผิดหรอก
0: ครับ
1: สะสมมันก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่ามันเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีแล้วก็คืออย่าไปพกพาเพราะว่าเหตุสูญเสียที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่เกิดขึ้นคุณฉลองเรี่ยวแรงนะถ้าคุณฉลองเรี่ยวแรงไม่มีปืนปุ๊บเนี่ย
0: ครับ
1: พลเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้ถูกไหม
0: ครับ
1: ปืนเนี่ยมันถือว่าเป็นเรื่องสำคัญว่าเฮ้ยถ้าเกิดเอาอารมณ์ร้อนหรือมีโทสะปุ๊บเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ไปหยิบไปใช้ได้เนี่ยแล้วพกพาออกไปข้างนอกเนี่ยตำรวจไม่ตรวจไม่จับเนี่ย
0: ครับ
1: มันเอาชีวิตคนอื่นได้ไงฮะ
0: อ
1: ันนี้มันคือประเด็นสำคัญในสังคม
0: ครับ
1: นะที่ถึงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดไม่มีปืนเนี่ยบางทีมันอาจจะแค่ทำร้ายร่างกายกัน
0: ครับ
1: ทำร้ายร่างกายกันไม่ถูกอกถูกใจก็เต็มที่ก็ทำร้ายร่างกายแต่ถ้าเกิดมีปืนปุ๊บเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได
0: ้ครับ
1: ถึงขั้นไปยิงคนเนี่ยเสียชีวิตทะเลาะกันในบ้านอย่างเงี้ยผัวเมียเนี่ย
0: ครับ
1: โกรธยิงเสียชีวิต
0: แล้วมันรู้สึกทีหลังนี้ไม่ไม
1: ่หรือภรรยาสามีไปมีชู้อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เอาปืนไปยิงเขาอย่างเงี้ยนั่นคือคนมีปืนไงเวลามีโทสะมีอารมณ์ปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเตลิด
0: ครับ
1: เอาไปเอาชีวิตคนอื่นเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นป.3 อ่ะ
0: ครับ
1: ระงับไว้ก่อนไหมคนมีปืนกันเยอะแล้วนะนี่คือการคุมเข้มอาวุธปืนเดี๋ยวติดตามดู
0: ครับ
1: ว่าแนวทางต่างๆนั้นจะมีความคืบหน้าอย่างไรนะเพราะร้านปืนเขาก็รอเหมือนกัน
0: ครับ
1: รอเหมือนกันถ้าเกิดไประงับป.3เนี่ยคนก็ไม่มาซื้อแล้วก็ทำยังไง
0: ครับต้องดูแนวทางในการขับเคลื่อนต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนนะครับช่วงหน้าติดตามกันต่อบันทึกสถานการณ์ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHzAM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
5: ปฏิบัติการรีเอ็กซเรย์เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
6: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิด เพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
5: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
6: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
5: ไม่เสพ
6: ไม่ขาย
5: ไม่ทำลายอนาคตร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: กระเป๋ายิ่งชุบ
8: โหพี่โกงอ่ะ
7: ไหนบอกว่าจะออกคอร์ส
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่1เกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ท่านผู้ฟังครับเมื่อวันที่21ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาท่านศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับรายละเอียดการประชุมนี้เป็นอย่างไรเรามาพูดคุยกับท่านฉัตรวดีจินดาวงศ์รองอธิบดีกรมอาเซียนครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
10: สวัสดีค่ะ
1: ครับท่านครับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องมีรายละเอียดการประชุมยังไงบ้างครับ
10: ค่ะอย่างแรกเลยต้องบอกก่อนว่าการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะเป็นการประชุมประจำปีนะคะแบ่งคร่าวๆจริงๆแล้วแบ่งเป็น2ส่วนนะคะก็คือส่วนแรกก็คือส่วนที่อาเซียนคุยกันเองนะคะ11ประเทศซึ่งครั้งนี้ต้องถือว่าเป็นครั้งแรกที่เป็น11ประเทศของการประชุมต่างประเทศรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพราะว่าติมอร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเข้าเป็นผู้สังเกตการนะคะแล้วเราเพิ่งรับติมอร์เป็น full member นะคะเป็นสมาชิกเต็มตัวเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นครั้งนี้ก็จะเป็นการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะที่มี11ประเทศนะคะอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือจะเป็นส่วนที่อาเซียนเนี่ยเจอกับประเทศนอกอาเซียนนะคะเราจะเรียกว่าคู่เจรจานะคะตัวนี้จะเป็นอาเซียนเจอกับคู่เจรจาทั้งหมดเนี่ย11คู่เจรจานะคะก็เช่นได้แก่จีนสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียออสเตรเลีย EU แคนาดานิวซีแลนด์รัสเซียแล้วก็สหราชอาณาจักรนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังมีเวทีที่มันกว้างเข้าไปอีกนะคะเรียกว่าอาเซียน Regional Forum นะคะที่มีทั้งหมด27ประเทศนะคะมันก็คือจะเป็นขยายวงออกไปเรื่อยๆนะคะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งแต่อาเซียนเท่านั้นอาเซียนกับคู่เจรจานะคะอาเซียนกับคู่จาและอื่นๆอีกนะคะซึ่งการหารือเนี่ยก็จะไม่ได้มีการคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะนะคะเพราะว่าเวทีระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเนี่ยมันจะเป็นการหารือที่มันครอบคลุมหลายมิตินะคะตั้งแต่เรื่องสันติภาพความมั่นคงการค้าการลงทุนนะคะความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจดิจิตอลนะคะรวมไปถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาตินะคะเพราะว่ามันเป็นกลไกที่เป็นศูนย์รวมของเรื่องต่างๆนะคะคล้ายๆกับของผู้นำอะค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องถือว่าเป็นการประชุมกลไกระดับสูงที่สำคัญอันนึงนะคะที่คุยกันเรื่องต่างๆครอบคลุมค่ะ
1: ครับการหารือกันล่ะครับมีประเด็นอะไรเป็นหลักแล้วก็มีผลลัพธ์สำคัญด้านใดบ้างฮะในการประชุมในครั้งนี้ฮะ
10: ค่ะขออนุญาตแบ่งกลุ่มการหารือออกมาเป็นสักสี่เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกก็แน่นอนนะคะเรื่องสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะก็ทุกคนก็เห็นพ้องกันว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ระหว่างประเทศเนี่ยมีความผันผวนมากขึ้นนะโดยเฉพาะสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะซึ่งส่งผลกระทบต่อทางเรื่องความมั่นคงการค้าการเดินเรือนะคะแล้วก็ห่วงโซ่อุปทานซึ่ง ทุกประเทศนะคะที่มาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยก็เน้นความสำคัญนะคะของการแก้ไขความขัดแย้งโดยสันติวิธีนะคะการตามกฎหมายระหว่างประเทศนะคะรวมไปถึงมีการเน้นย้ำอย่างมากก็คือการรักษาเสรีภาพแล้วก็ความปลอดภัยในการเดินเรือนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินมิติแรกนะคะเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์การเมืองความมั่นคงนะคะเรื่องที่สองที่มีการหารือกันในกลุ่มอาเซียนค่อนข้างมากแล้วก็กับคู่เจรจาเนี่ยก็คือเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจนะคะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า economic resilience นะคะซึ่งมันรวมไปตั้งแต่เรื่องพลังงานอาหารห่วงโซ่อุปทานนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันได้รับผลกระทบอย่างมากนะคะจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยมีการพูดคุยกันเรื่องนี้ค่อนข้างมากทั้งกับอาเซียนเองแล้วก็กับคู่เจรจานะคะซึ่งทุกคนเนี่ยก็เห็นตรงกันว่ามันต้องมีการเขาเรียกว่ากระจายความเสี่ยงนะคะมีการ diversify แหล่งที่มาต่างๆมากขึ้นซึ่งมันจะเป็นประเด็นสำคัญนะคะต่อไปในอนาคตนะคะอันที่3เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของความร่วมมืออื่นๆนะคะที่อาเซียนประสงค์จะผลักดันกับคู่เจรจาอย่างเช่นเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะซึ่งปีนี้เนี่ยนะคะอาเซียนก็จะลงนามกรอบความตกลงเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนนะคะซึ่งเป็นความตกลงฉบับแรกในโลกระดับภูมิภาคนะคะที่ทำเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะเรื่องพลังงานสะอาดเรื่องการค้าการลงทุนนะคะรวมไปถึงเรื่องการปรับปรามไก่พวกแก๊งหลอกลวงออนไลน์หรือออนไลน์แกมนะคะรวมไปถึงเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนะคะการท่องเที่ยวนะคะการศึกษานะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่3นะคะที่เรามีการคุยกันนะคะเรื่องสุดท้ายที่ถือว่ามีความสำคัญในครั้งนี้นะคะก็คือเรื่องสถานการณ์ในเมียนมานะคะซึ่งเรื่องเมียนมาเนี่ยก็ยังคงเป็นวาระสำคัญของอาเซียนนะคะโดยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเรื่องเห็นว่าเมียนมาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของอาเซียนแล้วอาเซียนเองก็ยังย้ำถึงความสำคัญของสันธรรมติ5ข้อหรือ5 point consensus นะคะที่จะเป็นกรอบหลักของอาเซียนในการแก้สถานการณ์แต่ว่าความคืบหน้าเนี่ยก็คืออาเซียนยังมีการคุยกันว่าเราจะช่วยพม่าให้ช่วยเมียนมาให้มีความคืบหน้าในประเทศได้ยังไงรวมไปถึงกับการที่จะสร้างเงื่อนไขในการที่จะมีการให้อาเซียนกับเมียนมาเนี่ยมีการปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นนะคะตามหลักการที่ท่านรองนายกรัฐมนตรีหรือว่าการกระทรวงต่างประเทศท่านศิริศักดิ์ได้เสนอไว้นะคะก็คือ Calibrated Re-engagement นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็ยังจะต้องมีการหารือกันต่อไปนะคะนอกจากนั้นเนี่ยประเด็นสำคัญอีกอันนึงก็คือเราได้รับตุรกีนะคะเป็นคู่เจรจารายที่12นะคะแล้วก็มีรับเยอรมนีแล้วก็กาตานะคะเป็นสถานะที่เรียกว่า Sectoral Dialogue Partner หรือเป็นคู่เจรจาเฉพาะสาขานะคะซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญหรือความน่าดึงดูดของอาเซียนนะคะต่อประเทศต่างๆในโลกนี้ค่ะ
11: ครับในการประชุมครั้งนี้ไทยได้มีการผลักดันหรือมีทีท่าที่จะผลักดันประเด็นใดเป็นพิเศษในการประชุมนี้บ้างครับ
10: ค่ะก็ประเด็นที่ไทยผลักดันน่ะนะคะในทุกกรอบการประชุมเนี่ยมันจะแบ่งออกมาเป็นตามเค้าเรียกว่าประเด็นหลักนะคะเราเรียกว่า 3R นะคะแนวทาง 3R นะคะR ที่1ก็คือ regionalism นะคะหรือภูมิภาคนิยมนะคะ R ที่2คือ resilience นะคะคือการสร้างความเข้มแข็งนะคะR ที่3ก็คือ relevance นะคะก็คือการที่อาเซียนจะยังคงความสำคัญของตัวเองอยู่ได้นะคะอันแรกเนี่ยก็คือเราย้ำถึงความสำคัญของการรวมตัวกันในอาเซียนนะคะการรวมกลุ่มกันในระดับภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยท่ามกลางสภาวะปัจจุบันที่พหุภาคีเนี่ยนะคะมันถูกสั่นคลอนนะคะจากประเทศมหาอำนาจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความจำเป็นที่ประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องย้ำนะคะถึงการรวมตัวกันในภูมิภาคเพื่อที่ว่าจะได้ร่วมกันรับมือกับความท้าทายต่างๆนะคะอันที่2 resilience หรือความเข้มแข็งเนี่ยนะคะก็คือทำยังไงให้อาเซียนจะสามารถรับมือกับวิกฤตต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงทางอาหารพลังงานนะคะหรือความเขาเรียกว่าความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจนะคะหรือห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงพวกภัยคุกคามรูปแบบใหม่นะคะรวมไปทั้งเรื่องออนไลน์สแกมนะคะอาที่3คือ relevant นะคะทำยังไงที่จะทำให้อาเซียนเนี่ยยังสามารถคงความสำคัญในภูมิรัฐศาสตร์โลกได้อยู่นะคะยังเป็นผู้เล่นที่สำคัญนะคะรวมไปถึงทำยังไงให้กับอาเซียนเนี่ยจะสามารถตอบโจทย์นะคะของประชาชนนะช่วยประชาชนแก้ไขปัญหา ได้อย่างแท้จริงนะคะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องไม่ใช่แค่การออกเอกสารหรือแถลงการแต่ต้องมีการนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในรายละเอียดแล้วเนี่ยไทยเนี่ยก็ได้เน้นย้ำนะคะเรื่องความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาระบบออนไลน์หรืออาชญากรรมไซเบอร์นะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าทุกประเทศเนี่ยนะคะต่างพูดถึงเรื่องนี้กันอย่างมากนะคะแล้วเราเองเนี่ยในฐานะประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการเสนอให้มีความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับผู้เจรจารวมถึงผ่านกลไกต่างๆของอาเซียนนะคะเพื่อให้มีการร่วมกันสืบสวนนะคะแล้วก็จับกลุ่มแล้วก็แก้ไขปัญหารวมถึงป้องกันด้วยนะคะนอกจากนั้นอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอาหารแล้วก็พลังงานนะคะการใช้ความสัมพันธ์นะคะกับผู้เจรจาในการไม่ว่าจะเป็นการหาแหล่งพลังงานใหม่ๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงการมีเทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาพลังงานสะอาดนะคะซึ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างพื้นฐานที่ดีนะคะให้กับประเทศไทยมากขึ้นค่ะ
11: ครับประเทศไทยหรือคนไทยจะได้รับประโยชน์อะไรจากการประชุมในครั้งนี้ครับ
10: ค่ะต้องขออนุญาตเรียนก่อนเลยว่าการประชุมเนี่ยนะคะของที่สำคัญอาเซียนเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการหารือเยอะนะคะประโยชน์ส่วนใหญ่เนี่ยคงอาจจะไม่ได้เป็นคล้ายๆกับว่าเห็นทันทีนะคะว่าแก้ไขปัญหาออนไลน์สแกนได้ทันทีนะคะหรือจะสามารถมีพลังงานสะอาดได้ใช้ได้ทันทีแต่ว่าอันนี้มันเป็นการสร้างกรอบแล้วก็วางรากฐานความร่วมมือนะคะเพื่อไปสู่ผลประโยชน์ในระยะยาวนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยนะคะอย่างเช่นเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติหรือเรื่องออนไลน์สแกนเนี่ยนะคะไอ้การที่เราเริ่มวางเครือข่ายเอาไว้ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะหรืออย่างเรื่องความมั่นคงทางอาหารหรือพลังงานเนี่ยนะคะในสถานการณ์ความขัดแย้งเนี่ยนะคะราคาพลังงานค่าขนส่งราคาสินค้าต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงนะคะการที่เรามีเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศต่างๆเนี่ยก็จะช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยมีทางเลือกมากขึ้นนะคะรวมไปถึงเรามีซัพพลายเชนหรือห่วงโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมีความเข้มแข็งที่จะตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยมันก็คือการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะคะก็เป็นการเสริมกับทางแท็กเศรษฐกิจของกระทรวงพาณิชย์นะคะในเรื่องของ FTA นะคะมันเป็นเรื่องของการให้การเขาเรียกว่าแรงกระตุ้นทางการเมืองนะคะที่จะช่วยให้เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยมันไปได้มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขออนุญาตเรียนว่าอาจจะไม่ได้เห็นว่าประชาชนนะได้ประโยชน์หรือได้เห็นอะไรที่มันเป็นจับต้องได้ภายในทันทีนะคะแต่การเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันหมายถึงการที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถใช้เวทีระดับภูมิภาคนะคะเพื่อสร้างโอกาสนะคะรักษาผลประโยชน์ของประเทศในระยะยาวนะคะลดความเสี่ยงจากเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยนะคะผลกระทบทางเศรษฐกิจพลังงานอาหารเทคโนโลยีแล้วก็การเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศค่ะ
11: ครับนี่คือการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมระดับรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับวันนี้ทางรายการขอบคุณท่านฉัตรวดีจินดาวงศ์รองอธิบดีกรมอาเซียนที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
10: ค่ะขอบพระคุณค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
10: สวัสดีค่ะ
11: กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับภารกิจท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีที่อาคารศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนนทบุรีนะฮะก็มีผู้ประกอบการประชาชนเข้าร่วมงานอย่างคึกคักนะฮะโอกาสนี้ท่านนายกก็ได้ร่วมชมมินิคอนเสิร์ตและขึ้นเวทีร่วมร้องเพลงกับศิลปินวง The Palace ด้วยนะฮะสร้างบรรยากาศเป็นกันเองประทับใจให้กับผู้ร่วมงานนะครับแผนคือนายกท่านนี้นะฮะคุณอนุทินเนี่ยมีความพิเศษมีความพิเศษในด้านดนตรีนะ
12: คร
11: ับเป่าแซกโซโฟนก็ได้ร้องเพลงก็เก่งนะฮะก็ถือว่าสร้างสีสันแหละสร้างสีสันให้กับงานนี้เป็นอย่างมากนะครับโดยโครงการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยก็ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเที่ยวชมและสนับสนุนผลิตตภัณฑ์คุณภาพจากผู้ประกอบการ77จังหวัดทั่วประเทศในงานโอท็อปนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยงานนี้ก็ใช้สิทธไทยช่วยไทยพลัสได้ด้วยนะฮะครับเพื่อนเศรษฐกิจกันฮะก็จัดงาน 8-16 สิงหาคมนี้นะครับ
1: 10โมงถึง3ทุ่มนะฮะที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีฮะ
0: ครับไปเที่ยวกันได้นะนะครับจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคร
1: ับ
0: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับรัฐบาลก็กำลังขับเคลื่อนอยู่นะครับสำหรับพลังงานสะอาดนะครับการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดไปใช้รถยนต์ EV นะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการสนับสนุนนะครับแล้วก็เตรียมนำเม็ดเงินจากการกู้นะครับพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทเน
1: ี่
0: ยมาสนับสนุนในค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับสำหรับผู้ที่จะใช้บริการรถแท็กซี่แล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็รัฐบาลเองก็มีการออกมาตรการจูงใจแล้วก็ส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่ารถยนต์ EV นี่แหละนะครับนายกรัฐมนตรีก็มีการเตรียมนโยบายนำเงินกู้รอบวงเงิน 200,000 ล้านบาทในส่วนที่2มาใช้ในการขับเคลื่อนนะครับการสนับสนุนผู้ที่สนใจจะเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าโดยเน้นการสนับสนุนในกลุ่มของขนส่งสาธารณะอาทิเช่นรถยนต์ที่เป็นแท็กซี่หรือว่ารถจักรยานยนต์รับจ้างนะครับก็ถ้าใครสนใจเนี่ยก็จะมีในเรื่องของค่าเงินดาวเริ่มต้นที่จะมีนโยบายออกมาว่าจะเป็นอย่างไรในการลดภาระนะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการเปลี่ยนผ่านสู่นวัตกรรมยานยนต์พลังงานสะอาดนั่นเองนะครับแล้วก็รายละเอียดรวมถึงเงินอุดหนุนเบื้องต้นรอการพิจารณาก่อนนะครับสรุปชัดเจนเมื่อไหร่กระทรวงการคลังก็จะมีการออกมาแถลงก่อนที่จะมีการส่งเรื่องให้ทางกระทรวงคมนาคมแล้วก็กรมการขนส่งทางบกเนี่ยดำเนินเรื่องนี้กันต่อไปนะครับ
1: นะยานยนต์ไฟฟ้านี่เขาตั้งใจให้ประชาชนทั่วไปหรือว่าหน่วยงานรัฐเนาะ200,000 ล้านบาท
0: 200,000 ล้านบาทเนี่ยที่ตามข่าวนะครับจะสนับสนุนรถยนต์ที่เป็นแท็กซี่ก่
1: อ
0: นนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์รับจ้างก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเพื่อถ้าจะเอามาใช้ก็จะมีแรงจูงใจในการใช้เบื้องต้นไปก่อน
1: ดีๆเพราะว่าแท็กซี่เยอะนะแล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะรถเมย์ก็เยอะเหมือนกัน
0: ใช่
1: นะแล้วก็มอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะฮะอันนี้ก็ได้อานิสงส์กันไปนะฮะคือแท็กซี่เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
0: ครับ
1: เราเคยสนับสนุนให้เขามาใช้แก๊ส NGV กันติดแก๊ส NGV แล้วก็จะติดราคาพิเศษเมื่อก่อนเขา LPG ใช่ไหม LPG กับ NGV ต่างกันที่ว่า LPG เนี่ยเติมเร็วแป๊บเดียวเสร็จแล้วแต่ NGV เนี่ยมันประหยัดกว่าราคาถูกกว่าแต่เติมนานและถังก็หนักนี่คือคุณสมบัติของ NGV แล้วปั๊ม NGV สมัยก่อนเนี่ยก็มีน้อยนะฮะน้อยกว่า LPG ปัจจุบันก็มีน้อยกว่า LPG เราจะเห็นสภาพแท็กซี่เนี่ยไปต่อคิวกันเติมเนี่ยแถวหมอชิดแถวรัชดาเนี่ยยาวเต็มไปหมดคิวอย่างกับรถไฟนะฮะนี่คือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในการสนับสนุน รถสาธารณะเปลี่ยนผ่านให้ไปใช้พลังงานในรูปแบบหนึ่งที่รัฐบาลต้องการส่วนถ้าจะไปใช้ EV ปุ๊บเนี่ยการเติม EV เนี่ยนะฮะนานนะครับรถ1คัน
0: ครับ
1: เต็มถังเนี่ย20นาที
0: ครับหน้าบ้านผมเนี่ยตรงแถวๆพระราม5มีปั๊มที่เป็นปั๊ม LPG
1: ครับ
0: สำหรับเติมรถแท็กซี่นะครับแล้วก็มีตอนเปิดตลอด24ชั่วโมง
1: เลย
0: LPG แต่ว่าตอนเนี้ยคือเห็นครับพอผมได้มีโอกาสเข้าไปในปั๊มนะแท่นชาร์จรถไฟฟ้าประมาณ30
1: เตรียมแล้วใช่มั้ย
0: 30อันเลยคุณโ
1: ทนแสดงว่าเตรียมรอง
0: คร
1: ับ
0: เครื่องเลยอ่ะ
1: โอ้
0: เยอะมาก
1: เยอะ
0: ถ้าสมมติว่าใครที่แบบว่าใช้รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะเติม
1: มันต้องมีโดยเฉพาะอ่ะ
0: อ
1: ู่แท็กซี่ควรมีอ่ะผมบอกเลย
0: ครับ
1: ไม่อย่างนั้นโอ้โหเติมทีเนี่ยมันไม่ทันกินเขาอ่ะ
0: ครับ
1: คุณเช่ารถไปใช่ไหม6ชั่วโมงกะหนึ่งอ่ะกะหนึ่งคุณเติมคุณไปเสียเวลาเติม1ชั่วโมงแล้วอ่ะโอ้ยคุณเสียไปกี่บาทอ่ะ
0: โอ้โหเสียเวลาไปประมาณ
1: แต่จริงๆแท็กซี่ EV ตอนนี้มีแล้วนะ
0: ครับ
1: มี2ยี่ห้อ MG กับ Eon เคยนั่งแล้วทั้ง2อัน
0: ครับ
1: ก็ถือว่าดีก็ถือว่าดีแต่ว่าถ้าจะสนับสนุนให้เขาเปลี่ยนมาใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอะไรพวกนี้เนี่ยต้องนอกจากแรงจูงใจแล้วเนี่ยโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยเราต้องพร้อมด้วยเราต้องพร้อมด้วยเพราะรถแท็กซี่ในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะนะ
0: ครับ
1: เยอะมากแล้วก็ในเอาเฉพาะในกรุงเทพนะปริมณฑลมอเตอร์ไซค์อีก
0: ครับ
1: มอเตอร์ไซค์ยิ่งเยอะ
0: ใช่แต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยจะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเนี่ยแต่ผมเห็นนะสมัยนี้จะมีการเปลี่ยนแบตตามแบบที่มีจุดบริการต่างๆนะครับก็ต้องมาดูกันว่า จะเป็นยังไงเพราะว่าแบตเนี่ยมันไม่รู้ว่าใช้นานเท่าไหร่ผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องน
1: ี้ไม่แน่ใจแต่เรื่องดีแหละในการที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดเพราะถ้าไม่เริ่มวันนี้ก็ไม่รู้จะไปเริ่มเมื่อไหร่นะที่สำคัญเนี่ยมี200,000 ล้านละเป็นเงินเนี่ยการที่จะนำเงินกู้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์เปลี่ยนผ่านพลังงานอะไรต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วก็ลดภาระและสร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนในการเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดอย่าให้ตกกับประชาชนในการเป็นภาระในการที่จะโอ
0: ้
1: อยากจะน้ำมันแพงเป็นเรื่องของเธอไปใช้หารถไฟฟ้ามาใช้อย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ไง
0: ครับ
1: นี่ก็ทางรัฐบาลนั่นแหละสิ่งที่อยากให้รัฐบาลสนับสนุนอีกอันนึงก็คือท่านชาร์จไม่อย่างนั้นมันไปออกันอยู่แถวนั้นอ่ะ
0: เพื่อนผมเนี่ยมีโอกาสไปต่างจังหวัดเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับนั่งรถไฟฟ้าไปบางทีอ่ะไปเนี่ยเห็นแท่นว่างนะคร
1: ับ
0: เข้าไปเติมไม่ได
1: ้ทำไม
0: ต้องจองผ่านแอปก่อน
1: โอ้
0: นี่แหละคือเป็นปัญหาเพราะว่ายังมีปริมาณที่น้อยอยู
1: ่
0: แล้วเวลาเติมเนี่ยใช้เวลานานมากกว่าน้ำมัน
1: ครับต้องดูนะต้องดู
0: ครับ
1: อ่ะมาดูข่าวอีกข่าวนึงนะฮะเมื่อวานตอนบ่ายแล้วเห็นมีข่าวออกมาในโลกออนไลน์ก่อนนะฮะว่าบอกว่ารองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่เนี่ยอยู่ที่นครศรีธรรมราชโดนสอสอตบ
0: ครับ
1: บ้องหูกลางงานศพข้อหาไม่ไปช่วยหาเสียง
0: ครับ
1: อันนี้ทางออนไลน์เขาว่าอย่างนั้นแน
0: ่
1: ทางออนไลน์เขาว่าอย่างนั้นไอ้คนก็สงสัยตกลงสอสอตกลงสอสอคนนั้นเป็นใคร
0: ครับ
1: ไอ้รองผู้กำกับคนนั้นคือใคร
0: ครับ
1: นะฮะโดนตบบ้องหูจริงไห
0: ม
1: นะฮะเจ้าตัวทั้งคนที่เป็นข่าวอ่ะถูกตบกับคนตบเนี่ยนะฮะสรุปแล้วเนี่ยข่าวก็ออกมาแล้วบอกว่าคนที่ตกเป็นข่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นมือตบเนี่ยก็คุณชัยชนะเดชเดโช
0: ครับ
1: ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้
0: ครับ
1: นะฮะออกมาปฏิเสธบอกไม่เคยท
0: ำ
1: ไม่จริงไม่จริง
0: ใน
1: เรื่องเนี้ยส่วนรองผู้กำกับเนี่ยก็บอกว่าไม่จริง
0: ครับ
1: ไม่ได้ถูกตบไม่มีอะไรเลยนะก็เลยงงกันอยู่อ้าวแล้วตกลงมันมายังไง
0: ข่าวออกมายังไง
1: ข่าวออกมายังไง
0: ครับ
1: แล้วเรื่องไม่ได้เกิดเมื่อวานนะเร
0: ื่
1: องเกิดก่อนนั้น
0: แล้วสมัยหาเสียงมันนานมาแล้วด้วย
1: แล้วมันนานมาแล้วด้วย
0: ก
1: ็ตบคือจริงไม่จริงเนี่ยไม่ทราบ
0: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องพวกนี้ถ้าจริงแล้วบอกว่าไม่จริงปุ๊บเนี่ยมันจะมีคนมีคลิปอ่ะเดี๋ยวนี้อันตรายเนาะ
0: ใช่
1: มีคนมีคลิปหรือว่าก
0: ล้องวงจรปิด
1: หรือคนออกมาบอกข่าวเนี่ยทางออนไลน์มันขัดกับความเป็นจริงเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้ไม่ได้นะคือสมัยนี้โกหกกันยาก
0: ครับ
1: บอกมีแล้วไม่มีเนี่ยไม่ได้
0: หลักฐานมันมี
1: หรือไม่มีแล้วไปบอกว่ามีเนี่ยมันก็ไม่ได้
0: ครับ
1: นะฮะคือเดี๋ยวนี้หลักฐานมันเยอะอ่ะแต่ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ออกมาปฏิเสธทั้งคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: พันตำรวจเอกพงษ์พิชานชยานนท์พิริยะผู้กำกับนะฮะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชนะฮะก็ชี้แจงนะฮะเรื่องดังกล่าวบอกว่าเฮ้ยยังไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่พอไม่มี
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไม่รู้เรื่องไม่
0: ม
1: ียังไม่รับรายงานเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะว่าไม่มีประชาชนรายใดแจ้งมาประชาชนเขาก็แจ้งไม่ได้นะเขาไม่ใช่ผู้เสียหายนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่พบเหตุการณ์ดังกล่าวแต่อย่างใดแต่จากการนี่ต้องถามว่าจากการสอบถามรองผู้กำกับการสืบสวนโดยตรงยืนยันชัดเจนว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงก็สรุปแล้วผู้กำกับไปถามรองผู้กำกับที่เป็นข่าวว่าถูกตบเนี่ยรองผู้กำกับยืนยันเลยบอกว่าไม่จริงครับ
0: ครับ
1: รู้จักคุ้นเคยกับส.ส.ชัยชนะเดชเดโชอดีตรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขมานานหลายปีเป็นเครือญาติกันด้วยมีความสนิทสนมชิดเชื้อเคารพนับถือกันเสมือนพี่น้องนะฮะส่วนเรื่องนี้แล้วตกลงแล้วมันมาได้ยังไง
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องการเมืองไห
0: ม
1: คือผู้กำกับเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับจำเป็นที่จะต้องรับฟังข้อมูลจากเจ้าตัวตามข่าวที่ระบุเหตุการณ์ขึ้นเมื่อ 2-3 วันก่อนได้สอบถามอย่างเจ้าตัวโดยตรงได้รับการยืนยันอย่างหนักแน่นว่าข่าวที่ออกไปไม่เป็นความจริงอันนี้ฟังของตำรวจ
0: ครับ
1: ที่เป็นข่าวว่าถูกตบบอกว่าไม่จริงปฏิเสธไม่เป็นความจริงฮะส่วนเจ้าตัว
0: ผู้กำกับมาพูดเนาะเมื่อกี
1: ้ผู้กำกับมาพูดแทนแล้วรองผู้กำกับ
0: ครับ
1: เพราะไปถามรองผู้กำกับแล้วนะก็ไม่เป็นก็ไม่มีอะไร
0: ครับส่วนคุณชัยชนะนะครับบอกว่าเรื่องกรณีตบบ้องหูเนี่ยไม่จริงแน่นอน
1: ครับ
0: นะครับเป็นเรื่องที่มีการสื่อตีความไปเองนะครับแล้วก็ย้ำว่าในส่วนของรองผู้กำกับที่เป็นประเด็นกันอยู่เนี่ยสนิทกันเหมือนญาติเลยเกิดเป็นแทนโดนตลอดแทนเนี่ยคือชื่อเล่นของคุณชัยชนะเดชเดโชนะครับก็ทวงความเป็นธรรมของคนเขียนข่าวว่าจะรับผิดชอบเรื่องนี้ยังไงนะครับคุณชัยชนะบอกว่าก็เป็นเรื่องที่ ต้องบอกว่าเขากับคุณท่านรองผู้กำกับคนนี้เนี่ยสนิทสนมกันปกติโทรคุยกันอยู่แล้วนะครับคุยกันเป็นปกติอยู่แล้วสนิทกันเหมือนญาติก็คุยกันอยู่แล้วถ้าสมมติยิ่งนักข่าวไปถามว่ากรณีว่าเขาเนี่ยมีข่าวออกมาด้วยกันเนี่ยมีการเคลียร์กันหรือยังบอกว่าไม่ต้องมาเคลียร์แต่ว่าคุยกันตลอดนะครับแล้วก็พูดคุยกันดีๆไม่ได้มีปัญหากันแต่ว่าสื่อเนี่ยเอาไปเขียนข่าวทำว่าทั้งสองคนเนี่ยมีปัญหากันสุดท้ายเนี่ยมันอะไรกันแน่เกิดเป็นแทนเนี่ยผิดตลอดนะครับย้ำนะเพราะว่าเป็นประเด็นที่อยู่ดีๆก็เป็นประเด็นขึ้นมาถ้าสมมติว่าไม่ได้ไปหาเสียงช่วยกันเนี่ยมันก็โอ้โหการเลือกตั้งมันตั้งแต่ต้นปีนะ
1: ไม่ใช่ข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลางไม่ใช่หร
0: อ
1: คุณยังอยู
0: ่มันก็ไม่ใช่อีกใช่ไหม
1: เฮ้ยเดี๋ยวข้าราชการเนี่ยต้องวางตัวเป็นกลาง
0: ยิ่งถ้าเป็นตำรวจนี่ก็ต้องไม่ใช่
1: คุณจะไปช่วยหาเสียงได้ยังไงเออแต่เออ
0: นะ
1: เอออ
0: ันนี้เป็นประเด็นที
1: ่หรือจริงๆเขาทำกันอยู่
0: นี่ไงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ทำแต่ว่า
1: เขาบอกเขาไม่ได้ทำ
0: สื่อเนี่ยไปเขียนได้ยังไงจะรับผิดชอบอย่างนี้ยังไงกับเกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นประเด็นที่ดราม่าชั่วข้ามคืน
1: ก็จบอะเพราะว่าทางคนที่เป็นข่าวทั้งสองฝ่ายบอกไม่จริงสนิทกันเหมือนญาติสนิทกัน
0: แต่ว่าอย่างคุณทรงพลบอกก็คือเป็นข้าราชการต้องวางตัวเป็นกลาง
1: ต้องวางตัวเป็นกลางคุณจะไปช่วยหาเสียงไม่ได้ส่วนเรื่องของผลสอบท้องถิ่นนะฮะคุณประกรณ์ก็บอกว่าโอ้โหทุกขั้นตอนฮะชี้ช่องโหว่ทุกขั้นตอนนะฮะทุกขั้นตอนเลยก็คืออัตราการว่างเนี่ย 8,548 อัตราแต่บรรจุไป 15,520 อัตรา
0: ครับ
1: เกินกว่าที่มันว่างมันยังไงเออแล้วก็มีอะไรเยอะเลยสำเนาข้อมูลอะไรการสอบบอกมีช่องโหว่เยอะมาก
0: ครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวอัปเดตนะครับที่ทางตรงนี้ประกอบมาดูแลนะในเรื่องนี้วันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงษ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยสธนช.คาดการระดับน้ำจะลดลงภายในสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: รองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าระดับน้ำโขง8จังหวัดยังต่ำกว่าตลิ่งโดยคาดการระดับน้ำลดลงภายในสัปดาห์นี้พร้อมเตือนพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวัง
8: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เปิดเผยถึงสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สธนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้วาสนาตระเกตรายงาน
1: จังหวัดตรังจัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรรับมือสถานการณ์อุทกภัยอย่างรอบด้าน
9: นางสาวกิตติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทั้งด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์ การสำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยศศพรอัครไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนเรือเล็กงดออกจากฝั่งในช่วงฝนฟ้าคะนองและคลื่นลมแรงในอ่าวไทยจนถึงวันที่17สิงหาคมนี้
10: นายปนัยหนูแท้ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสเปิดเผยว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสออกประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือและชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าช่วงวันนี้ถึง17สิงหาคมภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ส่งผลให้ทะเลอ่าวไทยมีคลื่นลมแรงโดยบริเวณอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้เรือที่มีความยาวต่ำกว่า9เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่9เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมารวมถึงจังหวัดนราธิวาสคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรงดการเดินเรือขณะที่เรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือครั้งนี้ขอให้เรือทุกประเภทหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและติดตามประกาศพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤษแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก
12: ็
11: ต
12: ใน1วันเป็นระยะทางเท่าไหร่ที่คุณต้องใช้ชีวิตอยู่บนท้องถนนและด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณแล้วใครจะช่วยคุณได้ถ้าไม่ใช่พรบที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้วยค่ารักษาพยาบาลรวมถึงการเยียวยาเบื้องต้นที่ให้คุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนและไม่ต้องรอจนกว่าจะพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิด
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ
14: สนุกได้ทุกวัน
15: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
16: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM9

0: ล่ะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับก็รายการนี้นะครับออกอากาศทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 9:10 น.ถึง 10:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้นะครับผมทุกท่านนะครับก็จะไปเจอข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับผมแล้วก็มาตรการความปลอดภัยต่างๆนะครับของกรมการขนส่งทางบกนั่นเองและวันนี้นะครับเช่นเคยวันพฤหัสนี้นะครับมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับผมแต่ขออุบไว้ก่อนนะครับว่าจะเป็นแขกท่านไหนนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไปพูดถึงความปลอดภัยมาตรการต่างๆของจังหวัดภูเก็ตนะครับด้านความปลอดภัยว่าเรามีมาตรการอะไรบ้างที่ทำให้ชาวภูเก็ตรวมถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รู้สึกสบายใจนะครับผมกับความปลอดภัยในจังหวัดภูเก็ตในการขับขี่บนท้องถนนในการเตรียมการต่างๆของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับก็ใครนะครับผมที่รู้สึกว่าอยากจะได้ข้อมูลข่าวสารตรงนี้นะครับก็รอติดตามกันได้นะครับผมเดี๋ยวจะเป็นเบรกช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบาย DLT ครับ
1: สวัสดีครับเฮีย
2: อ้าวสวัสดีสวัสดีมาเช่าพระเหรอ
1: ครับเฮียพอดีเพื่อนผมเพิ่งเสียเฮียอุบัติเหตุมอไซค์นี่แหละคอหักขาที่เลยผมก็เริ่มกลัวๆแล้วเลยจะมาถามว่าเฮียพอจะมีพระสักองค์แนะนำไหมครับ
2: โอ้แบบนี้อย่าทางเฮียเลยนี่องค์นี้เลยแต่มีข้อแม่นะเอ็งต้องใส่พร้อมหมวกกันน็อกแคล้วคลาดอย่าบอกใคร
1: ปกติผมไม่ใส่หมวกกันน็อกกันดิ
2: ไม่ได้ไม่ได้หลวงปู่ท่านไม่ชอบเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียแถมหมวกกันน็อกไปให้แล้วกันนะ
1: ขอบคุณครับเฮียโอ้โหเหลือจะเชื่อใส่แล้วแคล้วคลาดอย่างที่เฮียบอกจริงด้วย
3: กันเนาะ
4: เฮ้ยๆขับรถเบาๆหน่อยสิวะถ้ารีบแบบไม่งั้นแต่เมื่อวานเลยอะ
5: รถแรงขนาดนี้จะขับช้าไปทำไมเรา
4: ฉันอยากไปถึงจุดหมายค่ะไม่ได้อยากไปสวรรค์เนาะ
5: อารุยอย่าโวยวายไปหน่อยเลยฉันมันนักซิ่งฟอร์มูล่าวันเว้ย
6: ประมาทแค่พริบตาเดียวชีวิตอาจจะหาไม่ลดเร็วลดเสี่ยงเลี่ยงอุบัติเหตุขับรถมีสติ

0: เอาล่ะสวัสดีครับผมก็วันนี้นะครับเรามาอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับเข้าสู่รายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับในช่วงของขับขี่ปลอดภัย by DLT นะครับผม DLT เนี่ยก็เป็นตัวย่อนะครับผมของสำนักงานขนส่งจังหวัดต่างๆนะครับผมกรมการขนส่งทางบกนะครับผมเดี๋ยวเราให้แขกรับเชิญของเรานะครับแนะนำตัวกันสักนิดนึงดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเชิญเลยครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุจิรรัตน์สังแก้วนะคะนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการค่ะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: ครับผมก็ชื่อพี่มุกเนาะขออนุญาตเรียกชื่อสั้นๆนี้แล้วกันนะว่าพี่มุกถ้าให้เรียกชื่อเต็มนะครับสุรี
1: สุจิรรัต
0: น์สุจิรรัตน์ยาวไปนะครับผมก็อาจจะแบบว่าคุณพี่สุจิรรัตน์ครับอะไรอาจจะยาวไปนิดนึงขออนุญาตเรียกพี่มุกนะครับอันนี้เรียกน้องดิวได้เลยนะครับผมจริงๆก็เป็นการเจอกันครั้งแรกนะครับท่านผู้ชมครับระหว่างพี่มุกกับน้องดิวนะครับผมก็วันนี้พี่มุกเนี่ยจะเอาแบบข้อมูลข่าวสารเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมครับผมมาฝากกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของแบบช่วงเทศกาลเนี่ยที่โอ้โหคนจะพลุกพล่านมากๆที่ภูเก็ตเนี่ยนักท่องเที่ยวช่ำเลยใช่ไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นทางท้องถนนเองหรือว่าแบบทางอื่นๆนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วคนเราก็ต้องนั่งรถนั่งลาในการจะเดินทางไปไหนถูกไหมครับผมจะขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถยนต์ขับรถยนต์เนี่ยก็นะครับผมต้องมาดูเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวให้พี่มุกมาพูดเลยดีกว่าว่าเตรียมอะไรมาบ้างวันนี้เอาสักเรื่องนึงก่อนก็ได้ครับ
1: ค่ะก็ภารกิจงานนะคะของสำนักงานขนส่งจากภูเก็ตของเราในการกำกับดูแลรถโดยสารสาธารณะดีกว่าเนาะก
0: ็
1: คือเพราะว่าก็คือจริงๆมันก็มีหลายภารกิจงานนะคะแต่วันนี้เราก็มาในเรื่องของรถโดยสารสาธารณะนะคะก็คือในรถโดยสารสาธารณะเราก็จะมีการกำกับดูแลก็คือโดยจะมีเจ้าหน้าที
0: ่
1: GPS นะคะที่จะดูแลตลอด24ชั่วโมง
0: ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
1: ใช่ค่ะเขาจะดูตลอด24ชั่วโมงเลย
0: อ๋อใช่ห้องอันนี้ไหมครับที่ว่าไม่แน่ใจว่าของภูเก็ตอยู่ตรงไหนที่ว่าจะเป็นห้องกระจกแล้วเขาจะมีแบบเหมือนเป็นจอใหญ
1: ่ๆ
0: ที่ดูว่าแบบอ๋อเป็น tracking ว่าดูว่ารถสาธารณะตรงไหนอยู่ตรงไหน
1: ใช่พิกัดรถอยู่ตรงไหนก็จะระบุถึงการยืนยันตัวตนของคนขับรถด้วย
0: โอ้แสดงว่าไฮเทคอยู่นะล้ำอยู่ก็คือแทร็กได้ตลอดทุกที่เลยไหมครับหรือว่า
1: ใช่ค่ะก็คือแต่ละจังหวัดเขาจะมีพิกัดพื้นที่ของเขาก็คือดูได
0: ้แสดงว่าใครสงสัยห้อง GPS อยู่ไหนก็แอบไปชะงักดูได้ แต่ครับแต่อย่าเปิดเข้าไปดีกว่าเนาะไอ้พี่ๆเขาทำงานแต่ก็แอบไปยืนดูได้เอ้ยอะไรนะอะไรเงี้ยครับผมก็คือห้อง GPS นะครับต่อได้เลยครับ
1: แล้วก็อีกอย่างแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ยิงความเร็วค่ะที่จะออกไปตรวจจับความเร็วของรถเพ
0: ื่
1: อควบคุมความเร็วของรถค่ะใช่
0: ก็คือไปดูนั่นแหละครับก็คือไปเขาเรียกว่าไปเก็บข้อมูลด้วยว
1: ่
0: าใครแน่แอบขับเกินนะแอบขับเร็วนะเดี๋ยวโดนใบสั่งนะอะไรอย่างงี้นะครับผมจริงๆก็คือเหมือนถ้าตรวจเจอว่าขับเร็วเกินนี่ทำยังไงครับ
1: เราก็จะมีทำหนังสือเรียกตัวใช่ค่ะ
0: อันนี้คือสำหรับรถสาธารณะนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือประมาณว่าคนในภูเก็ตก็สบายใจได้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยก็คือขนส่งเนี่ยก็จะพยายามดูเรื่องความเร็วของรถสาธารณะซึ่งรถสาธารณะเนี่ยก็เป็นรถยังไงบ้างรถบัส EV พวกนี้ด้วยไหมหรือว่าของภูเก็ตมีรถสาธารณะอะไรบ้างครับ
1: มีค่ะก็จะมีเป็นรถบัสก็คือเป็นเหมือนที่เราขึ้นนั่งสถานีขนส่งอะค่ะผู้โดยสารใช่รถตู้รถบัสรถไม่ประจำทางคือทุกอย่างเลย
0: อ๋อก็คือรถที่ข้ามจังหวัดด้วยเหรอครับ
1: ใช่
0: ก็คือแสดงว่าท่านผู้ชมครับใครที่แบบว่าอยากจะเดินทางจากภูเก็ตไปพังงาระนอง
1: ใช
0: ่กระบี่อะไรเงี้ยที่จะมีรถข้ามจังหวัดเนี้ยก็คือก็จะมีการติดตามความเร็วติดตามว่าออกนอกลู่ออกนอกทางไหมแล้วผมแอบขับไปที่ไหนหรือแบบพาผู้โดยสารไปไหนหรือเปล่าอะไรอย่างนี
1: ้
0: ซึ่งก็จะมีการตามได้
1: ใช่
0: ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนลักพาตัวนะครับเพราะว่ามี GPS คอยดูคอยตาม
1: อย
0: ู่
1: เราจะบังคับให้มีรถทุกคันจะต้องมีการติดตั้ง GPS
0: ถ้าไม่มีก็ห้ามออกเดินทางผิดกฎหมายเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือจะมีบทลงโทษด้วย
1: ใช่ค่ะอ๋อ
0: เห็นไหมครับสบายใจได้นะครับนักท่องเที่ยวคนไหนที่แบบว่าหรือว่าเป็นชาวภูเก็ตเองเนี่ยอยากจะเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดอื่นนะครับผมก็สบายใจได้นะครับมีการตรวจจับความเร็วมีการดูว่าเส้นทางที่ใช้เนี่ยถูกต้องหรือไม่นะครับถ้าความเร็วเกินเนี่ยก็คือผู้ขับขี่แล้วก็เหมือนคนประจำรถรวมถึงสายขนส่งแล้วก็จะโดนทำโทษโดนบทลงโทษถูกไหมครับ
1: ใช่
0: นั่นแหละครับผมก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยก็สบายใจได้แล้วว่ารถจะไม่ขับเร็วจนแบบเกิดอันตรายไปลงข้างทางที่ไหนนะ ครับผมนะครับก็สบายใจได้ประมาณนึงเลยแหละนะครับผมมีบทลงโทษมีกฎหมายกำชับอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ขนส่งก็เข้มงวดด้วยนะครับผมยิ่งช่วงนี้เนี่ยฝนตกฝนฉ่ำเลยคือภูเก็ตอะเดี๋ยวต

0: ต้องแบบสภาพเรียบร้อยเรียบร้อยที่นี่คือยังไง
1: มีการแต่งกายการแต่งกายจะต้องเรียบร้อย
0: การแต่งกายก็คือเป็นเครื่องแบบนะครับ
1: คือจะต้องใส่ใช่ค่ะกางเกงขายาวรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น
0: ครับผมเพื่อได้ธรรมชาติในการขับขี่เนาะโดยแล้วก็ได้รู้แหละว่าเนี่ยคือคนขับนะไม่ใช่ว่าแบบว่าอยู่ดีคนขับจอดแล้วก็เดินลงไปไหนหาตัวคนขับไม่เจอเวลาเรามองหาได้มองหาอ้านี่คนขับรถ
1: ใช่ค่ะ
0: คือบางทีมีอะไรสอบถามก็ถามเขาได
1: ้ที่สำคัญก็คือตรวจวัดแอลกอฮอล
0: ์สำคัญเลยเรื่องแอลกอฮอล์เพราะเราก็รู้อยู่แล้วเนาะว่าการขับขี่เนี่ยใครที่เมาแล้วขับโดนจับแน่นอนทั้งบางทีทั้งแล้วถ้าคือมันจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องของความปลอดภัยนั่นแหละสุดท้ายแล้วเพราะว่าเมาแล้วครับสภาพไม่เคยดีสักคนนะครับอันนี้พูดกันตรงๆเลยนะว่าการเมาแล้วครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะครับคือนอกจากตัวเองอ่ะจะเสี่ยงแล้วด้วยคนที่นั่งไปด้วยกันเนี่ยก็เสี่ยงและยิ่งรถสาธารณะด้วยเนี่ยเราคนขับต้องแบกรับกี่ชีวิตถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคือการควบคุมปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายให้อยู่ในไม่เกินเกณฑ์กำหนดอ่ะก็คือไม่ควรจะมีด้วยซ้ำนึกออกไหมครับการจะขับขี่สักอย่างนึงไม่ควรจะมีนะครับเพื่อความปลอดภัยคือถ้าเราลองนึกง่ายๆอ่ะก็คือเราขับรถของเราเองนี่แหละแล้วพาครอบครัวเราไปเราอยากจะเอาครอบครัวเราไปเสี่ยงไหมเป็นฟิลประมาณนั้นนะครับผมก็คือไม่ควรจะให้มันเกิดขึ้นเกิดเรื่องราวอะไรแบบนี้คือเมาแล้วครับแล้วเกิดอุบัติเหตุคือนอกจากจะเป็นคนรอบตัวเราเองคนที่โดยสารมาด้วยแล้วยังอาจจะเกิดอุบัติเหตุต่อผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนบนเส้นทางเดียวกันใช่ไหมครับบางทีเมาเนี่ยขับทะลุข้ามเลนไปประสานงานกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็มีเคสให้เห็นกันเยอะนะครับผมว่ามีเกิดเคสเมาแล้วขับพุ่งไปชนคันอีกเลนหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะกำชับกันว่าอย่าเมาแล้วขับเนาะ
1: คร
0: ับผมตรวจร่างกายตรวจเครื่องแบบตรวจแอลกอฮอล
1: ์
0: ประมาณนี้ใช่ไหมครับไม่มีไหมฮะของเรื่องคน
1: รถต่อไปคุณก็จะประมาณนี้ใช่
0: ครับผมแล้วก็เป็นรถนะครับผมก็คือที่เป็นพาหนะที่เรานั่งนั่นแหละนะครับผมรถบัสเนาะประมาณนั้น
1: ใช่
0: รถตู้ด้วยไหมครับ
1: รถตู้ด้วยค่ะ
0: อ๋อตรวจอะไรบ้างอันนี
1: ้ก็คือจะตรวจก็คือไฟก็คือไฟ
0: ไฟหน้ารถไฟท้าย
1: ค่ะก็คือจะต้องติดมีครบแล้วก็ตรวจทางออกฉุกเฉินประตูทางออกฉุกเฉินออกได้ไหม
0: โอ้สำคัญ
1: ใช่ค่ะแล้วก็ค้นทุบกระจกตอนนี้ที่ว่าแบบเกิดเหตุฉุกเฉินมันจะมีประตูฉุกเฉินทางออกก็ต้องใช้คนทุบกระจก
0: ครับผม
1: อ๋
0: อเพราะมันก็มีเคสหนึ่งเนาะที่ดังมากๆเลยเบื้องแบบที่เป็นรถทัศนศึกษาซึ่งเป็นเคสนั้นอะเป็นเคสสตัดดี้เป็นเขาเรียกว่าต้องถอดบทเรียนกันอย่างหนักเลยนะครับว่าคือการตรวจตาในเรื่องของทางออกฉุกเฉินอุปกรณ์เขาเรียกว่าไงอุปกรณ์ฉุกเฉินที่แบบจะต้องใช้ยามเกิดเหตุต่างๆนะผมจะต้องมีติดรถเอาไว้นะครับอย่างค้อนทุบกระจกเนี่ยสำคัญเลยในรถบัสนะครับเพราะว่าคนเนี่ยก็เยอะเนาะในรถคันนึงการที่จะแบบว่ามาออกทางประตูอย่างเดียวอ่ะอาจจะไม่ทันการหรือประตูใช้ไม่ได้ในเหตุการณ์บางอย่างที่จะต้องแบบจะต้องลงจากรถเนี่ยแต่ประตูใช้ไม่ได้แล้วจะต้องฉุกเฉินมากๆก็ใช้ค้อนทุบกระจกทุบได้เลยถูกไหมครับผมแล้วก็อะไรนะเรื่องไฟหน้ารถกับไฟท้ายเนี่ยครับก็สำคัญอันนี้เป็นจริงๆมันเบสิกอยู่แล้วแหละที่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นรถสาธารณะหรือรถยนต์ด้วยรถจักรยานยนต์ก็เหมือนกันในของทุกอย่างแหละที่เรื่องไฟหน้ากับไฟท้ายไฟเลี้ยวด้วยต้องติดทั้งหมดนะครับผมเพราะว่าบางทีขับกลางคืนหรืออยู่ในสถานที่แบบอยู่ที่ฝนตกลงมาหนักมากเราก็ต้องใช้ไฟในการเปิดให้รู้ว่าเนี่ยรถเรากำลังขับอยู่นะเพราะบางทีทัศนวิสัยไม่ดีเราจะใช้ไฟเป็นการบอกว่าเนี่ยรถเรากำลังขับอยู่บนท้องถนนการสังเกตจากไฟก็เป็นส่วนช่วยอย่างนึงในการที่จะรู้ว่าเนี่ยมีรถอยู่มีรถขับอยู่หรือรถที่ตามหลังก็จะเห็นไฟท้ายเราถูกไหมครับ
1: ใช่
0: ถ้าเราเบรกมันก็จะติดไฟแดงก็จะติดไฟท้ายนะครับคนหลังก็จะรู้ว่าเรากำลังเบรกอยู่นะครับผมถ้าไม่ติดเนี่ยบางทีสังเกตไม่ออกจริงๆเนาะใช่ครับที่บางทีเป็นข่าวเป็นอะไรเงี้ยคือการแค่เราลำพังเราอะครับใช้สมาธิการขับรถอะก็เยอะแล้วนะครับผมถ้าเราจะต้องมาสังเกตรถที่ไม่มีไฟท้ายไฟเลี้ยวไม่มีอย่างเงี้ยมันก็เหนื่อยนะครับผมแล้วก็อาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับผมไฟเลี้ยวเนี่ยสำคัญแอบบอกนิดนึงได้ไหมว่าผมเจอบ่อยมากเลยในจังหวัดภูเก็ตที่แบบมันไม่ยอมเปิดไฟเลี้ยวอันนี้มีแต่ไม่เปิดขอเน้นย้ำว่าเปิดเถอะใช่ไหมครับผมเพราะอันตรายยิ่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคือนักท่องเที่ยวก็เยอะคนปริมาณรถก็เยอะนะครับผมขับไปเนี่ยถ้าอยากจะเลี้ยวก็เปิดสักหน่อยแต่ผมก่อนที่จะเลี้ยวไม่งั้นเดี๋ยวขับอยู่โอ้รถจักรยานยนต์ของนักท่องเที่ยวขับมา
1: ใช่
0: ชนกัน
1: เกิดเหตุได้ค่ะ
0: ใช่ครับสถิติอุบัติเหตุช่วงนี้เยอะไหมครับ
1: ช่วงนี้ เยอะค่ะ
0: ในปีนี้
1: เยอะค่ะ
0: เยอะเลยใช่ไหมครับผม
1: ยังเยอะอยู่ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อยังเยอะอยู่นะครับผมแต่ว่าเราก็พยายามดำเนินงานอยู่แล้วเนาะแต่ว่าก็คือมันก็มีอาจจะมีปัจจัยหลายอย่างนะผมที่อาจจะควบคุมยังไม่ได้ซึ่งทางนี้ก

0: สำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกต่างๆก็พยายามหาแนวทางหานโยบายอยู่แล้วครับว่าจะทำยังไงให้มันเกิดความปลอดภัยมากขึ้นการกวดขันการจราจรการตรวจเช็คสภาพรถอะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่ทำให้คนไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเกิดความปลอดภัยสูงที่สุดเนี่ยขนส่งก็คือพยายามเต็มที่อยู่แล้วแหละนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือให้ความร่วมมือกันหน่อยนะนิดนึงนะครับว่าอะไรที่เราทำได้เริ่มจากตัวเราเองอย่างเงี้ยครับการเช็คตรวจรถก่อนออกจากบ้านใช่ไหมครับน
1: ้
0: องแบบดูไฟหน้าตัวเองไฟท้ายรถสักนิดนึงนะครับเพราะว่าขนส่งเนี่ยควบคุมรถสาธารณะให้แล้วเราก็ควบคุมรถของตัวเองบ้างนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ใช่ไหมครับวันนี้ไอ้ของช่วงเรื่องของสาธารณะมีไหมครับ
1: ก็ไฟไปแล้วใช่ไหมคะ
0: ค
1: ไฟแล้วแล้วก็ประตูฉุกเฉินแล้ว
0: ค
1: อนทุกกระจกแล้วที่สำคัญก็คือคาดเข็มขัดนิรภัย
0: นี่เห็นไหมครับผมคนส่วนใหญ่อะบางทีคิดว่าไปรถสาธารณะไม่ต้องคาดจริงๆแล้วควรจะคาดถูกไหมครับผม
1: ค
0: ือทุกตำแหน่งที่นั่งเลยไหมครับหรือว่า
1: ทุกตำแหน่งเลยค่ะ
0: รถตู้ด้วย
1: รถตู้ด้วย
0: เพราะรถตู้เขาจะมีอยู่แล้วเนาะที
1: ่
0: คาดซ
1: ึ่
0: งถ้าเราสังเกตดีๆคือทุกตำแหน่งก็จะมีที่คาด
1: จะต้องมีที่คาด
0: ใช่ผมคือแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยคาดก็คืออยากจะแนะนำว่าควรจะคาดดีกว่า
1: ใช่ใช่
0: เน
1: า
0: ะ
1: เพื่อความปลอดภัย
0: ใช่ครับผมก็คือคาดขึ้นไปก็เช็คตัวเองเลยที่คาดอยู่ไหนถ้าที่คาดเสียหายหรือคาดไม่ได้ต้องแจ้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมเพื่อที่จะมีการแบบปรับเปลี่ยนที่นั่งหรือว่าทำให้มันถูกต้องถ
1: ู
0: กไหมครับผมข้ออย่างรถทัวร์ด้วยไหมครับรถบัสรถทัวร
1: ์ด้วยหมดเลยค่ะ
0: หมดเลยคือถ้านอนอยู่ก็คาดถูกไหม
1: ต้องคาด
0: เพื่อกรณีเหตุฉุกเฉิน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับผมบางทีอาจจะไม่รุนแรงแหละแต่บางทีแบบเขาอาจจะเบรกกระทันหันไม่ได้ชนไม่ได้อะไรแต่ว่าตัวเราเนี่ยอาจจะแบบอุบัติเหตุอาการเด่นคือไม่ใช่อะไรคือเคยเกิดกับตัวเองคือไม่ได้เป็นอุบัติเหตุอะไรรุนแรงเลยตั้งแต่เด็กเลยขึ้นรถเมล์นะครับผมรถเมล์ที่กรุงเทพเด็กเลยแล้วอันนี้เป็นเรื่องที่แบบขำตัวเองมากแล้วก็อายมากคือนั่งอยู่ข้างหน้าสุดนึกออกไหมครับรถเมล์ก็จะมีเป็นบอร์ดเดียวเนี่ยแล้วก็นั่งเป็นไปกับพี่แหละแต่ทีเนี้ยมันเหลือแค่บอร์ดเดียวแล้วก็นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วบังเอิญข้างหน้ามันมีถุงผักกองใหญ่ๆอยู่เราก็นั่งสนุกจังเลยรถเมล์รับลมอะไรอย่างงี้เบรกครับอยู่ดีเบรกตัวผมอะที่ยังเป็นเด็กแล้วตัวเล็ก
1: ก็ลงไปอยู่
0: พุ่งไปในถุงผักคือนอกจากจะเจ็บตัวแล้วยังอายอีกด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือนี่แหละค่าเข็มขัดซะนะครับผมก
1: ็
0: เป็นการเซฟตัวเองนะครับจะได้ไม่ต้องอายแบบผมนะครับเราไปก็เขินไปพี่มุกแบบเอ๊ะคนนี้ต้องดีลมันยังไงครับเนี่ยนะครับผมเอาละครับก็นี่ประมาณนี้ใช่ไหมครับมีอีกไหมครับ
1: ก็ถ้าในช่วงเทศกาลนะคะก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เราก็จะมีการบริการรถเสริมก็คือกรณีที่รถไม่เพียงพ
0: อ
1: เพื่อไม่ให้มีผู้โดยสารตกค้าง
0: ครับ
1: ใช่ค่ะ
0: พยายามถ่ายที
1: ใช่เพื่อแบบให้ผู้โดยสารก็คือทุกคนเดินทางถึงจุดหมายปลายทางได้ก็คือครบทุกคนใช่ค่ะ
0: ก็คือเพราะบางทีเนี่ยคนเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตก็เยอะเนาะย
1: ิ่
0: งเทศกาลอย่างเช่นในปีใหม
1: ่
0: เยอะไหมครับ
1: เยอะมาก
0: เลย
1: ใช่
0: กินเจสุดๆเลยนะครับผมยิ่งคือกินเจอย่างเงี้ยคือเป็นเทศกาลที่เขาเรียกไงดีดังมากๆในภูเก็ตคนนี่มหาศาลมากๆใช้คำว่ามหาศาลจริงๆนะครับเพราะว่าถนนในแยกแชเตอร์ถนนในที่แบบจัดกิจกรรมเรื่องกินเจครับแน่นแบบแน่นจนแทบจะเดินกันไม่ได้เลยทีเดียวไหนจะมีพาเรดไหนจะมีแบบเหมือนการเดินแบบสแสดงด้วยนะหลายอย่างมากๆนะครับผมก็คือคนเนี่ยจะเยอะมากๆแล้วการบางทีเนี่ยเขาเรียกไงการเดินทางเข้าออกจังหวัดเดินภายในจังหวัดเองเนี้ยมันอาจจะไม่เพียงพอเนาะต่อการแบบต่อคนที่มาในจังหวัดเหมือนบางทีเนี่ยมาเที่ยวภูเก็ตแล้วอยากจะเดินทางต่อไปในจังหวัดอื่นๆแต่ว่าอุ้ยเที่ยวรถไม่พอรถเต็มผู้โดยสารแค่ตกค้างในจังหวัดแล้วก็ไม่สามารถแบบไปจังหวัดไหนได้หรือว่าไปเดินทางไปไหนได
1: ้
0: นะผมก็จะส่งผลในหลายๆด้านคือไม่ใช่แค่เรื่องของแบบการตกค้างด้วยเศรษฐกิจอะไรแล้วก็การเป็นอยู
1: ่
0: นะครับมันกระทบไปทุกๆด้านเลยนะครับผมก็มันอาจจะสร้างภาพลบถ้าสมมติว่าเราเตรียมการไม่ดีเพราะฉะนั้นขนส่งก็เลยนะครับผมพยายามเตรียมรอบรถเนาะให้เพียงพอ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ก็เป็นการสร้างภาพลักษณ์ให้จังหวัดภูเก็ตที่ดีนะครับว่าเราเนี่ยพร้อมเลยที่จะแบบรับนักท่องเที่ยวรับการแบบมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตนะครับผมว่าเราเนี่ยพร้อมมากๆที่แบบให้คุณเนี่ยมาอยู่จังหวัดภูเก็ตแล้วมีความสะดวกสบายในการเดินทางพร้อมมากๆนะครับผมแต่ว่าก็นี่แหละมันเป็นเรื่องราวที่จริงๆก็คาดการณ์ได้ยากว่ามันจะว่าจะมามากมาน้อยแค่ไหนเนาะบางทีถ้าไม่พอก็อาจจะต้องช่วยแบบทำใจกันร่มๆสักนิดนึงแต่ครับผมว่ารอนิดหน่อยอะไรอย่างนี้ วางแผนการเดินทางให้ดีเนาะคือสิ่งคือทางขนส่งเนี่ยก็วางแผนแล้วก็ดำเนินการในส่วนหนึ่งแล้วก็อาจจะต้องแบบเหมือนคนละครึ่งทางแหละ
1: ใช่ซื้อตั๋วล่วงหน้า
0: ซื้อตั๋วล่วงหน้าวางแผนเนาะไม่ใช่แบบว่ามาแบบจะมาเที่ยวแล้วก็แบบมาแบบไม่ได้วางแผนอะไรเลยโอเคมันอาจจะสนุกสนานแหละแต่พอถึงเวลาที่เราไม่สามารถทำได้ตามแผนหรือตามแบบอยากจะทำอะไรแล้วแบบไม่สามารถทำได้เงี้ยเพราะว่าไม่สามารถเดินทางได้เราก็จะรู้สึกแบบเฟลในการมาเที่ยวในครั้งนี้เพราะฉะนั้นก็วางแผนล่วงหน้าเรื่องการเดินทางนิดนึงนะครับผมก็จะเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะเบรกนี้เดี๋ยวเบรกหน้ามาพูดเรื่องอื่นๆกันนะครับผมก็จะเป็นทริคอะไรที่แบบเกี่ยวกับขับขี่หรือว่าเรื่องความปลอดภัยหรือว่ามาตรการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันเบรกหน้านะครับเดี๋ยวเบรกนี้เราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของขับขี่ปลอดภัยบีเอลทีช่วงที่2นะครับ
2: Hey hey could you slow down a little bit if you were in the stuck hurry you should left yesterday
3: come on this guy is powerful why waste time going slow
2: I just want to reach the destination, not in heaven.
3: Relax, girl. I'm a Formula One driver at heart.
2: No. Just one luckless moment, and life may never be the same. Slow down, less speed, less risk, a life served. Better late than never, because some never alive at all.
4: With care from the World Safety Fund.Department of Land Transport
5: Driving with discipline is respect

0: ท่านยมบาลครับวิญญาณใหม่3คนครับ
1: อืมไหนไอ้คนแรกไปโดนอะไรมาล่ะ
2: ผมก้าวตกเรือครับ
1: แล้วไอ้คนที่2ล่ะ
3: ผมโดนมีดแทงครับ
1: โอ้เจ็บหน้าดูไอ้คนสุดท้ายล่ะว่ายังไง
3: จะไม่รู้อ่ะ
1: นึกให้ดีเมื่อคืนเองไปทำอะไรมาก
3: ินเหล้า
1: แล้วยังไงต
3: ่อก็ขับรถกลับบ้าน
1: แล้วยังไงต
3: ่อไม่รู
0: ้นี่แหละเมาแล้วขับดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบก

0: ล่ะครับเบรกกันเสร็จแล้วทันกินน้ำกันไหมครับผมทันดื่มน้ำกันไหมครับทางนี้ไม่ได้ดื่มแซวเล่นนะครับผมก็นะครับเบรกนี้ก็จะมาพูดในเรื่องของการตั้งด่านนะครับว่าเราตั้งไปเพื่ออะไรแล้วก็ทำอะไรกันอยู่เพราะบางคนเนี่ยไม่ใช่บางคนหรอกผมพอจะทราบแล้วว่าหลายคนก็จะแบบตั้งทำไมบ่อยจังเลยเดี๋ยวรถก็ติดเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันมีเหตุผลนะผมก็อยากให้เข้าใจกันว่าเราไม่ใช่ว่าอยากจะตั้งขึ้นมาเฉยๆก็ตั้งขึ้นมาแบบวันนี้อารมณ์แบบเฮ้ยเธอพี่มุกเบื่อจังเลยไปตั้งใหม่กันเถอะมันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่นะครับผมเรามีเหตุผลนะครับผมเพราะว่านักท่องเที่ยวแล้วก็คือนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกที่เกี่ยวกับการขนส่งถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นขนส่งสินค้าหรือรถบรรทุกใหญ่ๆเนี่ยก็มีเหมือนกันได้เห็นในจังหวัดภูเก็ตก็ไม่น้อยนะเยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวให้พี่มุกมาพูดกันนะว่าทำไมถึงเราจะต้องตั้งด่านตั้งไปเพื่ออะไรเราตรวจอะไรกันนะครับ
1: ค่ะก็ตั้งด่านนะคะก็คือเราจะมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆค่ะในการตั้งจุดตรวจเพื่อแก้ไขปัญหาร ถที่ผิดกฎหมายนะคะก็ถ้าเป็นรถบรรทุกก็เราก็จะดูพวกกระบะทึบควันดำอันนี้ค่ะใช่
0: คือที่เราชอบเห็นกันเนาะแบบกระบะทึบควันดำที่แบบชอบมีคลิปมีอะไรกันออกมาเนาะว่าในโลกออนไลน์โอ้โหเหยียบคันเร่งทีนึงคือคันข้างหลังมองไม่เห็นรถยนต์อาจจะแบบโอเคตอนเกิดอุบัติเหตุอาจจะไม่รุนแรงแต่จักรยานยนต
1: ์
0: อันนี้คือหนังหุ้มเหล็กของจริงคือการที่แบบโดนควันดำมาบังทัศนวิสัยในการขับขี่ทีนึงเนี่ยคือเสี่ยงนะเสี่ยงมากๆเลยแล้วไหนจะแบบควันที่เข้าสำลักเข้าไปอีกก็ยิ่งลดสมรรถภาพในการขับขี่นะเวลานั้นตอนที่โดนควันดำเข้าไปอาจจะเกิดแบบอุ้ยล้
1: ม
0: คือถ้าเป็นเคสที่ร้ายแรงเนี่ยก็คืออาจจะล้มแล้วไปอยู่ใต้รถคันอื่นอันนี้คือน่ากลัวนะครับผมก็เลยจะต้องมีการกวดขันเรื่องควันดำใช่ไหมครับแล้วรถตู้ทึบมันหมายถึงยังไงนะครับความหมาย
1: กระบะทึบค่ะ
0: กระบะทึบ
1: ใช่กระบะทึบของรถบรรทุกอะค่ะที่ว่าท้ายกระบะอะค่ะที่มันจะเป็นยกสูงอันนี้คือที่เขาไม่ให้มีเป็นกระบะทึบ
0: เพราะว่า
1: เพื่อการควบคุมน้ำหนักรถใช่เพราะว่าถ้าทึบก็คือเราจะบรรทุกได้เยอะขึ้นอันเนี้ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือสภาพถนน
1: ใช่
0: คือบางที่ก็คือเราจะมีการควบคุมน้ำหนักเพราะว่าเรียกยังไงดีถนนรองรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันถูกไหมครับอ
1: ๋
0: อที่เราชอบเห็นตามเส้นทางที่เป็นหลุมเป็นบ่อเพราะบางทีก็อาจจะมีแบบเขาเรียกยังไงดีพยายามจะขนให้ได้เต็มที่ที่สุดซึ่งมันผิดหลักหร
1: ือ
0: ว่าเขาเรียกไงดีปริมาณที่กำหนดเอาไว
1: ้
0: ถูกไหมครับอ๋อนี่ก็เลยต้องตรวจกันซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีในเรื่องอื่นอีกถูกไหมครับผมนอกจากเรื่องของควันดำเรื่องของกระบะทึบมีเรื่องของ
1: แล้วก็แต่ลม
0: แต่ลมยังไงอะแต่ลม
1: แต่ก็คือปกติอะก็คือรถบรรทุกอะค่ะก็คือมันจะมีแต่มาแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าจะมีคนบางกลุ่มที่ไปดัดแปลงแต่ลมเพื่อให้เสียงมันดังขึ้น
0: อันนี้
1: ใช่อันนี้ก็ผิดเหมือนกัน
0: คือผิดเพราะว่าดังไปหรือว่ายังไง
1: ใช่คือพอแต่ดังอะค่ะมันส่งผลกระทบต่อผู้ร่วมเดินทางด้วยกันใช
0: ่ตกใจ
1: ใช่
0: โอ้ผมเคยแสดงว่าอาจจะเป็นแต่ลมแต่ผมยังไม่ออกหรอกว่าคือมันเป็นที่เสียงนะครับคือลักษณะเสียงต่างกันไหม
1: ต่างกัน
0: อ๋อคือจะดังเลย
1: เพราะ
0: เคยอยู่ที่แบบว่านั่งขับอยู่เงี้ยโอเครถคันอื่นก็บีบแต่ก็ไม่ได้ตกใจอะไรแต่มีอยู่ครั้งนึงอะครับ
1: ส่วนใหญ่รถบรรทุกใช
0: ่
1: ไหม
0: ตกใจแล้วสะดุ้งเลยแบบคือแบบดังมากแล้วก็จะตกใจว่าเฮ้ยรถมันใกล้ขนาดนั้นเลยหรอซึ่งจริงๆแล้วอ้าวยังอยู่ไกลอยู่เลยแล้วเสียงดังมากจนเราตกใจว่าเฮ้ยจะมีแบบอุบัติเหตุเกิดขึ้นหรออะไรอย่างนี้เราจะไปเฉี่ยวชนเขาไหมพอหันไปดูอ้าวยังอีกไกลเลยบีบอาจจะบีบทักทายกันก็มีเคยเห็นที่แบบว่ารถบรรทุกใหญ่ๆเนี้ยขับสวนกันแล้วจะแบบเป็นๆๆๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือตกใจอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแต่ลมซึ่งอันนี้ผิดถูกไหมครับผมถ้าสมมติว่าเราเจอคนที่กระทำผิดอย่างเงี้ยแล้วแบบเขายังหลุดรอดอยู่เขาเรียกยังไงดีก็คืออยากจะช่วยแจ้งอ่ะสามารถแจ้งได้ไหมครับ
1: แจ้งได้ค่ะถ้าหากพบรถโดยสารรถบรรทุกนะคะที่มีกระทำผิดอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถโทรสายด่วนได้1584ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงเลย
0: ก็คือต้องแจ้งอะไรบ้างครับอย่างเช่นทะเบียนเหรอครับเลขทะเบียน
1: ใช่แจ้งเลขทะเบียนแจ้งพิกัดจุดไหนก็คือถ้ามีรูปถ่ายด้วยก็จะดี
0: ก็จะดีแล้วจะส่งรูปถ่ายยังไงครับ
1: รูปถ่ายก็คือสามารถส่งได้ทางเพจก็ได้เพจเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยค่ะ
0: ถ้าเจอเป็นของจังหวัดภูเก็ตป้ายทะเบียนภูเก็ตก็ส่งมาที่สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
1: ใช่ค่ะ
0: ชื่อเพจอย่างนี้เลยไหมครับหรือว่า
1: ใช่ค่ะเพจสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต
0: ก็ถ่ายรูปมานะครับผมแต่อย่าแบบว่า คือยังไงดีไม่ได้เขาเห็นว่าบางทีเอ้ยถ่ายรูปรถทำไมนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ส่วนใหญ่ขับก็ไม่เห็นอยู่แล้วแหละนะครับผมแต่ว่าคนที่ขับอยู่นะครับผมอย่างเราขับอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยนี่มันทำผิดกฎหมายควันดำอ่ะปล่อยพวงมาลัยมาถ่ายเลยไม่ได้นะอันตรายนะครับผมก็คือชนแน่นอนจังหวะอย่างนี้มีเข้าข้างทางแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คืออาจจะฝากคนข้างๆแล้วกันถ่ายให้หน่อยแบบเอ้ยอันนี้คันนี้มันส่งผลต่อคนอื่นนะมันอาจจะสร้างความอันตรายต่อคนอื่นเห็นบางทีรถบรรทุกชอบมีบางคูนใหญ
1: ่
0: ๆที่แบบล้นๆออกมา
1: ใช่อันนั้นก็ผิดเหมือนกัน
0: ก็ผิดใช่ไหมครับผมคือจริงๆแล้วที่ถูกมันต้องยังไงนะครับแบบ
1: มันต้องอยู่ไม่พ้นล้อค่ะ
0: ไม่พ้นล้อก็คือไม่ให้เกินตัวรถออกมาข้างๆ
1: ใช่ๆค่ะ
0: อ๋อก็คือเหมือนกันกับที่ว่าเหมือนวางของท้ายรถในกระบะที่ยื่นออกมา
1: อันนั้น
0: คือต้องผูกผ้าแดงด้วย
1: ถูกต้องค
0: ่
1: ะ
0: คือผูกผ้าแดงนี่เป็นประมาณว่าจะต้องคือเป็นจุดสังเกตใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เพราะบางทีถ้าวางแนวตรงกับสายตาเงี้ยเราจะมองไม่ออกอย่างเช่นอาจจะเป็นแบบท่อเล็กๆแต่ว่ามีความแหลมคม
1: ใช่
0: มันอาจจะแบบอยู่ระยะสายตาเราพอดีให้เรานึกถึงว่าเราหมุนเอาหลอดขึ้นมาตั้งตรงสายตาเราพอดีครับเราจะมองไม่ออกว่ามันคือหลอดหรืออะไรซึ่งอันนี้เหมือนกันมันถ้ามันเป็นเหล็กที่มันแหลมค
1: ม
0: แล้วมอเตอร์ไซค์ขับเข้าไปใกล้ๆโดยที่ไม่รู้เนี่ยมาเห็นอีกทีนึงคือแบบโอ้
1: ใช่
0: ถึงจะถึงตัวเราอยู่แล้วก็อาจจะไม่ทันอาจจะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็อาจจะแบบมีเคสที่เห็นหลายเคสอยู่นะครับผม
1: ไฟก็เหมือนกันไฟหน้ารถที่ว่ารถบรรทุกจะติดไฟเยอะๆ
0: อันนี้เคยเห็น
1: เยอะเลยใช
0: ่
1: ไหมคะ
0: ใช่ครับวันนั้นผมอันนี้เพิ่งเกิดเลยวันนั้นขับจากภูเก็ตไประนองแล้วเจอแบบว่าติดเยอะมากๆเลยนะครับผมอันนี้ก็อาจจะแบบผิดแลนด์ก็คือน่าจะเจอขนส่งแล้วผมว่าแล้วผมเจอแน่นอนนะครับผมติดเยอะมากนะครับน่าจะโดนขนส่งตรวจแล้วก็ตามระเบียบทำตามดำเนินการตามกฎหมายไปนะครับผมนี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันเนาะในการขับขี่ของรถบรรทุกรถใหญ่ตั้งด่านมีในเรื่องของสารเสพติดด้วยถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีการร่วมกับทางตำรวจท่องเที่ยวหรือปกครองนะคะในการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือบูรณาการร่วมกันมาช่วยกันตรวจนะครับผมเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้กำลังคนนิดนึงถ้าตรวจเรื่องพวกนี้ถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: คือการตรวจสารเสพติดอันนี้ครับผมคือตรวจอยู่ตลอดเวลาเลยไหมหรือว่าจะเป็นแบบ
1: ตอนนี้ก็คือเราจะตรวจทุกเดือนค่ะ
0: ทุกเดือน
1: ใช่ค่ะก็จะมีแผนตรวจทุกเดือน
0: เป็นการคัดกรองนะครับผมก็คือไม่ให้มีสิ่งเสพติดแอบขนย้ายมาหรือการเสพระหว่างขับ
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เสพระหว่างขับนี่น่ากลัวเพราะบางทีเราจะอาจจะเห็นถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยก็อาจจะมีเห็นที่แบบโอ้ดีแบบขับๆอยู่โอ้อยู่ไม่สุขซึ่งถ้าโอเคมอเตอร์ไซค์อ่ะอาจจะแบบถ้าอาจจะไม่รุนแรงเท่าแต่จริงมันผิดกฎหมายนะครับแต่ถ้ามันไปอยู่ในคนที่กำลังขับรถใหญ่รถบรรทุก
1: ใช่
0: เนาะถ้าวันนึงเขาพลาดขึ้นมาเนี่ยคือตัวเขาอาจจะไม่เป็นไรแต่คนที่ร่วมทางอาจจะหลายๆคนเลยซึ่งบางทีเราจะอาจจะเห็นคลิปที่แบบของต่างประเทศที่แบบว่าโอ้โหรถบรรทุกขับมาไม่เบรกแล้วรถจอดกันอยู่10-20คันเนี่ยโดนชนท้ายกันละเนระนาดอันนี้ก็คืออาจจะคือเคสนั้นอ่ะไม่ได้เกิดจากยาเสพติดหรอกแต่ให้เห็นว่ามันอาจจะเกิดแบบนั้นได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีการกวดขันเนาะเรื่องยาเสพติดว่าแน่ครับใช้หรือเปล่านะฉี่ม่วงไหมอะไรครับปัสสาวะม่วงไหมขออภัยในคำที่ไม่ค่อยสุภาพนะครับปัสสาวะม่วงไหมนะครับผมก็ถ้าตรวจเจอปัสสาวะม่วงก็โดนทำโทษโดนโทษทำกฎหมายไปนะครับผมก็คือคุณอาจจะสูญเสียอาชีพนอกจากจะเสียเวลาในการที่จะต้องแบบมันโดนดำเนินโทษตามกฎหมายนะผมก็ยังต้องเสียเวลาในการจะแบบโอ้ติดคุกด้วยไหมอ่ะติดคุก
1: ใช่
0: ผมก็คือโดนติดคุกด้วยอีกเสียจังหวะชีวิตคือเสียการเสียงานอาจจะเสียครอบครัวด้วยเพราะงั้นก็อย่าเสพติดเนี่ยให้มีแต่โทษอย่าไปใช้มันเลยนะครับผมมันไม่มีสิ่งดีๆหรอกกับคำว่ายาเสพติดก็คือชื่อก็รู้แล้วว่ายาเสพแล้วมันติดแล้วมันก็มีแต่โทษนะถ้าเราจะไปเสพทำไมถูกไหมครับผมแต่ผมเชื่อนะว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านที่ฟังรายการของเราเนี่ยไม่เสพแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่าแต่เมาแล้วขับเนี่ยไม่แน่นะอย่านะครับผมแอบเตือนกันไว้นิดนึงยิ่งช่วงที่แบบว่าช่วงเทศกาลที่อย่างได้บอกไปเนี่ยคือพยายามอย่าเมาแล้วขับนะครับผมคนที่ขับก็อย่าเมาหรือจะนั่งรถสาธารณะเอาก็ได้นะครับผมหรือหาที่นอนนะครับไปดื่มแอลกอฮอล์กันมานะครับผมก็ถ้ามันหนักจริงๆอ่ะยอมเสียสละเงินกระเป๋าสักนิดนึงไปหาเปิดห้องนอนแล้วลองรู้สึกว่าโอเคตัวเราพร้อมที่จะเดินทางค่อยเดินทางดีกว่าคือให้เลือกเนาะระหว่างเงิน 1,000 บาทที่จะแบบนอนคืนนึงกับเพื่อน2คนหารคนละ500อ่ะกับชีวิตของคุณทั้งชีวิตอ่ะถูกมั้ยชีวิตของคุณที่เหลืออาจจะ20 30ปีแล้วแต่40ปีคุณจะยอมแลกสิ่งนั้นกับแค่ชั่วครั เวลาชั่วคราวแค่นั้นหรอถูกไหมครับฉันก็เนี่ยสนุกสนานกันได้เนาะเมาแล้วเรื่องการแบบเมาและการดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยดื่มได้นะครับผมอยู่ในปริมาณที่ดีพอดีหรือถ้าดื่มมากก็อย่าครับดีกว่าเนี่ยผมเป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับจริงๆก็อย่างที่บอกไปนะเรื่องคือขนสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ดำเนินการมาตรการมากมายเลยแหละเพื่อจะสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็คนในจังหวัดภูเก็ตเองนะครับผมแต่สิ่งที่อยากจะบอกก็คือไม่ว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตหรือว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยจะดำเนินมาตรการดีมากแค่ไหนนะครับถ้าเราคนทั่วๆไปเนี่ยคนที่ขับขี่บนท้องถนนไม่ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎจราจรปฏิบัติตามกฎหมายเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับมาตรการต่างๆก็ช่วยอะไรไม่ได้มันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตัวเรานะผมขอฝากไว้ประมาณนี้นะครับความปลอดภัยเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเองสิ่งแรกที่อยากจะฝากไว้มันเป็น3ทริคง่ายๆนะครับผมคือเตรียมรถให้พร้อมก็เหมือนที่ขนส่งดูคนที่จะขับขี่ให้เรารถสาธารณะนั่นแหละก็คือเช็คตัวเองอ่ะเช็ครถก่อนนะครับผมก็คือดูรถให้พร้อมสภาพรถเป็นยังไงยางโอเคไห
1: ม
0: ดอกยางหมดหรือยังไฟติดไหมอ๋ออันนี้เหมือนที่ขนส่งย้ำเลยไฟสำคัญนะครับผมเข็มขัดนิรภัย
1: ใช่ค่ะ
0: ระบบเบรกคือจริงๆสิ่งเหล่านี้ดูไม่ยากแรกๆอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยมันยุ่งยากแต่ถ้าทำบ่อยๆก็มันชินเนาะ
1: ใช่
0: ครับแล้วก็เตรียมคนให้พร้อมต้องยังไงบ้างนะครับห้ามเมา
1: ใช
0: ่แล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ง่วงถ้าง่วงทำไง
1: จอด
0: ใช่หรือว่าหรือถ้ายังอยู่บ้านอยู่ก็นอนดีกว่า นะครับ นอนเถอะนะครับผมนั่งง่วงมากอย่าขับเลยอันตรายนะครับผมและสุดท้ายเลยสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญมีน้ำใจบนท้องถนนนะครับคนคือเราอาจจะเห็นเคสที่แบบต่อยตีกัน มีไหมครับที่ภูเก็ตตอนอันนี้คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าพี่มุกอ่ะเพิ่งมาที่ภูเก็ตได้กี่เดือนนะครับ
1: ประมาณ6 เดือน
0: ก็อาจจะแบบเจอบ้างไม่เจอบ้างนะครับผมแต่ว่า6เดือนนี้เจอยังที่เป็นเคสที่ทะเลาะวิวาท
1: เจออยู่ค่ะ
0: เจอกับตัวเองเลยไหมครับ
1: ไม่เคยเจอตัวเอง
0: แต่ว่า
1: ตามสื่ออะไรเงี้ย
0: ตามสื่อ
1: ใช่
0: ครับซึ่งสิ่งนี้บางทีอาจจะเกิดจากความเขาเรียกว่าใจร้อนนะครับผมถ้าเรามีน้ำใจให้ซึ่งกันและกันเนี่ยมีคนคันหนึ่งปาดหน้าเราก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ให้อภัยกันนะครับผมก็เนี่ยความน้ำใจเขาเรียกว่าคืออย่าใจร้อนอย่าหัวร้อนอะไรกันเลยนะครับผมอะไรที่มองข้ามได้ก็มองข้ามถ้ามันไม่เหนือบ่ากว่าแรงไม่อันตรายแบบต่อเรามากมายเงี้ยก็โอเคเขาอาจจะมีเหตุผลของเขาเขารีบเขาต้องมีแม่ที่นอนป่วยอยู่เขากำลังรีบอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดแบบนี้เอาไว้นะครับผมแต่อย่างที่สำคัญเลยก็คือความปลอดภัยเราต้องมาก่อนนะครับผมอย่าไปปะทะกับเขาเลยนะครับอย่าไปขับจี้กันไล่ตามกันที่เราเห็นตามคลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์เนี่ยโอ้โหคนปาดกันไปปาดกันมาขับชนกันซะเลยอย่าเลยนะครับผมจะเย็นๆกันดีกว่านะครับผมคนไทยต้องใจเย็นๆนะครับถึงอากาศจะร้อนก็ตามนะครับผมไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวให้ฝากเบอร์โทรกันสักนิดดีกว่าว่าโทรไปหาขนส่งโทรเรื่องอะไรได้บ้างแล้วก็เบอร์ไหนได้บ้างนะครับ
1: ค่ะก็กรณีที่ว่าต้องการร้องเรียนนะคะรถโดยสารที่ขับรถไม่สุภาพหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถโทรได้สายด่วน1584นะคะตลอด24ชั่วโมงนะคะ
0: 24ชั่วโมง
1: ใช่ค่ะ24ชั่วโมงเลยแล้วก็จะหรือไม่ก็โทรเบอร์สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตได้นะคะ076211019ค่ะ
0: ซึ่งเบอร์นี้ก็โทรได้ในเวลาราชการถูกไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นเบอร์สำนักงาน
1: ใช่เบอร์สำนักงานค่ะ
0: ซึ่งเบอร์นี้เราสามารถแบบไปสอบถามได้ไหมว่าวันนี้อยากจะต่อทะเบียนทำอะไรได้บ้าง
1: ได้ค่ะได้เลย
0: โทรได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากจะรู้ว่าใบขับขี่หมดอายุวันนี้อยากจะรู้จังเลยโทรได้
1: ใช
0: ่นะครับผมไม่ต้องมาเดินทางมาที่สำนักงาน
1: ใช่
0: นะผมหรือถ้าเกิดเหตุเหตุร้ายก็อย่างที่รู้ไปก็191
1: ใช่ค่ะ
0: ตำรวจแต่ถ้าตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ตอันนี้ก็คือในเรื่องของตัวอยากจะเป็นขอบเขตงานคนละแบบถูกไหมครับก็โทรได้เหมือนกันนะครับตำรวจท่องเที่ยว119 1155สายด่วนนะครับผมแต่ว่า1584ก็ร้องเรียนรถที่ขับไม่ดีได้
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับผมไว้ประมาณนี้นะครับผมสำหรับวันนี้นี่ขอบคุณพี่มุกมากๆเลยนะครับผมที่แบบมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับผมเพราะว่าได้ความรู้กันไปเยอะมากๆนะครับบางคนไม่รู้แหละว่าตั้งด่านทำไมตั้งเยอะจังเลยได้รู้เลยวันนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นก็เห็นเจ้าหน้าที่เหนื่อยเนี่ยมีน้ำเปล่าสักขวดก็ยื่นให้ได้นะครับเนาะเพราะบางทีเจ้าหน้าที่ก็เหนื่อยนะครับในการตั้งด่านคือส่วนตัวผมเองอ่ะก็เคยอยู่ในหน่วยงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดเหมือนกันแล้วก็เคยตั้งด่านโอ้รู้เลยว่า ไม่ได้ง่ายไม่ได้สนุกเลยและผมทั้งอากาศก็ร้อนต้องเจออารมณ์คนในหลายรูปแบบอีกเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกไปคนไทยมีน้ำใจซึ่งกันและกันนะครับให้ความร่วมมือกันนะครับผมก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆที่เราสามารถทำได้นะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับผมจบไปแล้วนะครับกับรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกนะครับผมวันนี้ตัวผมน้องดิววสุรัตน์วิรสัยแล้วก็พี่ลูกพี่มุกนะครับผมก็ขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับทีมงานโสดาเกียรติสวัสดีครับ
2: ห่วงใยทุกเส้นทางสัญจรปลอดภัยร่วมใจรักษาวินัยจราจรสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz

0: 5เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับรัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
7: ได้เลยเช็คมา
6: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
7: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
6: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
7: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
8: ร์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
2: รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหากเกิดอุทกภัยพร้อมเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังติดตามประกาศจากทางการอย่างใกล้ชิด
10: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมขึ้นจากเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้ากนิกาแก้วใสรายงาน
2: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลล้นตลิ่งจากฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
11: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม 7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่ากอไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรฟลูขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัชมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
2: จังหวัดอำนาจเจริญเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำหลังฝนตกชุกต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติเพิ่มขึ้น
12: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามระดับน้ำลำเซบายบริเวณบ้านดอนว่านตำบลหัวตะพานอำเภอหัวตะพานล่าสุดระดับน้ำลำเซบายที่สะพานบ้านดอนว่านต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ 1.67 เมตรผู้ว่าราชการจังหวัดจึงกำชับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมแผนแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำเซบายพร้อมให้เตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงหากระดับน้ำเพิ่มขึ้นขณะที่นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้ง4แห่งและ1เขื่อนของจังหวัดและแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆมีปริมาณน้ำไหลเข้าอย่างต่อเนื่องเป็นจำนวนมากโดยได้สั่งการเจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมรับมือในทุกมิติทั้งการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำคล่องน้ำในอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณสูงให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมเพื่อรองรับน้ำใหม่โดยไม่ให้กระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมทั้งได้จัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลหนักไว้ตามจุดเสี่ยงเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือและเร่งระบายน้ำได้ทันทีหากเกิดน้ำท่วมขังสิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
2: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
13: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
14: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
15: รถทั้งคนก็ยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
14: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
16: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489haqeg เทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
1: หากทุกท่านได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้คือการฝึกซ้อมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตอย่าเพิ่งตกใจเพราะวันที่21สิงหาคม2569จังหวัดภูเก็ตมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินไม่ใช่เหตุการณ์จริงตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นเจ้าหน้าที่จากทุกภาคส่วนจะร่วมฝึกซ้อมที่โรงแรม NH Boat ลากูดภูเก็ตรีสอร์ทจำลองการทำงานตั้งแต่การใช้วิทยุสื่อสารการประสานงานด้านภัยพิบัติไปจนถึงการเรียนรู้ระบบแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือหรือ CBS Cell Broadcast Service เพื่อทดสอบความพร้อมและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานประชาชนในพื้นที่ไม่ต้องตื่นตระหนกและไม่ต้องกังวลขอ
17: ขอความร่วมมือไม่แชร์หรือส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเท่านั้น21สิงหาคมนี้หากพบเห็นการฝึกซ้อมโปรดทราบว่านี่คือการเตรียมความพร้อม

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: เอาละครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับผมรายการเล่าข่าวดามันออกอากาศเป็นประจำนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับมีการถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันใน4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สวทภูเก็ตครับสวทพังงาสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะครับสวทกระบี่และสวทระนองนะครับวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยเลยนะครับน้องดิววาสุวาสุรัตน์วีระไสครับก็วันนี้นะครับผมอยู่กับพี่ทีมงานสวทภูเก็ตนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวดามันนะครับที่มาร่วมฟังทางวิทยุเองก็เช่นกันแล้วก็ทางเพจ Facebook สวทภูเก็ตเรดิโอนะครับผมสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยหรือว่าแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับในขณะที่เราได้เล่าข่าวกันไปนะครับผมก็เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับแล้วกลับมาติดตามในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

ทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามัน

0: ู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวน้ำมันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดในเรื่องของข่าวสารที่เป็นจากท่านอนุทินก่อนเลยละกันนะครับก็พูดถึงบรรยากาศเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับหรือก็คือเมื่อวานนี้12สิงหาคม2569นั่นเองนะครับก็ต้องบอกว่าเต็มไปด้วยความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะครับเมื่อท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยท่านธนันท์ขออภัยครับธนันท์นนท์ชาญวีรกูลนะครับประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมครับให้กำลังใจผู้ประกอบการแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีครับประจำปีงบประมาณขออภัยครับประจำปี2569นะครับที่ชัดเลนเจอร์ฮอลล์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีนะครับต้องบอกว่าไฮไลท์สำคัญเลยนะครับผมอยู่ที่เวทีกลางครับเมื่อท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านอนุทินชาญวีรกูลได้ขึ้นเป็นศิลปินรับเชิญนะครับร่วมกับงานขอไปครับร่วมกับวงดนตรีชื่อดังระดับตำนานนะครับวง The Palace ครับร้องบทเพลงยอดฮิตสร้างความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะครับผมให้กับประชาชนถึง18บทเพลงเลยนะครับโอ้โห18บทเพลงนี่ถือว่าเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเยอะมากๆเลยนะครับผม18บทเพลงในงานโอท็อปนะครับผมศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีนะครับผมกับวง The Palace นะครับก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเพลงเพียงกระซิบสาวรำวงรัก10ล้อรอ10โมงมนุษย์ค้างคาวนะครับไปจนถึงเพลงเมเล่สุสนานท่านอนุทินก็ได้ร่วมกันร้องเพลงร่วมกันสนุกสนานภายในงานไปด้วยเลยนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศเนี่ยอบอุ่นด้วยนะครับแล้วก็คึกคักมากๆนะครับผมประชาชนเนี่ยทุกเพศทุกวัยเลยมาเที่ยวงานกับครอบครัวตามเขาเรียกว่ามาร่วมร้องร่วมรำนะครับผมร่วมสนุกสนานกันเยอะมากๆนะครับผมเต้นตามกันอย่างมีความสุขนะคุณพ่อคุณแม่คุณแม่กับลูกนะครับผมก็มาแสดงความสนุกสนานกันในงานนะครับก็เต็มไปด้วยความรักอบอุ่นไปด้วยความรักจริงๆนะครับภาพรวมการจัดงานในช่วงเทศกาลวันแม่แห่งชาติเนี่ยมีประชาชนพาคุณแม่และครอบครัวมาร่วมงานแบบนึงแน่นเลยแหละมากกว่า 5,000 คนเลยครับส่งผลให้ยอดจำหน่ายสินค้าโอท็อปนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพตลอด4วันแรกเนี่ยก็คือวันที่8ถึง11สิงหาคมนะครับยอดเนี่ยทะลุสูงถึงโอ้แอบตกใจกับตัวเลขนะครับผม310ล้าน 528,052 บาทเยอะมากท่านฟังท่านผู้ชมครับ300ล้านเนี่ยไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะเยอะมากๆนะครับก็ต้องบอกว่าใครที่จะช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจในเรื่องของโอท็อปแล้วก็อยากจะอุดหนุนเกี่ยวกับเรื่องการศิลปะนะครับผมหรือว่าสิ่งต่างๆที่เป็นโอท็อปเนี่ยก็ไปกันได้นะครับผมเพราะว่างานเนี่ยยังไม่จบนะครับงานมีจนถึงวันที่16สิงหาคม2569นะครับหรือก็คือวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นั่นเองเพราะวันนี้วันพฤหัสที่13นะครับวันศุกร์ก็14วันเสาร์15วันอาทิตย์วันที่16วันสุดท้ายของงานนะครับไปร่วมกันชิมช้อปใช้ไปร่วมกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายกันนะครับเอาละครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวดีกว่านะครับจบไปแล้วกับงานของท่านอนุทินนะครับมาต่อในเรื่องของข่าวเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการเกษตรกันบ้างกับการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยในการรับมือกับสภาวะโลกร้อนครับทางด้านท่านปิยรัตติยภัยรัตน์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการสัมมนาการขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตรครับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพ เกษตรกรต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่อาคารหอประชุมจังหวัดเชียงรายโดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันนะครับระหว่างภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาครับเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางยกระดับภาคการเกษตรไทยให้ก้าวทันความท้าทายระดับโลกด้วยนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับก็ได้ระบุเอาไว้นะครับว่าปัจจุบันเนี่ยภาคเกษตรกำลังเผชิญกับความผันผวนของตลาดต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นแล้วก็วิกฤตความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศนะครับ climate change จึงจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนจากการเน้นปริมาณมาเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็ใช้แนวทางเกษตรอัจฉริยะ smart agricultural นะครับก็รวมทั้งระบบ climate smart agriculture นะครับ CSA เพื่อให้เกษตรกรบริหารจัดการดินน้ำพลังงานและวางแผนการผลิตผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพครับซึ่งต้องบอกว่ามันจะช่วยในการลดต้นทุนนั่นแหละแล้วก็เพิ่มผลผลิตด้วยนะครับผมและที่สำคัญเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกษตรกรเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเกษตรผมว่ามองว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คนไทยน่าจะพัฒนาให้มากขึ้นนะครับผมซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามีการพัฒนาขึ้นในหลากหลายด้านมากๆแล้วเหมือนอย่างครั้งนี้ครับผมก็เป็นเรื่องของ climate change หรือว่าสภาวะโลกร้อนนะครับถ้าเราสามารถนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการเกษตรได้มากขึ้นนะครับผมเสริมสร้างความรู้ของเกษตรกรให้สามารถใช้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยได้อย่างดีไม่แน่นะครับผมการเกษตรของไทยอาจจะพัฒนาแบบก้าวกระโดดไปมากกว่านี้ก็ได้นะครับเพราะฉันก็ขออนุญาตเอาใจช่วยจริงๆครับกับเกษตรกรของประเทศไทยของเราแล้วก็ผู้ที่กำลังผลักดันการเกษตรของไทยให้มีประสิทธิภาพแล้วก็ยกระดับสิ่งต่างๆของเกษตรกรไทยการเกษตรต่างๆเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเนี่ยขออนุญาตเอาใจช่วยจริงๆนะครับเพราะทุกอย่างนะครับผมประเทศไทยของเราจริงๆเขาเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความพร้อมในหลากหลายด้านนะครับผมอาจจะไม่ใช่สเกลที่ใหญ่มากหรือว่าไม่ได้สูงที่สุดแต่เรามีความพร้อมรอบด้านนะครับผมพร้อมที่จะพัฒนาขึ้นไปในสิ่งที่ดีกว่านะครับผมก็ประมาณนี้แหละครับในเรื่องของข่าวประเด็นร้อนนะครับคืออย่างที่บอกไปนะครับเราจะพยายามลดทอนลงสักนิดนึงแหละในเรื่องของข่าวส่วนกลางแล้วก็จะมาพูดในช่วงของข่าวใต้รายวันให้เยอะมากขึ้นเพื่อเป็นการอัปเดตข่าวสารในส่วนของภาคจังหวัดของเรานะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับผมแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับเดี๋ยวยิงยาวกันเลยจนถึงจบรายการนะครับผมในช่วงของข่าวใต้รายวันพักกันสักครู่ครับ

0: นี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ค่ะ
1: ได้ทุกวัน
2: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไว้และพบกันที่โกฟัน
3: เบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: นะครับที่ต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวดามันนะครับในช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมเอาละครับมาเริ่มกันในจังหวัดภูเก็ตเช่นเคยนะครับด้านนี้เนี่ยขออนุญาตพูดถึงเป็นคนชาวจังหวัดภู

เก็ตเป็นเยาวชนชาวภูเก็ตแล้วกันนะครับผมกับเรื่องของความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวใต้แล้วก็ชาวภูเก็ตกับเรื่องราวของน้องเนเน่รอยัลนะครับหรือน้องเนเน่นะครับผมหรือรัตติการอําลอยนะครับสาวน้อยมหัศจรรย์วัย16ปีนี่แหละจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เคยสร้างปรากฏการณ์สับกีตาร์ร้องเพลงซอมบี้นะครับจนกวาดคำชมสะเทือนเวทีระดับโลกอย่างอเมริกาสก็อตชาเลนจ์2026ครับซึ่งล่าสุดเนี่ยน้องก็ได้รับเลือกให้เข้ารับรางวัลลูกกตัญญูครับเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569นะครับน้องเนนี่เยาวชนคนเก่งจากเมืองไข่มุกอันดามันเปิดใจด้วยรอยยิ้มเลยนะครับว่าดีใจนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างยิ่งเลยแหละที่ทำได้ทำเพื่อครอบครัวนะครับพร้อมกับเล่าถึงความผูกพันกับคุณแม่ว่าตั้งแต่เด็กยามที่เล่นดนตรีเปิดหมวกตามตลาดนั้นในภูเก็ตเนี่ยก็จะมีคุณแม่นี่แหละครับที่คอยดูแลแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กำลังใจน้องเนเน่มาโดยตลอดและแม้วันนี้นะครับจะต้องเดินทางไปแข่งขันไกลถึงสหรัฐอเมริกาคำสอนของคุณแม่ที่ว่าให้เป็นตัวของตัวเองแล้วก็อย่าทำให้ความฝันของเขาเรียกว่ายังไงดีความฝันของตัวเองเนี่ยล้มเหลวนะครับยังคงเป็นพลังใจสำคัญที่ทำให้ขยันฝึกซ้อมเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นศิลปินระดับโลกครับแล้วก็นำชื่อเสียงเนี่ยมาสู่จังหวัดภูเก็ตและประเทศไทยต่อไปนะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผลรางวัลเขาเรียกไงดีผลการแข่งขันของน้องเนเน่ผ่านเข้ารอบไลฟ์โชว์แล้วนะครับผมขออนุญาตแสดงความดีใจกับน้องเน่ๆและคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับคุณแม่จะต้องภูมิใจในตัวน้องมากๆแน่นอนนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเป็นหนึ่งแรงหนึ่งพลังใจให้กับน้องเน่ๆแล้วกันนะครับผมทีมงานสทภูเก็ตเนี่ยก็เป็นพลังใจให้กับน้องเน่ๆให้สามารถก้าวเข้าสู่เวทีระดับโลกได้อย่างภาคภูมิสามารถทำตามความฝันของน้องได้นะครับก็นี่แหละครับผมเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยของคนจังหวัดภูเก็ตและที่สำคัญเลยนะครับของคุณแม่ด้วยนะครับผมสมกับเป็นลูกกตัญญูประจำปี2569มากๆเลยนะครับผมอวยยศได้ถูกคนมากๆเลยนะผมว่าเพราะว่าจากที่ผมได้สัมผัสด้วยตัวเองเนี่ยน้องมีความรักในต่อตัวของคุณพ่อคุณแม่มากๆนะครับเป็นคนที่ใส่ใจคุณพ่อคุณแม่เลยแหละนะครับผมก็เป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักของน้องเรเน่นะครับมาต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวใหญ่และกันครับของจังหวัดภูเก็ตในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเมื่อวานนี้12สิงหาคมที่ผ่านมานะครับผมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร่วมกับสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์อิสระไทย ATIF หรือ ATIF นะครับรวมถึงภาคีเครือข่ายได้เปิดตัวโครงการภูเก็ต Creative Community นะครับที่ TCDC ภูเก็ตภายใต้แนวคิดเมืองที่ดีต้องมีคนดีคนเก่งและคนสร้างสรรค์นะครับเพื่อเป็นการวางระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเชื่อมโยงพลังสร้างสรรค์ตั้งแต่ระดับครอบครัวสถานศึกษาไปจนถึงระดับอาชีพนะครับคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วข่าวนี้นะครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พี่จูเรวดีนะครับได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้แล้วก็ไปทำข่าวด้วยตนเองเลยนะครับผมก็คือได้ข่าวมาว่างานเนี่ยมีกระแสวดาที่ค่อนข้างจะเป็นประโยชน์แล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆได้ดีมากๆเลยนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญของการเปิดตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปคือการเสวนา Creative Talk ซึ่งจะมาในหัวข้อที่ว่าเดิมเราสร้างเมืองวันนี้เราจะสร้างคนนะครับก็ต้องบอกว่าแค่ชื่อหัวข้อเนี่ยก็ได้ข้อคิดหรือว่าเป็นสิ่งที่เปิดมุมมองจากคำพูดได้ดีเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีท่านเรวัตอารีรอบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนะครับพร้อมด้วยท่านอรุณศักดิ์อ่องละออนะครับผู้กำกับภาพยนตร์และผู้ที่เริ่มโครงการตลอดจนตัวแทนจากภาคการศึกษานะครับดนตรีและภาคเอกชนร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองกันอย่างหลากหลายเลยแหละครับหัวใจของโครงการนี้นะครับคือการเปลี่ยนผ่านภูเก็ตจากการพึ่งพาเพียงปริมาณนักท่องเที่ยวนะครับไปสู่ value creation economy หรือเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นคุณค่าและประสบการณ์ครับโดยเป็นการเชื่อมโยงของ TCDC เข้ากับ Tourism Lab นะครับเพื่อจะเป็นพื้นที่ทดลองจริงสำหรับนำไอเดียต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอาหารดนตรีและเทคโนโลยีนะครับมาต่อยอดกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับร่วมกัน
ต่อยอดและก็สร้างเป็นสินค้าบริการและนวัตกรรมใหม่ๆออกมานะครับการขับเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยไม่เพียงแต่วัดผลที่จำนวนกิจกรรมนะครับแต่มุ่งเป้าไปที่ผลลัพธ์ปลายทางนั่นคือการค้นหาทาเลนต์หรือพรสวรรค์การพัฒนาทักษะแล้วก็การสร้างผลงานจริงๆออกมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์เนี่ยยังไงดีให้กลายคือเป็นการรวบรวมความคิดสร้างสรรค์ต่างๆให้กลายเป็นอาชีพธุรกิจใหม่นะครับแล้วก็เป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ต้องบอกเลยว่ายั่งยืนนะครับโดยคนภูเก็ตเนี่ยอยากไม่ใช่โดยคนภูเก็ตครับขอไปครับหมายถึงว่าโดยทางผู้จัดงานเนี่ยอยากให้คนภูเก็ตนะครับผมสร้างสรรค์สิ่งเหล่านี้ออกมาโดยคนภูเก็ตเองแล้วก็เพื่อคนภูเก็ตด้วยนะครับผมเพื่อที่จะนำสิ่งเหล่านี้ครับผมก้าวเข้าสู่ระดับโลกให้สู่เขาเรียกว่าได้เป็นที่ประจักษ์แล้วกันในสายตานานาชาติในสายตาสากลในสายตาโลกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าเป้าหมายเนี่ยใหญ่มากๆแต่มันเป็นไปได้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับผมมั่นใจครับว่าชาวภูเก็ตเองแล้วก็ทุกท่านเนี่ยที่ฟังอยู่ณตอนนี้มีศักยภาพคนภูเก็ตเก่งทุกคนจริงๆผมยอมรับนับถือจริงๆครับทุกคนที่อยู่ภูเก็ตทั้งที่เป็นคนภูเก็ตเองด้วยแล้วก็คนที่มาอาศัยอยู่ในภูเก็ตเนี่ยทุกคนมีศักยภาพที่จะเติบโตไปในหลายๆด้านนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะผมว่านะครับผมการจะสร้างสรรค์ภูเก็ต Creative Community การจะสร้าง Value Creation Economy นะครับผมว่าทำได้แน่นอนนะครับผมก็อยากเอาใจช่วยอีกหนึ่งเรื่องแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตนะครับผมมาต่อกันที่จังหวัดกระบี่กันบ้างครับจังหวัดกระบี่นะครับเตรียมรับอานิสงส์และแรงหนุนเศรษฐกิจช่วงปลายปีอย่างเต็มที่เลยครับหลังสายการบินฟินแอร์นะครับเตรียมกลับมาเปิดให้บริการเส้นทางบินตรงจากกรุงเฮลซิงกินะครับผมเป็นประเทศฟินแลนด์นะครับผมสู่จังหวัดกระบี่นี่แหละอีกครั้งนะครับผมก็คือเปิดอีกครั้งนั่นแหละครับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวก็คือเดือนพฤศจิกายนถึงมีนาคมนะครับหลังจากที่มีการหยุดทำการเนี่ยหยุดบินเนี่ยไปนานกว่า3ปีเลยทีเดียวนะครับผมซึ่งการกลับมาครั้งนี้นะครับจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพจากกลุ่มประเทศนอร์ดิกแล้วก็ยุโรปเหนือเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งอันดามันเป็นจำนวนมากนะครับทางด้านท่านพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้ร่วมกันประชุมหารือกับผู้บริหารสายการบินฟินแอร์นะครับแล้วก็กรมท่าอากาศยานด้วยนะครับเพื่อเช็คความพร้อมนะครับผมในการรองรับเที่ยวบินซึ่งในอดีตเนี่ยเส้นทางบินนี้นะครับเคยสร้างสถิติอัตราการบรรทุกผู้โดยสารเนี่ยหรือ passenger load factor นะครับสูงถึง 85-95% นะครับผมก็คือทุกผู้โดยสารเนี่ยเกือบจะเต็มลำซึ่งต้องบอกว่าการที่จะสามารถยังไงดีเครื่องบินลำหนึ่งอะนะครับผมที่จะสามารถให้คนเต็มลำได้เนี่ยยากนะยากมากเลยนะครับยิ่งเป็นสายการบินข้ามประเทศแล้วด้วยแล้วยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับผมแสดงให้เห็นว่าจังหวัดกระบี่เนี่ยก็ยังถือนะครับว่าเป็นจุดหมายปลายทางของชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับคนเลือกที่จะบินกับฟินแอร์นะครับผมเพื่อจะลงมาที่จังหวัดกระบี่เนี่ยเยอะ85-95% ไม่ใช่ตัวเลขที่น้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงให้เห็นศักยภาพของจังหวัดกระบี่ในการรับมือนักท่องเที่ยวนะครับผมต้องบอกว่าขณะเดียวกันเนี่ยทางท่าอากาศยานนานาชาติกระบี่นะครับผมต้องบอกว่าเปิดแผงด้านข้างข้อมูลแบบเยอะมากๆนะครับผมก็ต้องบอกว่ายืนยันความพร้อมไว้แบบเต็มที่เต็มเหนี่ยวเต็มร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งรันเวย์ความยาว 3,000 เมตรที่รองรับเครื่องบินลำตัวกว้างนะครับอย่าง Airbus A350 ซึ่งทุกท่านก็จะรู้แล้วว่า Airbus A350 เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ลำตัวกว้างขวางนะครับผมถ้าเปรียบกับคนนี่ก็คือเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์เนื้อหนังมังสาแน่นปักอะไรอย่างเงี้ยครับคือมีพื้นที่เยอะมากๆในการที่จะให้บินไปกับเครื่องบินนะครับรวมถึงก็มีความสะดวกสบายด้วยนั่นเองเขาต้องบอกว่านอกจากนี้นะครับมีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารสูงได้ถึง8ล้านคนต่อปีเลยนะครับถือเป็นสัญญาณบวกครั้งสำคัญนะครับว่า
จะมีการฟื้นฟูเศรษฐกิจขึ้นมีการสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่นะครับผมแล้วก็ตอกย้ำบทบาทของกระบี่นะครับในฐานะประตูสู่อันดามันสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกครับนี่แหละครับผมจังหวัดกระบี่นะครับยังโชว์มาเหนือตลอดเวลาเลยนะครับผมไม่แผ่วเลยจริงๆนะครับสำหรับจังหวัดกระบี่นะครับมากันที่จังหวัดระนองนะครับผมในเรื่องของบรรยากาศความอบอุ่นแล้วก็ความคึกคักนะครับผมในโอกาสวันแม่แห่งชาตินะครับเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาหรือเมื่อวานนี้นะครับเวลา 14:30 น.ที่สนามกีฬาจังหวัดระนองท่านราชันมีน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่นะครับ Bike for Mom ภายใต้โครงการปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพนั่นเองนะครับต้องบอกว่าชื่อกิจกรรมเนี่ยไม่ได้ตั้งยากมากเลยแต่ว่าจำง่ายมากๆนะครับคืออบจ.ชวนปั่นประจำปี2569นะครับซึ่งต้องบอกว่า ขออภัยครับจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนองนะครับร่วมกับชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดระนองแล้วก็ภาคีเครือข่ายนะครับขออภัยครับทางด้านท่านศรีหราชสรรพกุลนะครับผมนายกอบจ.ระนองนะครับท่านก็ได้เปิดเผยนะครับว่ากิจกรรมนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับพร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายสุขภาพที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ขับเคลื่อนระนองเนี่ยสู่การเป็นเมืองแห่งสุขภาพนะครับผมหรือเวลเนสซิตี้นั่นเองนะครับต้องบอกว่ามีนักปั่นจักรยานทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตนะครับผมสงขลารวมถึงกรุงเทพด้วยแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมาร่วมกันปั่นแบบพร้อมเพรียงเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นจากจังหวัดไหนก็เข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้กันแบบด้วยหัวใจอะครับคือต้องบอกว่ามาด้วยความตั้งใจของตัวเองอย่างเต็มที่เลยนะครับผมสำหรับจุดหมายปลายทางของขบวนจักรยานนะครับอยู่ที่ภูเขาย่านะครับผมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของระนองนะครับเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยล่ะครับต้องบอกว่าพื้นหญ้าที่เขียวขจีท้องฟ้าที่สดใสหรือท้องฟ้าที่ฝนตกเนี่ยก็ได้อารมณ์ที่แบบเรียกไงดีสงบด้วยอารมณ์อีกแบบหนึ่งคือเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญมากๆของชาวจังหวัดภูเก็ตนะครับผมใครที่มาระนองเนี่ยถ้ามาถามผมอ่ะผมก็อยากจะพาไปภูเขาย่าช่วงเย็นๆไปลองวิ่งเล่นคืนความเป็นเด็กให้ตัวเองเนี่ยที่ภูเขาย่านะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยต้องบอกว่านอกจากจังหวัดภูเก็ตเนี่ยจะเป็นในเรื่องของที่ดำเนินการไบค์ฟอร์มัมเป็นWellness City เนี่ยครับผมเป็น Sport City เนี่ยคือยังมีในเรื่องของแบบความสุขใจเรื่องของ Mental Health ด้วยนะครับก็อยากจะฝากไว้ประมาณนี้นะครับของจังหวัดระนองนะครับผมอ๋อจริงๆแล้วระนองเนี่ยมี1กิจกรรมสำคัญเลยแหละครับที่เป็นที่ฮือฮาโด่งดังในปัจจุบันนะครับผมก็คือเรื่องของการประกวดคลิปนะครับผมแนวตั้ง 1-3 นาทีนะครับเป็นกิจกรรมที่รวบรวมความเป็นอินฟลูเอนเซอร์ความสร้างสรรค์นะครับผมมาให้ทุกท่านได้ร่วมกันแข่งขันซึ่งต้องแบ่งเป็น3รุ่นครับตอนนี้มีรุ่นประชาชนทั่วไปเยาวชนแล้วก็เยาวชนม.1 ถึงม.3นะครับสามารถไปแข่งขันกันได้เพราะเงินรางวัลสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 100,000 บาทเงินรางวัลรวมเนี่ยโอ้โหหลายแสนเลยนะครับรุ่นเยาวชนเนี่ยก็มีหลัก 30,000 10,000 กันอยู่นะครับผมรางวัลชนะเลิศเนี่ยเยอะมากๆเลยก็ให้ลองเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองครับสามารถโทรไปก็ได้นะครับผมหรือจะทักเพจ Facebook ไปก็ได้นะครับแต่แนะนำว่าให้ลองโทรศัพท์ไปดูก่อนนะครับผมเพื่อเป็นการพูดคุยให้ทราบได้ว่าถึงเรื่องรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมของงานนั่นเองนะครับเอาล่ะจังหวัดระนองขยับมาที่จังหวัดภูตะกั่วป่ากันบ้างขออภัยครับจังหวัดพังงาอำเภอตะกั่วป่า
นะครับผมอำเภอตะกัวป่านะครับได้มีการจัดงานกัวป่าโพจีโชว์เมืองนะครับเป็นการขับเคลื่อนย่านเมืองเก่าด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเคยเลยนะครับที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับโดยกลุ่มกัวป่าโพนะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ CEA นะครับแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเปิดงานกัวป่าโพจีโชว์เมืองภายใต้โครงการ Creative Cultural District นะครับหรือ CCD ที่ย่านเมืองเก่าตะกัวป่านะครับผมจังหวัดพังงาโดยมีท่านดำรงชิมทับนะครับผมนายอำเภอตะกัวป่าให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดท่านผู้ชมครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนะครับแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมงานกันบอกเลยว่าหนาแน่นแล้วก็คึกคักมากๆเลยนะครับงานดังกล่าวนะครับจะขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16สิงหาคม2569นะครับมุ่งเน้นในการเชื่อมโยงศิลปะผู้คนแล้วก็วัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยผ่านกิจกรรมหลากหลายเลยนะครับอย่างเช่นต้องบอกว่ายังไงดีเกี่ยวกับการเดินชมวิถีชีวิตย่านเมืองเก่านะครับง่อคาคีต้องขออภัยนะครับถ้าที่เว้นจังหวะไว้คือพยายามอ่านอยากจะอ่านชื่อสิ่งต่างๆเนี่ยให้ถูกนะครับผมเพื่อที่จะสื่อสารออกไปให้ทุกท่านได้เขาเรียกว่าได้พูดกันอย่างถูกอักขระวิธีนะครับก็คือการเดินชมวิถีย่านเมืองเก่าง่อคาขี่นะครับเป็นการเปิดบ้านโบราณ3หลังเพื่อจัดแสดงนิทรรศการเวทีเสวนา The Po Talk นะครับผม The Po Talk นะครับกิจกรรมดนตรีแล้วก็มีการออกร้านจำหน่ายอาหารพื้นถิ่นเนี่ยรวมถึงสินค้าเมืองเก่าเนี่ยโดยกลุ่มกัวป่าโพซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ในพื้นที่นะครับผมก็เป็นการหวังว่าจะใช้พลังความคิดสร้างสรรค์นี่แหละคืนชีวิตให้กับย่านเมืองเก่าแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างยั่งยืนของอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับผมทวนกันใหม่นะเพราะว่าชื่อต่างๆเนี่ยก็คืองานกัวป่าโพจีโชว์เมืองนะครับผมซึ่งมันจะมีเวทีเสวนาที่ชื่อ The Po Talk นะครับเป็นเวทีที่เด็กรุ่นใหม่ของตะกัวป่ากลุ่มกัวป่าเนี่ยมาขับเคลื่อนความสร้างสรรค์ให้กับตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้สัมผัสวิถีชีวิตในอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับแต่สำหรับผมบอกเลยนะครับว่าตะกัวป่านี่แหละความสงบวิถีชีวิตความคัลเจอร์ความวัฒนธรรมมันอบอวลในทุกๆเส้นทางทุกๆทางเดินที่ทุกคนย่างก้าวไปเลยแหละนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมก็ลองขับรถผ่านดูในตะกัวป่านะครับแถวๆย่านเมืองเก่านะครับผมบอกเลยว่าได้กลิ่นอายอ่ะนะครับผมกลิ่นอายความแบบวิถีชีวิตอะไรบางอย่างคืออาจจะไม่ได้เห็นแบบเป็นคนแต่งตัวย้อนยุคมาเดินหรือว่าบ้านเมืองที่แบบคนพลุกพล่านในการสวมคอสตูมที่แบบแสดงเป็นคนเมืองเก่าไม่ใช่นะครับทุกอย่างมันฝังด้วยความรู้สึกด้วยบรรยากาศคือคนเราเนี่ยก็คือใส่ชุดเสื้อยืดกางเกงยีนส์กางเกงขาสั้นปกตินี่แหละแต่ผมรู้สึกได้อะครับผมว่าย่านเมืองเก่ามันขลังมันให้ความรู้สึกว่านี่แหละย่านเมืองเก่าจริงๆนะครับผมอยากจะเชิญชวนกันดูนะครับตะกัวป่าจังหวัดพังงา นะครับผมเป็นที่ที่ดีมากๆนะครับผมสำหรับผมเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่จังหวัดพังงา นะครับผม2คน3คนด้วยกันนะครับผมที่อำเภอตะกัวป่าแล้วก็อำเภอเมืองนะครับที่ตะกัวป่าคนนึงนี่แหละก็เคยมาพูดกับผมนี่แหละครับว่าเฮ้ยตะกัวป่ามันไม่ได้มีแค่แบบความสงบนะคือมันสงบนั่นแหละแต่ความหมายคือมันมีอะไรที่น่าสนใจนะครับผมย่านเมืองเก่าลองไปเดินกันดูนะครับลองไปสัมผัสวิถีชีวิตอาหารการกินนะครับผมลองดูได้เพื่อบางคนเนี่ยอาจจะเบื่อแล้วแหละการเที่ยวเมืองคนเยอะๆพลุกพล่านเดินกันไปมาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเจอกันเยอะแล้วที่ภูเก็ตเองคนภูเก็ตเองเนี่ยถ้าอยากลองสัมผัสก็ลองไปกันได้นะครับขับไปไม่นานเท่าไหร่นะครับผมชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะครับลองไปกินอาหารพื้นเมืองดูนะครับผมวันนั้นก็ไปกินไม่มั่นใจชื่อเมนูเหมือนกันแต่เหมือนจะเป็นคล้ายๆไส้อั่วแต่รสชาติเนี่ยจะเป็นรสชาติที่เป็นของพื้นถิ่นมีความหวานเค็มนัวเผ็ดนิดๆนะครับผมอร่อยมากๆยังจำรสชาติได้ไม่ลืมเลยนะครับวันนั้นถ้าไม่ติดว่าจะมีไปกินอาหารต่อไปกินแบบมีนัดกับคนอื่นในการทานข้าวแล้วเนี่ยจะซื้อกลับไปกินที่บ้านคนเดียวเนี่ยโอ้โหสัก 3-4 เส้นเลยนะครับผมเส้นหนึ่งก็ใหญ่อยู่นะครับ
อันนี้ก็โจ๊กกันไปเป็นเซลล์กันไปนะครับผมประมาณนี้ครับผมในช่วงของข่าวใต้รายวันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่อยากนำมาฝากกันในช่วงนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยแอบได้รับฟีดแบคมานิดนึงว่าอาจจะพูดเร็วไปในส่วนนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามลดจำนวนหรือว่าพยายามกระชับเนื้อข่าวให้นะครับเพื่อจะได้พูดช้าๆได้ฟังกันง่ายๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยต้องขออภัยด้วยจริงๆเพราะว่าข่าวที่อยากจะนำเสนอมันเยอะจริงๆท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับมันมีแต่เรื่องดีๆอ่ะครับผมอยากจะนำเสนอทุกท่านฟังก็เลยอาจจะต้องแบบบางทีเผิ่มพูดยาวไปนิดนึงแล้วก็อาจจะเลยเวลาไปหน่อยนะครับจนต้องมารีบในบางช่วงบางตอนในการพูดคุยในการเล่าข่าวทุกท่านฟังนะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วการฝากไว้ประมาณนี้ครับในวันนี้นะครับจบไปแล้วนะครับกับรายการเล่าข่าวน้ำมันนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับสามารถติดตามรับฟังนะผมหรือรับชมในทางเพจสวทภูเก็ตวิดีโอเนี่ยในวันอื่นๆได้นะครับผมเพราะว่าเราเนี่ยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกา10นาทีถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 MHz นะครับอย่างที่บอกไปนะครับเชื่อมสัญญาณ4จังหวัด5สถานีนะครับผมวันนี้นะครับตัวครับผมเอน้องดิววสุรัตน์วีระใสนะครับแล้วก็พี่ต่าธีรพลนะครับขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับการจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
6: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
1: การจัดประชุมกสทช.ในวันนี้ล่มเป็นครั้งที่5หลังองค์ประชุมไม่ครบขณะประธานกสทช.ระบุไม่ได้ทำการขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายการจัดประชุมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ครั้งที่24/2569ในวันนี้ไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนับเป็นการประชุมล่มครั้งที่5หลังกรรมการกสทช3รายได้แก่พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์กิตติคุณพี่รองรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์สุพัฒน์สุพัชลาไสไม่มาเข้าร่วมประชุมโดยประธานกสทชเดินออกมาจากห้องประชุมด้วยสีหน้ายิ้มแย้มพร้อมกล่าวว่าไม่ได้ทำอะไรขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมายแล้วก็ทำตามมาตรฐานและจริยธรรมของวิชาชีพเท่านั้นซึ่งการประชุมที่ล่มในวันนี้จะกระทบโดยตรงต่อวาระสำคัญทั้งการจัดสรรคลื่นความถี่การกำกับดูแลอุตสาหกรรมโทรคมนาคมและอนุมัตินโยบายค้างท่อรวมกว่า143วาระผู้ว่าราชการจังหวัดเลยลงพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือแม่น้ำโขงล้นตลิ่งกำชับทุกพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในเขตอำเภอเชียงคานและอำเภอปากชม
8: นายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลยผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่บริเวณริมลำน้ำห้วยอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยติดตามเฝ้าระวังปัญหาอุทกภัยน้ำโขงล้นตลิ่งพร้อมบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจและแก้ไขปัญหาในทุกจุดโดยสถานการณ์น้ำแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นและมีโอกาสล้นตลิ่งนั้นจังหวัดเลยได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยในพื้นที่อำเภอเชียงคานมีจุดที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบริเวณลำน้ำห้วยซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำโขง พบแนวตลิ่งบางช่วงมีลักษณะเป็นฟันหลอหรือมีระดับต่ำกว่าระดับตลิ่งปกติหากระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงมากจะทำให้น้ำเข้ามาในพื้นที่สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมน้ำและพื้นที่ใกล้เคียงได้โดยโครงการชลประทานเลยได้เฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรและเครื่องผลักดันน้ำอีกทั้งพื้นที่ตำบลบุหมอำเภอเชียงคานซึ่งเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงมีประมาณ 4-5 ครัวเรือนที่อาจได้รับผลกระทบหากระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดจึงได้ประสานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อเตรียมยกหม้อแปลงไฟฟ้าให้สูงขึ้นป้องกันความเสียหายและสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนส่วนลักษณะพื้นที่ในอำเภอปากชมมีความคล้ายคลึงกันจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดขอให้เตรียมความพร้อมขนย้ายสิ่งของและทรัพย์สินขึ้นที่สูงหากได้รับการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังหรืออพยพปนภัทรแสงสีเรืองสวทเลยรายงาน
1: ทางการโคลัมเบียประกาศเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายสำหรับภารกิจค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศนายอเลฮันโดเอเดอร์นายกเทศมนตรีเมืองซานดิเอโกเดกาลิในจังหวัดบาเยเดลกาวกาทางตะวันตกของโคลัมเบียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยโคลัมเบียกำลังเข้าสู่ช่วง72ชั่วโมงสุดท้ายของปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย265รายบาดเจ็บอีก 3,500 รายและสูญหายเกือบ500รายพร้อมให้คำมั่นว่าจะยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตใต้ซากปรักหักพังต่อไปขณะที่ประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าแห่งโคลัมเบียประกาศให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนี้เป็นภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจพร้อมประกาศไว้ทุกทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อนำประเทศกลับคืนสู่ความมั่นคงและความรุ่งเรืองอีกครั้งปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพรบหน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพรบสำคัญเท่าไหร่
11: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
10: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพรบ1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคอปป

ิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปที่ห้องประชุมคุณเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามัน

0: พิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

ยุคคนละบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเก

0: วยจังเลยค่ะคุณพระแค่อนงได้สูดอากาศก็รู้สึกสดชื่นแล้วค่ะ
1: แล้วนี่ถ้าได้จับมือคนข้างๆแบบนี้สุขภาพใจยิ่งดีเลยนะ
0: อนงว่าถ้าได้นวดสมุนไพรอุ่นๆแช่เท้าในน้ำเกลือภูเขาแบบนี้สุขภาพต้องดีทั้งกายและใจแน่ๆเลยค่ะ
1: นะเพราะความสุขมันอยู่ที่การได้ดูแลกันในที่ที่อบอุ่นอย่างเมืองไทยนี่ไงล่ะการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเติมรักเติมพลังให้หัวใจและรอยยิ้มที่ประเทศไทย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันประจำวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569ค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับน้องปลายนะคะปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันทางสถานีวิทยุ FM 100 MHz ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับชมรับฟังรายการของเราค่ะได้ทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอค่ะและขอทักทายคุณผู้ฟังนะคะจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจะรับฟังจากสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่สวทภูเก็ตและสวทระนองค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายเรื่องราวเลยล่ะค่ะที่น้องปลายนะคะจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันในวันนี้ค่ะก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะขอเชิญคุณผู้ฟังค่ะพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะ
1: ถึงทะเลแล้วเราไปลงเล่นน้ำกันเถอะ
2: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
1: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
2: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
1: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
2: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
1: เฮ้ย
2: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาช่วงนี้ค่ะอยู่กับน้องปลายแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้น้องปลายก็มีเรื่องราวของคณะรัฐมนตรีค่ะมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติเพื่อยกระดับการป้องกันรับมือเหตุและสร้างความปลอดภัยให้นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศค่ะโดยให้สถานศึกษานำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ค่ะเพื่อไปดำเนินการทันทีเลยนะคะเพื่อยกระดับมาตรการการป้องกันป้องปราบเฝ้าระวังลดความเสี่ยงและการบริหารจัดการความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและนักศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งการดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางจิตใจประกอบด้วย7มาตรการดังนี้ค่ะมาตรการแรกนะคะให้มีการจัดตั้งศูนย์พักศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในระดับสถานศึกษาค่ะมาตรการที่2ให้มีแผนมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาระบบการติดต่อสื่อสารการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการตรวจตาความปลอดภัยค่ะและมาตรการที่3ค่ะให้มีระบบดูแลคัดกรองช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตและการพัฒนาครูแนะแนวให้มีการบูรณาการความปลอดภัยของสถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องค่ะมาตรการที่5ค่ะให้มีการเปิดพื้นที่สถานศึกษาให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการมาตรการที่6ให้มีการสร้างความตระหนักรู้และการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในสถานศึกษาและมาตรการที่7ค่ะมาตรการสุดท้ายค่ะให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัย School Safety Zone ห้ามไม่ให้นักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาผู้ปกครองหรือบุคคลอื่นใดค่ะนำพาหรือพกพาอาวุธปืนยาเสพติดให้โทษเครื่องช็อตไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าอาวุธมีดกรรไกรคัตเตอร์เข้ามาภายในบริเวณพื้นที่ของสถานศึกษาโดยเด็ดขาดค่ะซึ่งหากไม่ให้ความร่วมมือหรือขัดขวางการตรวจสัมภาระหรือสิ่งของที่พกติดตัวมานะคะให้รีบแจ้งให้ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาหรือผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองค่ะ พื่อดำเนินการตรวจสอบหรือดำเนินการตามกฎหมายโดยเร่งด่วนเพื่อป้องกันอันตรายหากเกิดเหตุภัยพิบัติสาธารณะหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงที่กระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษาค่ะให้สั่งปิดสถานศึกษาได้ตามความจำเป็นและดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะคุณผู้ฟังคะนี่นะคะก็คือเรื่องราวความปลอดภัยในโรงเรียนค่ะซึ่งไม่ใช่หน้าที่ของครูหรือสถานศึกษาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนในสังคมเลยล่ะค่ะที่เรานะคะจะต้องช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อให้บุตรหลานของเราค่ะได้ไปโรงเรียนอย่างมั่นใจและมีความปลอดภัยในทุกๆวันค่ะค่ะมาต่อกันที่ข่าวสำคัญด้านไซเบอร์ค่ะใกล้ตัวพวกเราทุกคนเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลค่ะด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัย Multi-Factor Authentication หรือ MFA ค่ะเช่นการใช้ดิจิทัล Identity หรือวิธีการยืนยันตัวตนในรูปแบบอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยตามที่คณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอค่ะเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบค่ะซึ่งจะส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนภาคธุรกิจและนักลงทุนและประเทศไทยมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ทัดเทียมกับระดับสากลโดยให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติหรือสกมช.ค่ะดำเนินการตามมาตรา22แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์พุทธศักราช2562ค่ะประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและตอบสนองต่อสถานการณ์ภัยคุกคามได้อย่างทันท่วงทีค่ะโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะได้เห็นชอบ3มาตรการนะคะที่เป็นผลจากการประชุมของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติสกมช.ค่ะเสนอเมื่อวันที่10สิงหาคม2569ดังนี้ค่ะมาตรการแรกนะคะ False Reset Password ค่ะโดยบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐค่ะกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันที

หรือระบบ MFA ค่ะในระบบภาครัฐทั้งหมดเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลค่ะคุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์ของภาครัฐนะคะถือเป็นก้าวสำคัญมากเลยนะคะเพราะข้อมูลของพวกเราทุกคนที่อยู่กับภาครัฐนะคะจะได้รับการคุ้มครองอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะโดยการล้างระบบครั้งนี้นะคะไม่เพียงแต่จะช่วยตัดวงจรแฮกเกอร์ได้นะคะแต่ยังสร้างความเชื่อมั่นให้กับทั้งประชาชนค่ะถือเป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ไทยให้ทัดเทียมสากลอย่างแท้จริงค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามข่าวใหญ่ด้านเศรษฐกิจกันต่อนะคะข่าวนี้นะคะถือเป็นข่าวดีที่น่าจับตามองมากเลยล่ะค่ะเพราะรัฐบาลเตรียมเดินหน้าอัดฉีดและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากแบบจัดเต็มเลยล่ะค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1/2569ค่ะเพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะโดยจัดตั้งคณะทำงาน4 คณะได้แก่คณะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และวิซิเตอร์อีโคโนมีคณะด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME และคณะด้านการค้าระหว่างประเทศค่ะซึ่งมีนายวีรศักดิ์โคสุรัตน์เป็นประธานคณะที่1และ4และดร.กอบศักดิ์ภูตระกูลเป็นประธานคณะที่2และที่3หัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนะคะคือการจัดทำควิกบิ๊กวินค่ะให้เกิดผลสัมฤทธิ์ภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวางบิ๊กวินสำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีค่ะอีกทั้งค่ะกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าอาชีพรายได้ให้ท้องถิ่นค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะได้นำเสนอแนวทางการจัดเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยและโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสค่ะที่ตั้งเป้าเริ่มดำเนินการให้ทันในช่วงกรีนซีซั่นนี้ค่ะโดยให้ความสำคัญกับการเยียวยาควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจเบื้องต้นรัฐบาลค่ะจะ สมทบค่าใช้จ่ายในส่วนของโรงแรมที่พักโดยรัฐช่วยสมทบที่50%/50%หรือ60%/40%ค่ะโดยไม่แบ่งเมืองหลักหรือเมืองรองนะคะเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมลดภาระต้นทุนให้ผู้ประกอบการรายย่อยและธุรกิจการท่องเที่ยวในท้องถิ่นและให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวหมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569ในวันที่14 สิงหาคม 2569นี้ค่ะโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานในการประชุมค่ะคุณผู้ฟังคะนับได้ว่าเป็นทิศทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่น่าสนใจและตรงจุดมากเลยล่ะค่ะโดยเฉพาะการดึงทุนทางวัฒนธรรมนะคะมาสร้างรายได้ให้ชุมชนควบคู่ไปกับการปลดล็อกกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจค่ะแถมยังกระจายโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะทั้งเมืองหลักและเมืองรองอย่างเท่าเทียมเลยนะคะค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูในส่วนของกระทรวงพลังงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.และบริษัทบอสคาสไทยเทลิวิชั่นจำกัดค่ะขอเชิญชวนสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความทรงจำและพรหมลิขิตค่ะผ่านภาพยนตร์โรแมนติกดราม่าแฟนตาซีค่ะHer in frame เธอในภาพนั้นที่ถ่ายทอดทุกความรู้สึกผ่านภาพถ่ายที่บันทึกความทรงจำเหนือการเวลาซึ่งนับเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกนะคะที่กฟผ.ร่วมสร้างเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งความพิเศษของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะคือการได้น้องต่อธนภพค่ะและลีน่าลาลีน่าชูเอ็ดมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่อบอุ่นลึกซึ้งและเต็มไปด้วยความหวังผ่านตัวละครตะวันและมินตราค่ะที่จะนำพาคุณผู้ชมนะคะค่อยๆเดินทางไปพร้อมกับความทรงจำความผูกพันและความหมายของการรอคอยพร้อมกับสอดแทรกเล่าเรื่องความงดงามของเขื่อนสิริกิติ์ค่ะและบ้านห้วยต้าซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆเหนือเขื่อนที่สมเด็จพระบรมมาราชชนนีพันปีหลวงเสด็จไปถึง11ครั้งค่ะซึ่งรวมออกเดินทางไปกับเรื่องราวที่จะสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพ็กกรุ๊ป4จังหวัดค่ะร วมจำนวน10รอบพิเศษค่ะในวันเสาร์ที่22และวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569นี้ค่ะวันละ1รอบฉายฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายทุกที่นั่งค่ะโดยคุณผู้ฟังนะคะสามารถไปรับชมได้ที่จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะโรงภาพยนตร์พารากอนซินีเพ็กและเมเจอร์รัชโยธินค่ะรอบฉาย 13:00 น.ค่ะในจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่เมเจอร์เซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ค่ะโรงภาพยนตร์ที่4รอบฉาย 13:00 น.ค่ะและจังหวัดขอนแก่นนะคะเมเจอร์โลตัสขอนแก่นประตูน้ำโรงภาพยนตร์ที่3รอบฉาย 13:00 น.เช่นกันค่ะและจังหวัดสงขลาค่ะโรงภาพยนตร์หาดใหญ่ซินีเพ็กโรงภาพยนตร์ที่6ค่ะรอบฉาย 13:00 น.ค่ะซึ่งสามารถกดจองตั๋วนะคะได้แล้ววันนี้ทางทิกเก็ตเมลอนค่ะหรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook กฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและ Facebook บรอดคาสต์ไทยเทลิวิชั่นค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี
2: ่ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสาการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะมาดูข่าวผลงานการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรากันบ้างค่ะจังหวัดพังงาเดินหน้าปฏิบัติการโอเปเรชั่น90 day พาแผนยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดอย่างเข้มข้นค่ะหลังได้รับเบาะแสและข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรมลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่โดยเมื่อวันที่11สิงหาคม2569ที่ผ่านมาค่ะภายใต้การอำนวยการของนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดนายอำเภอไทยเหมืองและป้องกันจังหวัดพังงามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนำโดยร้อยโทจิรายุทธยงยุทธผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเจ้าพนักงานปปส.นายอดินันท์คดชโสพันธ์ปลัดอำเภอไทยเหมืองเจ้าพนักงานปปส.พร้อมด้วยสมาชิกอส.ร้อยบก.บร.และร้อยอส.อ.ไทยเหมืองลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะหลังได้รับการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนจากประชาชนว่าบริเวณทางเข้าบางยวนตำบลตากแดดอำเภอเมืองพังงามีชายวัยรุ่นค่ะซึ่งเพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำมีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดให้กับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่จึงลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อเท็จจริงและวางแผนล่อซื้อยาเสพติดค่ะกระทั่งวันที่11สิงหาคม2569เวลาประมาณ22นาฬิกาค่ะสามารถจับกุมนายท็อปอายุ30ปีชาวบ้านตำบลตากแดดพร้อมของกลางยาบ้า2มัดกับ5ถุงรวมจำนวน 4,702 เม็ดค่ะและเศษยาบ้าอีก 0.4 กรัมเงินสด 12,180 บาทเงินสดที่ใช้ในการล่อซื้อ 19,000 บาทและโทรศัพท์มือถือ2เครื่องค่ะเบื้องต้นค่ะแจ้งข้อกล่าวหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภทที่1เม็ดแอมเฟตามีนหรือยาบ้าค่ะโดยการขายและจำหน่ายโดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนค่ะโดยพี่น้องประชาชนนะคะสามารถแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้ที่โทร082-425-9441หรือ064-180-7328ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะก็นับเป็นอีกหนึ่งผลงานที่ต้องชื่นชมนะคะทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอส.และที่สำคัญที่สุดค่ะคือพลังประชาชนในพื้นที่ค่ะเพราะการแจ้งเบาะแสนะคะก็สามารถช่วยชีวิตวัยรุ่นนะคะและลูกหลานของเราไม่ให้ตกเป็นทาสยาเสพติดได้นะคะและทางจังหวัดพังงาค่ะที่นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยืนยันค่ะว่าจะเดินหน้ากวาดล้างอย่างต่อเนื่องค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายกันที่ข่าวดีนะคะความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดพังงาค่ะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ค่ะเนื่องในวันแม่แห่งชาติ2569ค่ะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 9:29 น.ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ค่ะณห้อง Exhibition Hall 6ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะโอกาสนี้ค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยนางสรัญญาเพชรยวนประธานแม่บ้านมหาดไทยค่ะจังหวัดพังงาเฝ้ารับเสด็จเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติประจำปี2569พร้อมกันนี้ค่ะนายไพรัตน์เพชรยวนเข้ารับพระราชทานโล่เกียรติคุณลูกผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ประจำปี2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพรรณาจ จดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญสำหรับการจัดงานวันแม่แห่งชาตินะคะโดยคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นครั้งแรกค่ะเมื่อวันที่12สิงหาคม2519ซึ่งเป็นปีที่ได้กำหนดให้วันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะและได้จัดสืบเนื่องมากระทั่งถึงในปัจจุบันโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ในการดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยกย่องคุณงามความดีของแม่ผู้เป็นมารดาของบุตรรวมถึงบุตรผู้มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อมารดาค่ะซึ่งในส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีค่ะขานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะและถือเป็นเกียรติประวัติอันน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งค่ะงานวันแม่แห่งชาติที่สภาสังคมสงเคราะห์จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนานนอกเหนือจากการยกย่องเชิดชูเกียรติแม่และลูกกตัญญูแล้วนะคะหัวใจสำคัญก็ยังเป็นการย้ำเตือนให้พวกเราทุกคนนะคะได้ตระหนักถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของแม่ซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจให้พวกเราทุกคนมุ่งทำความดีและตอบแทนพระคุณแม่ในทุกๆวันค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้นะคะรายการร้อยเรื่องอันดามันก็หมดเวลาลงแล้วค่ะน้องปลายและทีมงานสวท.พังงาขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะและก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายไม่ว่าจะรับฟังจากสวท.ตะกั่วป่าสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตและสวท.ระนองค่ะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ทาง FM 100 MHz และ Facebook Live สวท.พังงาเรดิโอสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
2: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซฟบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
1: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทันรู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอร์ดแคสต
3: ์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพอย่าละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: เธอเคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู
6: ่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อน
5: ไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
6: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
5: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
6: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
5: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
7: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกต พูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
10: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
9: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
11: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคน
12: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตความถี่ 96.75 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 12 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องผู้นำยูเครนเรียกร้องให้สหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยเอาชนะโปแลนด์3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์และใช้ฐานข้อมูลชุดเดียวกันยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชน
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพคเมืองทองธานีโดยกล่าวว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการทำงานร่วมกันภายใต้หลักบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตจากเศรษฐกิจพิชิตอันธพาลและเร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคง9ประเด็นให้แก่การรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันมีความซับซ้อนและมีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุสำหรับการควบคุมอาวุธปืนกำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือใบพ.3พร้อมขอให้ร่วมกันตั้งการตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังขณะเดียวกันรัฐบาลได้มอบหมายให้นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้ยังกำชับให้ปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดโดยยึดหลักติดชื่อถือพฤติกรรมและสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
3: ขอให้เน้นในเรื่องของการตรวจจับการพกพาอาวุธผิดกฎหมายดำเนินคดีอย่างเต็มที่ในส่วนของรัฐบาลก็กำลังมอบหมายให้ทางท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านประกรณ์ลินประพันธ์ได้ทำงานยกร่างสังคายนาหรือแม้กระทั่งออกพรบว่าด้วยอาวุธปืนใหม่ขึ้นมาขอยืนยันว่าให้ท่านทั้งหลายได้เข้มงวดกับการปราบปรามอันธพาลเหล่านี้องค์กรอาชญากรรมผู้บงการผู้สนับสนุนผลประโยชน์ต่างๆที่อยู่เบื้องหลังในภารกิจทั้งหมดนี่นะครับอบายมุขสถานบันเทิงผิดกฎหมายยาเสพติดค้ามนุษย์ไซเบอร์อิทธิพลนอมินีนี่นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวขอให้ท่านใช้หลักที่ผมได้มอบหมายให้ท่านได้มีความเป็นอิสระอย่างสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือปิดชื่อถือพฤติกรรมนะครับไม่ต้องสนใจโทรศัพท์ใครที่จะโทรเข้ามาน
2: ายกรัฐมนตรียังขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่จะช่วยให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นคณิตราชขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางเยือนกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียร่วมการประชุมความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9เพื่อขยายการค้าการลงทุนและเตรียมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์การทูตไทยรัสเซียในปีหน้า
4: นายศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือ JC ครั้งที่9ระหว่างวันที่12ถึง15สิงหาคมนี้โดยจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญของรัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทวิภาคีอย่างรอบด้านตลอดจนขับเคลื่อนนโยบายการทูตเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนกับรัสเซียอีกทั้งจะนำคณะนักธุรกิจไทยจากภาคต่างๆอาทิอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารพลังงานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและสุขภาวะร่วมเดินทางเพื่อหาลู่ทางการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศโดยในวันนี้นายศรีศักดิ์จะเริ่มภารกิจทันทีโดยมีกำหนดพบกับประธานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสำนักงานคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียรวมถึงพบหารือกับรองนายกรัฐมนตรีรัสเซียและจะประชุมหารือกับประธานสภาธุรกิจรัสเซียไทยด้วยทั้งนี้ประเทศไทยและสหพันธรัฐรัสเซียมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดอย่างยาวนานโดยรัสเซียเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียและมีจำนวนนักท่องเที่ยวเดินทางเยือนประเทศไทยมากที่สุดในภูมิภาคยุโรปและทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีหน้าปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ตรวจสอบคะแนนตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้
5: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้กำชับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.เร่งสร้างความโปร่งใสในกระบวนการสอบแข่งขันบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568หลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.มีมติให้ยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่สท.จึงได้จัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เปิดให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีใหม่สามารถยื่นคำร้องขอดูคะแนนสอบของตนเองได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้ในวันและเวลาราชการหรือ8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีผ่าน2ช่องทางได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าการเปิดให้ตรวจสอบคะแนนในครั้งนี้เป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและผู้เข้าสอบทุกคนโดยสท.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อรับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนอย่างเป็นระบบและยึดหลักถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้กระบวนการสอบแข่งขันท้องถิ่นเดินหน้าต่อไปอย่างเป็นธรรมชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรเสนอแนะให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อผู้ทุจริตสอบท้องถิ่น 5,925 รายให้5หน่วยงานตรวจสอบเส้นทางการเงินให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายอัศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงความคืบหน้าคดีเรียกรับเงินและทุจริตการสอบท้องถิ่นหลังกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าตรวจสอบพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษโดยระบุว่าขณะนี้มีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นจำนวน 5,925 รายจึงขอให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นส่งรายชื่อทั้งหมดให้ปปช.ปปง. DSI ปปท.และ CIB ตรวจสอบทันทีทั้งเส้นทางการเงินผู้ร่วมขบวนการผู้บงการและผู้ได้รับประโยชน์พร้อมย้ำว่าหลังทั้ง5หน่วยงานลงนาม MOU แล้วต้องดำเนินการให้เกิดผลจริงผู้กระทำผิดต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายโดยไม่มีข้อยกเว้นพร้อมระบุว่าประชาชนแจ้งความไว้ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาแต่คดียังไม่มีความคืบหน้าจึงขอให้กระบวนการตรวจสอบเดินหน้าต่อและดำเนินคดีให้แล้วเสร็จภายใน30วันเพื่อให้ผู้บริสุทธิ์ที่ตั้งใจสอบและทำคะแนนได้ดีได้รับโอกาสเข้ารับราชการส่วนผู้ทุจริตต้องถูกนำชื่อออกจากระบบและไม่ได้รับราชการคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรติดตามโครงการ THAI Passport โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4เตรียมพิจารณาใช้อำนาจเรียกมาชี้แจงและอาจนำเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นางสาวรัชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังประชุมติดตามโครงการ TSAI Passport วันนี้ว่ากรรมธิการติดตามการแก้ไขสัญญาระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกับคู่สัญญา2บริษัทพร้อมขอเอกสารการประมูลโดยเฉพาะรายละเอียดการประชาสัมพันธ์หลังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับ TOR และเกณฑ์ให้คะแนนขณะนี้ได้รับเอกสารเพียง2บริษัทส่วนเอกสารอีก2บริษัทรวมถึงรายงานการประชุมและเกณฑ์ให้คะแนนด้าน AI การประชาสัมพันธ์การอบรมและ call center ยังไม่ได้รับโดย TOR กำหนดให้จอประชาสัมพันธ์ออฟไลน์ระดับท็อป5ของประเทศแต่เอกสารไม่ระบุว่าจะใช้จอของบริษัทใดซึ่งขอให้กองทุน DE ชี้แจงหลักเกณฑ์ให้ชัดเจนส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไม่เข้าชี้แจงเป็นครั้งที่4และมอบหมายปลัดกระทรวงมาแทนหากครั้งต่อไปยังไม่มาและเอกสารยังไม่ครบคณะกรรมการอาจใช้อำนาจตามกฎหมายเรียกชี้แจงพร้อมระบุว่าเรื่อง TSAI Passport อาจเป็นหนึ่งในประเด็นที่จะนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจในสมัยประชุมหน้า
7: อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนมากๆนะคะของโครงการนี้คือโครงการนี้เนี่ยมีปัญหาแล้วก็ไม่พร้อมแต่แรกมีปัญหาทั้งเรื่องของ TOR แล้วก็สัญญาเพราะว่าถ้าโครงการนี้ไม่มีปัญหาเนี่ยเสียงของพวกเราเนี่ยไม่ว่าเราพวกเราจะพูดดังแค่ไหนอ่ะมันไม่มีทางที่จะชะลอโครงการให้ออกมาได้นานคิดว่าการมาชี้แจงกับกรรมธิการแล้วก็การตอบคำถามตรงไปตรงมากับกรรมธิการในเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจมันก็อาจจะทำให้คุณชัยชนกเนี่ยออกจากภาพที่จะต้องเป็นไข่ในหินหรือว่าเป็นลูกแง่หรือว่าเป็นคนที่จะต้องมีผู้พิทักษ์คอยห้อมล้อมปกป้องตลอดเวลาได้โตเป็นผู้ใหญ่ได้แล้วทำอะไรได้ด้วยตัวเองแล้วก็มาชี้แจงกับกรรมธิการด้วยตัวเองได้แล้วอันนี้ก็แน่นอนค่ะก็คงจะเป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราจะต้องเอาไปอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยเพราะว่าที่ฉันคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ทุกอย่างมันชัดเจนหมดแล้ว
6: นางสาวรัชนกยังตั้งข้อสังเกตว่าโครงการนี้มีปัญหาตั้งแต่ TOR และสัญญามีการเลื่อนเปิดลงทะเบียนและเปลี่ยนรูปแบบการจ่ายเงินจึงตั้งคำถามว่าการแก้ไขสัญญาเป็นการแก้ปัญหาหรือเพื่อปกปิดข้อบกพร่องวาสนาตระเกตรายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเปิดเผยภาคธุรกิจไทยตื่นตัวขอรับการส่งเสริมการลงทุนเปลี่ยนผ่านสู่สมาร์ทอินดัสทรีกว่า 1,300 โครงการมูลค่ากว่า 146,000 ล้านบาทยกระดับอุตสาหกรรมไทยรับมือกติกาสากล
8: นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยถึงความสำเร็จในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยให้ก้าวสู่ยุคใหม่ภายใต้มาตรการยกระดับอุตสาหกรรมสู่ Smart and Sustainable Industry ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติอย่างล้นหลามโดยนับตั้งแต่เริ่มมาตรการในปี2566จนถึงครึ่งปีแรกของปี2569มียอดขอรับการส่งเสริมแล้วจำนวน 1,397 โครงการคิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 146,000 ล้านบาทภาคธุรกิจได้เร่งปรับตัวครั้งใหญ่ผ่านการลงทุนยกระดับกระบวนการผลิตสู่สมาร์ทอินดัสทรีด้วยการนำระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์และเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการเพื่อเพิ่มผลิตภาพและลดข้อผิดพลาดควบคู่ไปกับการเปลี่ยนผ่านสู่กรีนอินดัสทรีที่มุ่งเน้นการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพการนำพลังงานทดแทนมาใช้และการปรับปรุงโรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมทางนี้ BOI เน้นย้ำว่าการปรับตัวสู่แนวทาง Smart and Green ถือเป็นหัวใจสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะโจทย์ของธุรกิจยุคใหม่ไม่ได้แข่งขันกันเพียงแค่ต้นทุนแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นประสิทธิภาพและความรับผิดชอบต่อโลกซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยสามารถยืนหยัดแข่งขันบนกติกาสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมารายงาน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: รัฐบาลเผยยอดขายงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมี5วันยอดสะสมกว่า367ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับฐานรากโดยส่งเสริมให้ผลิตภัณฑ์โอท็อปและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีพื้นที่ตลาดเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและสามารถสร้างรายได้กลับสู่ผู้ประกอบการและชุมชนโดยตรงซึ่งผลตอบรับจากการจัดงานศิลปอาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของสินค้าไทยในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับวันที่12สิงหาคมเพียงวันเดียวมียอดจำหน่ายรวมกว่า 82,735,853 บาทสูงที่สุดนับตั้งแต่เปิดงานแบ่งเป็นยอดจำหน่ายหน้าร้าน 73,952,767 บาทยอดสั่งซื้อ 5,779,439 บาทและยอดจำหน่ายออนไลน์ 3,3647 บาทขณะที่ยอดจำหน่ายรายวันตั้งแต่วันที่8ถึง12สิงหาคม2569ยอดสะสม5วันอยู่ที่367,933,077 บาทเมื่อพิจารณาตามประเภทผลิตภัณฑ์ยอดจำหน่ายสะสมส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผ้าและเครื่องแต่งกายประมาณกว่า193ล้านบาทรองลงมาเป็นอาหารประมาณกว่า66ล้านบาทของใช้ประมาณกว่า41ล้านบาทสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารประมาณ8ล้าน8แสนบาทและเครื่องดื่มประมาณ7ล้าน5แสนบาททั้งนี้งานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมียังจัดต่อเนื่องถึงวันที่16สิงหาคม2569รัฐบาลกำชับกรมชลประทานเตรียมพร้อมช่วยประชาชนทันทีหลังพบพื้นที่เฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดเนื่องจากยังมีฝนตกต่อเนื่องร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามสถานการณ์ฝนและน้ำอย่างใกล้ชิดหลังยังมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมกำชับกรมชลประทานเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเครื่องมือและบุคลากรให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยสำหรับพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ12จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนน่านมุกดาหารสระบุรีร้อยเอ็ดยะโสธรนครพนมอุดรธานีพิษณุโลกและอำนาจเจริญส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานยังติดตามปริมาณน้ำเหนือและปริมาณฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำน้ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากขอให้ติดตามประกาศเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นควรเตรียมขนย้ายสิ่งของเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการเกษตรขึ้นสู่ที่สูงรวมทั้งเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ล่วงหน้าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในหลายจังหวัดริมแม่น้ำโขงสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยสถานการณ์แม่น้ำโขงในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่าการระบายน้ำจากเขื่อนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือสปป.ลาวส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดบึงกาฬหนองคายนครพนมและมุกดาหารสูงขึ้นใกล้ระดับตลิ่งแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ 50-90 เซนติเมตรทั้งนี้สทนช.คาดว่าระดับน้ำโขงจะลดลงภายใน 2-5 วันแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและหนองคายขณะที่จังหวัดริมโขงได้เตรียมกระสอบทรายและเครื่องสูบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าแล้วส่วนภาคเหนือยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะจังหวัดเชียงรายพะเยาสุโขทัยและน่านขณะที่ภาคกลางสถานการณ์น้ำยังบริหารจัดการได้
10: แนวโน้มเนี่ยทางเขื่อนไซยบรีเนี่ยก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำให้เหลือวันละ 9,000 ซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำอีกสัก 2-3 วันข้างหน้าเนี่ยก็จะมีระดับลดลงแต่ทั้งนี้ในเรื่องของการบริการเนี่ยเราได้รับความร่วมมือจาก MRC กับประเทศลาวในการส่งต่อข้อมูลทั้ง13เขื่อนหลักๆไม่ว่าจะเป็นเขื่อนไซยบรีดอนสะโฮงอะไรต่างๆทั้งหมดเนี่ยส่งมาให้เรานะครับจะประกอบด้วยของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนปริมาณน้ำที่ระบายน้ำออกจากเขื่อนแล้วก็เรื่องของปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่นะครับทำให้เราสามารถที่จะระบายน้ำล่วงหน้าได้ในเขื่อนไหนบ้าง แต่ตอนนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในบางจังหวัดก็จะมีจุดต่ำๆที่จะทำให้น้ำเนี่ยเทเข้าไปในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นได้คาดการณ์ว่าน่าจะประมาณสัก 2-5 วันนะครับปริมาณน้ำจะค่อยๆลดลงแต่ก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการได้
0: รองเลขาธิการสทนช.ยังกล่าวถึงแนวโน้มเอลนีโญว่าอาจทำให้ฝนตกน้อยและเกิดภัยแล้งตั้งแต่เดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงเดือนเมษายนหรือพฤษภาคม2570จึงขอให้เกษตรกรสำรองน้ำไว้ใช้ลดการใช้น้ำที่สิ้นเปลืองและวางแผนเพาะปลูกให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำในพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานบริการจับตาสถานการณ์น้ำใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมที่พบน้ำโขงสูงเกินขีดวิกฤตหากจำเป็นประสานหน่วยทหารช่วยอพยพผู้ป่วย
2: นายพัฒนากองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้สั่งการให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดริมน้ำโขงได้แก่จังหวัดนครพนมมุกดาหารและบึงกาฬล่าสุดได้รับรายงานว่าขณะนี้จังหวัดนครพนมระดับน้ำโขงอยู่ที่12เมตร4เซนติเมตรสูงกว่าเกณฑ์วิกฤต4เซนติเมตรแล้วและคาดว่าจะสูงสุดวันนี้เวลาประมาณ 12:13 น.จึงสั่งการให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพนมเร่งเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ที่อยู่ชั้นล่างจัดพื้นที่จอดรถและรถพยาบาลในจุดปลอดภัยพร้อมเตรียมระบบไฟฟ้าสำรองและน้ำมันเชื้อเพลิงรวมถึงยาเวชภัณฑ์จำเป็นออกซิเจนเลือดและระบบไอทีสื่อสารและกำลังคนตลอดจนแผนดูแลผู้ป่วยวิกฤตกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงเส้นทางอพยพและระบบส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงการวางเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรในโซนแยกประปาเพื่อป้องกันน้ำท่วมถนนและพื้นที่สำคัญพร้อมระบบสำรองกรณีฝนตกหนักหรือน้ำโขงหนุนสูงโดยให้รายงานสถานการณ์ทุกวันเวลา 8:00 น.นอกจากนี้ส่วนกลางโดยกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากกองทัพไทยหรือหน่วยงานทหารในพื้นที่สนับสนุนกำลังพลยานพาหนะยกสูงหรือเรือพร้อมอุปกรณ์ที่จำเป็นในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้ป่วยและญาติเข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพนมหรือโรงพยาบาลชุมชนกรณีน้ำท่วมพื้นที่โดยรอบแต่ระบบบริการยังสามารถให้บริการได้ตามปกติหรือจำเป็นต้องอพยพหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปยังโรงพยาบาลตามแผนที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดหากน้ำท่วมโรงพยาบาลจนไม่สามารถให้บริการได้หรือหมอนอุดมพรรายงาน
0: สำนักงานชลประทานที่7ติดตามเฝ้าระวังป้องกันน้ำมูลเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
11: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประเมินวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำและนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันสามารถรองรับผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดเพราะจากช่วงที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทำให้น้ำในลุ่มน้ำมูลมีระดับน้ำสูงขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำมูลในหลายจุดได้แก่สถานีวัดน้ำเอ็ม7สะพานเสรีประชาธิปไตยอำเภอเมืองอุบลราชธานีบริเวณวัดเสนาวงศ์บริเวณชุมชนท่าก้อไผ่อำเภอวดินชำราบและติดตามการติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฮโดรฟลูขนาด24นิ้วจำนวน4เครื่องเพื่อเตรียมพร้อมลดผลกระทบอุทกภัยแก่ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำมูลเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและแนวโน้มทรงตัวนายปริญญาคัชมาศกล่าวว่าสำนักงานชลประทานที่7ได้ปฏิบัติตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนปี2569อย่างเคร่งครัดและติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดอีกทั้งเตรียมเครื่องมือเครื่องจักรกลและเจ้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
0: จังหวัดตรังประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยเพื่อหยุดยั้งความเสียหายภาคเกษตร
12: นางสาวกิติยาสุปันตีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตรังได้ร่วมกันบูรณาการเพื่อรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนที่ตกลงมาในระยะนี้และอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและประชาชนทางด้านพืชประมงและปศุสัตว์ทั้งนี้ได้จัดตั้งศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดตรังขึ้นโดยประสานงานร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรังอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินวิเคราะห์สถานการณ์สำรวจพื้นที่เสี่ยงด้านพืชประมงและปศุสัตว์และเตรียมข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุเตรียมมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อหยุดยั้งความเสียหายเช่นการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำการอพยพสัตว์การบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เกษตรและสำรวจความเสียหายตลอดจนการเยียวยาช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังยอยศพรอัครไกลศรีสวทตรังรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการประเมินผลผลิตของข้าวในฤดูการผลิตปีนี้ที่คาดว่าจะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลนิโญเตรียมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม
13: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังจากที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรหรือสสก.ได้ประเมินผลผลิตข้าวในฤดูการผลิต 2569/2570 จะมีปริมาณลดลงจากอิทธิพลของ

0: ห้องและคาดว่าจะมีการเรียกประชุมคณะอนุกรรมการชุดดังกล่าวเร็วๆนี้เพื่อหาข้อสรุปและนำเสนอต่อที่ประชุมนบค.เพื่อกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นรูปธรรมต่อไป
1: ตอนนี้เราก็มีการประชุมนอกรอบกันไปว่ากำลังจะดูว่าพยายามจะรวบรวมความต้องการที่ทางด้านของข้อเรียกร้องของชาวนาเขาต้องการอย่างไรนะครับแล้วข้อเสนอคือทางกระทรวงพาณิชย์ก็พูดทำนองเหมือนกับว่าเรื่องที่จะช่วยไร่ละ1,000 บาทเนี่ยนะครับคงอาจจะต่อไปอาจจะทำไม่ได้ประเด็นนี้มันก็ต้องว่าให้แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าทำไม่ได้เนี่ยช่วยพวกเกษตรกรในลักษณะอย่างไรบ้างก็ให้ทางฝ่ายกรมการค้าภายในทางด้านของกระทรวงการคลังดูมาตรการต่างๆว่าจะช่วยเหลือเขาได้อย่างไรบ้างซึ่งตอนนี้ก็เป็นการคุยกันนอกรอบอยู่นะครับและยังไม่ประชุมอนุนะครับเดี๋ยวได้ข้อมูลเพิ่มเติมเสร็จแล้วก็คงจะประชุมอนุ
0: ขณะที่นายทัชวานแพทย์ยาไทยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยสร้างไทยได้ให้ความเห็นว่าสืบเนื่องจากการประชุมนบค.ครั้งที่ผ่านมาแม้ที่ประชุมจะมีการอนุมัติโครงการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวซึ่งเป็นมาตรการปลายน้ำด้านการตลาดที่จะเห็นผลหลังการเก็บเกี่ยวแต่กลับยังไม่มีมาตรการด้านการช่วยเหลือด้านการผลิตหรือต้นน้ำออกมาอย่างเป็นรูปธรรมจึงขอเรียกร้องไปยังรัฐบาลและที่ประชุมนบค.เร่งตัดสินใจและประกาศนโยบายที่ชัดเจนโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ชาวนาสามารถวางแผนการทำเกษตรให้สอดคล้องกับการสนับสนุนของภาครัฐพร้อมทั้งต้องมีมาตรการชดเชยรองรับในการแก้ปัญหารากลึกทั้งเรื่องต้นทุนการบริหารจัดการน้ำและหลักประกันทางราคาที่ไม่ทำให้เกษตรกรต้องขาดทุนชวนันท์มาลีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2เพื่อสร้างความมั่นคงวัคซีนและให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติครั้งที่2ที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระการพิจารณาถึงความก้าวหน้าโครงการสร้างประสิทธิภาพการผลิตวัคซีนด้วยเทคโนโลยีเซลล์เพาะเลี้ยงเพื่อความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศและภูมิภาครวมถึงพิจารณาการสนับสนุนผู้ผลิตวัคซีนภายในประเทศตามระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและพิจารณาความก้าวหน้าการขึ้นทะเบียนตำรับ TRCS botulinum antitoxin และวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกชนิด9สายพันธุ์นายทรงศักดิ์กล่าวว่าคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติถือเป็นกลไกสำคัญที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนและผลักดันนโยบายเกี่ยวกับวัคซีนของประเทศเพื่อสร้างความมั่นคงทางวัคซีนและส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงวัคซีนที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมพร้อมขอเชิญชวนคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมวัคซีนแห่งชาติครั้งที่12ที่จัดโดยสถาบันวัคซีนแห่งชาติระหว่างวันที่14-16กันยายนนี้ที่โรงแรมอัศวินการคอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครซึ่งการประชุมในวันนี้สถาบันวัคซีนแห่งชาติจะนำเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมรับทราบและขอรับความเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะเรื่องการพิจารณาการพัฒนาวัคซีนให้ประเทศมีความพร้อมที่จะใช้วัคซีนป้องกันโรคต่างๆนอกจากนี้ยังเป็นเรื่องเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับการขับเคลื่อนวัคซีนแห่งชาติจึงขอให้คณะกรรมการช่วยให้ข้อเสนอแนะเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมวัคซีนแห่งชาติศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
4: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว CNN โดยเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐขายขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot ร้อยละ5ให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีของรัสเซียในช่วงฤดูหนาวโดยให้เหตุผลว่าปีนี้ยูเครนมีขีปนาวุธสกัดกั้นลดลงเหลือเพียง2ใน5เมื่อเทียบกับจำนวนของขีปนาวุธสกัดกั้นที่มีในปี2568 ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าหากสหรัฐขายขีปนาวุธดังกล่าวให้แก่ยูเครนร้อยละ10อาจช่วยให้ยูเคร

0: เครนสามารถทำลายขีปนาวุธวิถีโค้งของรัสเซียได้ทั้งหมดทั้งนี้ยูเครนกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนขีปนาวุธสำหรับระบบป้องกันภัยทางอากาศแพทริออตอย่างหนักนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลทำสงครามกับอิหร่านเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนาวาฟสลามแห่งเลบานอนออกแถลงการประนามกรณีที่อิสราเอลโจมตีหรือถอนและทำลายโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยอาคารของหน่วยงานภาครัฐและศาสนสถานหลายแห่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนโดยอ้างว่าสถานที่เหล่านี้เป็นเป้าหมายทางทหารแต่การทำลายสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้กลับมีวัตถุประสงค์เพื่อขับไล่พลเรือนชาวเลบานอนซึ่งถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศอย่างร้ายแรงด้านนายอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลให้คำมั่นว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF จะยังคงประจำการอยู่ในเขตความมั่นคงบริเวณพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปและกำลังทำลายโครงสร้างพื้นฐานใต้ดินและบ้านเรือนทั้งหมดในพื้นที่ดังกล่าวนายฮอเก้โรดริเกสประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเปิดเผยว่ารัฐบาลเวเนซุเอลากำลังผลักดันการนำทองคำสำรองของเวเนซุเอลาซึ่งเก็บอยู่ในธนาคารกลางของอังกฤษมูลค่าประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกลับคืนประเทศเพื่อนำมาใช้ในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยระบบสาธารณสุขและระบบไฟฟ้ารวมถึงการเก็บกู้ซากปรักหักพังทั้งนี้เวเนซุเอลาเผชิญเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 รายและยังกระทบต่อปัญหาการกระจายสินค้ารวมถึงเป็นการซ้ำเติมปัญหาเงินเฟ้อโดยอัตราเงินเฟ้อของเวเนซุเอลาในเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 19.9 จากเดิมอัตราร้อยละ 13.8 ในเดือนก่อนหน้ากระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันเปิดเผยในวันนี้ว่าทางการไต้หวันตรวจพบการโจมตีทางไซเบอร์จากต่างประเทศต่อหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่งเมื่อเดือนที่แล้วโดยมนุษย์และ AI agent ซึ่งเป็นระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถดำเนินงานและตัดสินใจบางอย่างได้ด้วยตนเองได้ร่วมกันโจมตีระบบของหน่วยงานเหล่านี้ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบจากการโจมตีดังกล่าวสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วภายหลังเหตุการณ์ดังกล่าวรัฐบาลไต้หวันออกมาตรการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ใช้ AI พร้อมเพิ่มการเฝ้าระวังระบบของหน่วยงานภาครัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกิจการดิจิทัลของไต้หวันไม่ได้ระบุว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกี่ยวข้องกับจีนแม้ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าการโจมตีทางไซเบอร์ของจีนต่อไต้หวันในปี2568เพิ่มขึ้นร้อยละ6จากปีก่อนหน้าซึ่งเฉลี่ยวันละกว่า 2,600,000 ครั้งต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบ16ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะโปแลนด์3-1เซต19-25 25-11 10-25 และ25-13 ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปพบกับไชนีสไทเปในวันพรุ่งนี้เวลา 4:00 นตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กศึกฟุตบอลยูฟ่าซุปเปอร์คัพที่สนามเรดบูลอารีนาเมืองซาบวกประเทศออสเตรียปารีสแซงแชแมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจากฝรั่งเศสเฉือนเอาชนะแอสตันวิลล่าแชมป์ยูโรปาลีกจากอังกฤษ2-1คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์2สมัยซ้อนของ PSG อีกด้วยฟุตบอลอุ่นเครื่องปรีซีซั่นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฤดูกาล2026ถึง2027ที่สนามโครกพาร์คนครดับลินประเทศไอร์แลนด์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยจุดโทษเอาชนะลีดส์ยูไนเต็ดบุดวิด5-4หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1ด้านอาร์เซนอลเปิดบ้านเอมิเรตสเตเดียมโดยจุดโทษเอาชนะโคโม4-3หลังเสมอกันในเวลา90นาที1-1สมาคมฟุตบอลเนเธอร์แลนด์ประกาศแต่งตั้งชาบีเอนันเดสกุนซือหนุ่มชาวสเปนขึ้นเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมชาติเนเธอร์แลนด์แทนโรนัลด์คูมันที่อำลาตำแหน่งไปหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยชาบีจะเซ็นสัญญาคุมทัพอัศวินสีส้มเป็นระยะเวลา4ปีโดยจะประเดิมคุมทีมนัดแรกในศึกยูฟ่าเนชั่นลีกกับเยอรมนีที่สนามโยฮันครัฟอารีนากรุงอัมสเตอร์ดัมในวันที่24กรกฎาคมนี้ โค้ชมิมธิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่14ถึง23สิงหาคมนี้ว่าทุกคนในทีมถือว่ามีความพร้อมที่ดีการไปอุ่นเครื่องในครั้งนี้ทุกคนจะได้โชว์ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเพราะหลายคนยังไม่เคยแข่งขันในระดับนานาชาติมาก่อนจึงนับเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เรียนรู้จากสนามจริงและมีเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าแชมป์มาครองให้ได้สำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงรายการสีการดีเมอร์เดกาครับ2026ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 อยู่ในกลุ่ม B ร่วมกับสิงคโปร์จอร์แดนและอินโดนีเซีย B โดยแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อหาทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศโดยนัดแรกทีมชาติไทยจะประเดิมสนามพบกับอินโดนีเซีย B ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาที่ซุปเปอร์ซ็อกเกอร์อารีนาคูดุสประเทศอินโดนีเซียสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดทีมดังจากศึกฟุตบอลไทยลีกประกาศปล่อยตัวอิทธิมนทิพเนตรปีกทีมชาติไทย U19 ไปร่วมทีมคอนซาโดเล่ซัปโปโรจากเจลีก2ด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลโดยอิทธิมนจะสวมเสื้อหมายเลข79ให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือลงสู้ศึก J2 ในฤดูกาล2026ถึง2027การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทัชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานวันสุดท้ายทีมไทยส่งนักกีฬาลงชิงชัย2คนโดยณัฐฐานิชาการะเกดรุ่นเยาวชนหญิง69กิโลกรัมทำสถิติในท่าสแนช89กิโลกรัมและคลีนแอนด์เจิร์ก118กิโลกรัมน้ำหนักรวม207กิโลกรัมจบอันดับที่5ของรายการส่วนรุ่นเยาวชนชาย95กิโลกรัมกลุ่ม B ประสิทธิ์จอมเดชพิชยะทำสถิติสแนช140กิโลกรัมคลีนแอนด์เจิร์ก175กิโลกรัมและน้ำหนักรวม315กิโลกรัมสำหรับผลงานของทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้ามาได้8เหรียญทอง2เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจากนฤมลวงหาจักรนัชชาแก้วน้อยเยาวเรศเพิ่มแก้วและวิชยะประทุมตาสนุกเกอร์อาชีพโลกรายการไชน่าโอเพ่น2026ระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่ Riverside Sport Center เมืองไทหยวนมณฑลซานซีสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ16คนสุดท้ายหมูปากน้ำนพพลแสงคำอันดับ45ของโลกชาวไทยเอาชนะเดอะร็อกเก็ตรอนนี่โอซาลิแวนอันดับ14ของโลกจากอังกฤษ6ต่อ4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยจะไปพบกับชอนเมอร์ฟี่อันดับ6ของโลกจากอังกฤษในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 น.ด้านการแข่งขันสนุกเกอร์เก็บคะแนนสะสมดิวิชั่น1ประเทศไทยหรือ Thailand Ranking รายการที่6บุรีรัมย์ครับระหว่างวันที่10ถึง15สิงหาคมที่โรงแรมเดอะสีตาปรินเซสจังหวัดบุรีรัมย์ในรอบ16คนสุดท้ายไบรท์ศรีราชานัทณพงษ์ชัยกุลอันดับ3ประเทศไทยเอาชนะหยิกสำโรงดารุตรัตมุกดาอันดับ29ประเทศไทย4ต่อ1เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปพบกับจิ๋วเชียงรายพัชระมาเยอะอันดับ19ประเทศไทยในวันนี้ต่อไปเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สัปดาห์ที่2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบแบ่งกลุ่มพบกันหมดวันสุดท้ายนักกีฬาที่ได้อันดับ1ของแต่ละกลุ่มจะได้เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม F จินนิพาตราชูวนิชเอาชนะโคอี้เวซินหูจากแคนาดา2ต่อ0เซต6ต่อ2และ6ต่อ4ชนะ3นัดรวดเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศขณะที่ประเภทชายเดี่ยวกลุ่ม D วีรวิทย์กัมพุทธเอาชนะณภัทรพัฒนะเลิศพันธ์2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ2ทำสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปส่วนณภัทรชนะ2แพ้1ไม่ผ่านเข้ารอบการแข่งขันลีลาดระดับนานาชาติรายการเนกาลีเซบิลันอินเตอร์เนชั่นแนลแดนซ์สปอร์ตแชมเปี้ยนชิพ2026และรายการ Dance Max International Ballroom Dancing Championshipที่เซเรมบันประเทศมาเลเซียผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนรัตรีนิ่มเนติพันธ์อดีตนักกีฬายิมนาสติกลีลาทีมชาติไทยจับคู่กับนายกิติพาสศักดากัมปนาทโชว์ลีลาประกอบเสียงเพลงได้อย่างลงตัวทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้ถึง8เหรียญทองกับอีก3เหรียญทองแดงจากที่สมาคมกีฬามวยสากลเตรียมแถลงข่าวความร่วมมือกับวันแชมเปี้ยนชิพ และคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อผลักดันให้นาบินอานานอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทไปชกมวยสากลในนามทีมชาติไทยเพื่อลุยศึกโอลิมปิกเกม2028ล่าสุดชัดชัยเดชาบุตรดีอดีตนักมวยสากลสมัครเล่นทีมชาติไทยโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลไปแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมนักกีฬาที่จะได้สิทธิ์ไปโอลิมปิกเกมควรผ่านการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยก่อนเพราะมีกฎกติกาอยู่ไม่ใช่จะส่งใครไปแข่งขันก็ได้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสนธยาสนธยาเขียนสเสือนอหนูทอทงยอยักษ์สระอาเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าสัมธยาแปลว่ารอยต่อของเวลามีจำนวน3รอยต่อคือรอยต่อของกลางคืนกับกลางวันรอยต่อของครึ่งวันเช้ากับครึ่งวันบ่ายและรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนรอยต่อของกลางวันกับกลางคืนเรียกว่าสายันสนธยาภาษาไทยนำคำว่าสายันสนธยามาแยกเป็นสายันคำหนึ่งหมายถึงเวลาเย็นใกล้ค่ำและสนธยาอีกคำหนึ่งหมายถึงเวลาโผล่เพลหรือเวลาพลบค่ำซึ่งเป็นรอยต่อของกลางวันกับกลางคืน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:32 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง98เซนติเมตรและเวลา 21:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร40เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรและเวลา 14:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร3เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:43 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:41 น
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี 126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตนเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงหิรันรุจีเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครหมายเลขโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการกรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่ได้แก่โอท็อปมูเตลูที่นำเสนอภูมิปัญญาความเชื่อสายมูและวัตถุมงคลโอท็อปคราฟต์แอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับอัญมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16สิงหาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดี ีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานคร10210ตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02141-3930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีท่านผู้ฟังคะอาการปวดท้องเป็นสิ่งที่หลายคนเคยประสบและมักถูกมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเช่นอาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนหรือเพียงแค่กินอาหารผิดเวลาแต่ในบางกรณีอาการปวดท้องอาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคที่ไม่ควรมองข้ามหนึ่งในนั้นคือนิ่วในถุงน้ำดีโรคใกล้ตัวที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะผู้ที่มีพฤติกรรมการกินอาหารไขมันสูงหรือมีปัจจัยเสี่ยงบางประการค่ะนิ่วในถุงน้ำดีคือภาวะที่เกิดการตกผลึกของสารในน้ำดีจนกลายเป็นก้อนแข็งสะสมอยู่ในถุงน้ำดีซึ่งมีหน้าที่ช่วยเก็บน้ำดีเพื่อใช้ในการย่อยไขมันเมื่อมีนิ่วเกิดขึ้นอาจทำให้การไหลของน้ำดีผิดปกติและก่อให้เกิดอาการปวดอย่างรุนแรงได้คำถามสำคัญคือปวดแบบไหนที่ควรสงสัยว่าเป็นนิ่วในถุงน้ำดีโดยทั่วไปแล้วอาการปวดจากนิ่วในถุงน้ำดีมักมีลักษณะเฉพาะคือปวดบริเวณชายโครงขวาหรือใต้ลิ้นปี่อาการปวดเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันหลังรับประทานอาหารมื้อหนักโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงเช่นของทอดหรืออาหารมันๆลักษณะการปวดมักเป็นแบบบีบรัดแน่นหรือจุกเสียดและอาจร้าวไปที่ไหล่ขวาหรือหลังได้อาการปวดมักเป็นอยู่นานตั้งแต่30นาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงและไม่ดีขึ้นแม้จะเปลี่ยนอิริยาบถนอกจากอาการปวดแล้วผู้ป่วยบางรายอาจมีอาการร่วมอื่นๆเช่นคลื่นไส้อาเจียนท้องอืดแน่นท้องหรือรู้สึกไม่สบายตัวหลังรับประทานอาหารหากมีอาการอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนอาจมีไข้ตัวเหลืองตาเหลืองซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ควรรีบไปพบแพทย์โดยด่วนค่ะทั้งนี้ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดนิ่วในถุงน้ำดีได้แก่การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูงเป็นประจำน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนการลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วฮอร์โมนเพศหญิงเช่นในผู้หญิงที่ตั้งครรภ์หรือใช้ยาคุมกำเนิดรวมถึงพันธุกรรมและอายุที่เพิ่มขึ้นการวินิจฉัยนิ่วในถุงน้ำดีสามารถทำได้โดยการอัลตราซาวด์ซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกและไม่เจ็บหากตรวจพบและมีอาการแพทย์อาจพิจารณาการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกซึ่งเป็นวิธีที่ได้ผลดีและปลอดภัยในปัจจุบันท่านผู้ฟังคะสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ละเลยสัญญาณเตือนของร่างกายหากมีอาการปวดท้องในลักษณะที่กล่าวมาโดยเฉพาะปวดซ้ำๆหลังรับประทานอาหารควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุอย่างถูกต้องเพราะการรู้เร็วรักษาเร็วจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้สุดท้ายนี้การดูแลสุขภาพด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมลดไขมันส่วนเกินและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญในการป้องกันนิ่วในถุงน้ำดีและช่วยให้ห่างไกลจากอาการปวดท้องที่ไม่พึงประสงค์ในระยะยาวอย่าปล่อยให้อาการปวดเล็กๆกลายเป็นปัญหาใหญ่เพราะบางครั้งนั่นอาจไม่ใช่แค่การปวดท้องธรรมดาค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปวดท้องแค่ไหนถึงใช่นิ่วในถุงน้ำดีเรียบเรียงและนำเสนอโดยทิติมามหัทนขจรท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
11: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
10: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
11: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวอานนท์นันทสุคนและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

0: จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อ

โลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

0: ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: ไม่อ้วน

0: 96.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ์
1: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับนายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
9: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
2: นายกรัฐมนตรีกำชับทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนพร้อมสั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัล
10: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเหตุกราดยิงภายในงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาโดยแสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตด้วยหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนกรณีมีการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจับรางวัลเป็นปืนลูกซองยาวนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวและให้เปลี่ยนเป็นการมอบรางวัลอื่นแทนโดยรายละเอียดให้สอบถามจากนายณฤชาโกษาศรีวิไลอธิบดีกรมการปกครองคริสนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนายึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า 8 ล้านบาท
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้น
11: มูลค่ากว่า8ล้านบาทพร้อมย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยชวิษาประทุมมารายงาน
2: หน่วยดับเพลิงท้องถิ่นของเกาหลีใต้ระดมกำลังและรถบรรทุกน้ำทั่วประเทศไปยังจังหวัดขยองซังใต้หลังเผชิญภาวะภัยแล้งรุนแรงศูนย์บัญชาการดับเพลิงจังหวัดขยองซังใต้ของเกาหลีใต้รายงานว่าหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นดำเนินการส่งรถบรรทุกน้ำกว่า200คันและกำลังพลอีก400นายจากทั่วประเทศเพื่อลำเลียงน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคให้กับหลายพื้นที่ในจังหวัดขยองซังใต้ภายใต้คำสั่งระดมกำลังพลดับเพลิงระดับชาติที่ประกาศใช้เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยยานพาหนะอีก14คันจากกองทัพบกกองทัพอากาศกองทัพเรือและกรมป่าไม้ที่จะเข้าร่วมภารกิจลำเลียงน้ำไปยังพื้นที่ทางการเกษตรและภาคครัวเรือนซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งนี้สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดขยองซังใต้ทวีความรุนแรงขึ้นหลังเทศบาลทั้ง18แห่งในพื้นที่ประกาศเข้าสู่ภาวะภัยแล้งอย่างเป็นทางการโดยปัจจุบันอัตราการกักเก็บน้ำของเทศบาลทั้ง18แห่งอยู่ที่เพียงร้อยละ 32.8 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวอยู่ที่ร้อยละ 70.8 อย่างมาก1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
12: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHzสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
13: เพราะเราเข้าใจว่าขณะที่คุณต้องเข้ารักษาตัวอย่างเร่งด่วนหลังอุบัติเหตุจากรถคุณเจ็บตัวส่วนครอบครัวคุณต้องเจ็บช้ำเพราะโดนซ้ำเติมจากค่ารักษาพยาบาลกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจึงมีระบบ e-claim เพื่อให้โรงพยาบาลเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากบริษัทประกันโดยคุณไม่ต้องสำรองจ่ายไปก่อนถึงคุณบาดเจ็บก็ไม่ต้องเจ็บปวดจากค่ารักษาพยาบาล
14: พรบ.ดูแลทุกชีวิตคุ้มครองทุกเส้นทาง1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
15: เทศบาลตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570โดยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึงไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวเจ็บป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191เจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: คโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตขอเชิญชวนชาวภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีสำคัญวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 นเป็นต้นไปที่ห้องประชุมขุนเลิศโพคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพันธุ์พุ่มราชสักการะพระบรมสาธิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสวทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: กำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์

0: ประชาสัมพันธ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลครับกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐเดินหน้าใช้การลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุล2ประเทศ
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวจะช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐอีกทั้งตัวเลขการเกิดดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในไทยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: ด้านโฆษกกระทรวงกลาโหมย้ำไม่มีการนำประเด็นทางทหารไปต่อรองภาษีกับสหรัฐยืนยันยังคงฝึกคอบาโกตามแผนฝึกเดิม
9: พลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอาจมีการนำประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือด้านความมั่นคงเช่นยกเลิกการฝึกร่วมทางทหารคอบราโกระหว่างสหรัฐและไทยไปเจรจาต่อรองยืนยันว่าการฝึกคอบราโกยังคงเกิดขึ้นตามแผนการฝึกเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงพร้อมอ้างถึงกรณีที่นางสาวรัชนาธนายริเรโฆษกรัฐบาลได้ชี้แจงว่ารัฐบาลไม่มีนโยบายที่จะเอาเรื่องอื่นใดมาผูกกับการเจรจาภาษีกับสหรัฐหรือเอามาใช้เป็นข้อต่อรองทั้งนี้การฝึกคอบราโกในปี2570จะเป็นการฝึกครั้งที่46แบบไลท์เยียร์ตาม แผนการฝึกวงรอบ6ปีโดยกำหนดจัดขึ้นในห้วงเดือนมีนาคมปีหน้าในไทยโดยการฝึกไลท์เกียร์จะเป็นการฝึกภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการแยกจากกันโดยแยกเอาการฝึกฝ่ายอำนวยการในรูปแบบ Staff Flex มาเน้นกระบวนการแสวงข้อตกลงใจฝึกให้กระบวนการนี้ตกผลึกได้เป็นแผนการปฏิบัติที่จะเอาไปใช้ต่อในปี Heavy Year ซึ่งเป็นการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการหรือ CPX โดยเอาซีเนริโอของการฝึกมาบูรณาการฝึกทั้งภาคสนามและภาคฝ่ายอำนวยการด้วยกันปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: จังหวัดสงขลายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการคุมเข้มการพกพาอาวุธปืนเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงสร้างความมั่นใจให้ประชาชน
0: นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในสถานที่ราชการเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและลดความเสี่ยงต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนหลังพบสถานการณ์การนำอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยโดยจังหวัดสงขลามีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12สิงหาคม2569ถึงหัวหน้าส่วนราชการและนายอำเภอทุกอำเภอให้ยกระดับคัดกรองการตรวจตราบุคคลยานพาหนะรวมถึงอาวุธปืนทุกชนิดที่ผ่านเข้าออกสถานที่ราชการพร้อมกำหนดให้สถานที่ราชการเป็นเขตปลอดอาวุธห้ามพกอาวุธปืนวัตถุระเบิดหรืออาวุธทุกชนิดเข้าภายในสถานที่ราชการยกเว้นเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหากพบเหตุรุนแรงหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดอันตรายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีเพื่อควบคุมสถานการณ์และดำเนินการตามกฎหมายธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกา
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
12: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
13: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
14: ป้าครับป้าครับฝนตกแรงนักเนี่ยแล้วเร่แบบนี้น้ำท่วมแล้วไม่นี่
15: หายลูกเออบรรเราผักตายนี่ฝนตกหนักแบบนี้อายุลูกเดี๋ยวต้องตกใจไปตา
14: ป้าครับปอพ่อแจ้งเตือนแล้วก็บอกว่าฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ให้เตรียมพร้อมรับมือตกภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหากมีเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วนปอพ่อ1784ครับป้า
15: เอาแล้วลูกเอออย่าชะลาใจเรามาช่วยกันเก็บข้องเตรียมพร้อมกันไว้ก่อนนะลูกนะมีสติไม่ตื่นตระหนกติดตามพยากรณ์อากาศจากหน่วยงานภาครัฐอย่างใกล้ชิดและอย่าละเลยคำเตือนจากระบบแจ้งเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์ด้วยความ

0: ชีวิตจะสดใสกินอยู่ถูกอนามัยโรคภัยไม่เบียดเบียน
1: คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์ทันเกมติดขอบสนามทันข่าวสารกีฬาสปอร์

ู้ฟังค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ Sport Today นะคะสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตเราเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.นิดๆนะไปจนถึง 4:00 น.เย็นโดยประมาณค่ะซึ่งก็ถือได้ว่ายังคงมีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะกิจกรรมกีฬานะคะที่เกิดขึ้นมาฝากประชาสัมพันธ์คุณๆอย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะคะมีรายการวิ่งนะคุณผู้ฟังโอ้โหหลายรายการเลยนะคะที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานเกินรอนี้นะคะวิ่งของทางด้านสสจภูเก็ตที่เป็นเลขาในส่วนของการจัดงานซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตฝากมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะแล้วก็ท้องถิ่นต่างๆก็จัดรายการวิ่งอีเวนต์ต่างๆที่น่าสนใจด้วยเดี๋ยวตู่จะมาฝากประชาสัมพันธ์แต่ที่แน่นอนคุณในช่วงนี้นะคะถือโอกาสเชิญชวนคุณๆนะคะร่วมชมร่วมเชียร์เป็นกำลังใจให้สำหรับทัพนักกีฬาของจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะเพราะว่ายังคงมีรายการเกมการแข่งขันกันอยู่นะคะนั่นก็คือการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569 20ชนิดกีฬาด้วยกันบางชนิดเนี่ยแข่งขันเป็นที่เรียบร้อยเสร็จสรรพแล้วนะคะส่วนที่ยังคงรอให้คุณได้ติดตามกันอยู่ในช่วงปลายเดือนนี้เทควันโดค่ะ29และ30สิงหาคมนะคะที่ดราก้อนยิมสวนหลวงนะคะแล้วก็ในช่วงวันที่22และ23สิงหาคมยูยิสูนะคะที่โรงยิม3สะพานหินค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของบางชนิดกีฬานะเดี๋ยวตู่ถือโอกาสนะดูข้อมูลให้สักนิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะอีกหนึ่งรายการคือมีe-sport นะคะ22 23สิงหาคมที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตภูเก็ตนะคะส่วนมวยไทยนะคะก็มีทั้งสนามมวยบางลานะคะป่าตองเนี่ยนะคะก็เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้เลยนะคะไปชมกันได้เลยทีเดียวสำหรับการแข่งขันชกมวยนะคะในการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะต่อด้วยกีฬาสู่ความเป็นเลิศนะของจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรียกว่ามีการจัดการแข่งขันในหลายๆรายการอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าสนใจเหมือนกันคุณผู้ฟังเชียร์นะคะ29และ30สิงหาคมนะคะแข่งกันที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์สาขาฉลองนะคะอันนี้ก็ถือโอกาสเชิญชวนไปให้กำลังใจน้องๆเด็กๆลูกหลานเรานะคะในแต่ละชนิดกีฬาเป็นกำลังใจให้กับเขาส่งแรงใจแรงเชียร์กันได้นะคะเพราะว่ากีฬาเนี่ยสามารถสร้างคนคนก็สร้างชาติกันต่อไปนะคะเกมกีฬาก็จะถือได้ว่าก็สามารถที่จะเป็นช่องทางในส่วนของการพัฒนาศักยภาพกีฬาของจังหวัดภูเก็ตเราได้อีกทางหนึ่งเลยทีเดียวนะคะเอาละนี่คือกีฬาที่จะเกิดขึ้นอยู่ในห้วงนี้นะคะส่วนอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นอ้าวเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวจะมาฝากประชาสัมพันธ์มีรายการวิ่งที่น่าสนใจมาบอกคุณอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวล่ะค่ะ

กรณีผู้ขายหรือผู้ให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีคำสั่งที่9/2558เรื่องห้ามขายหรือห้ามให้บริการสินค้าบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าหรือตัวยาบารากูน้ำยาสำหรับเติมบารากูไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายหลายชนิดรวมทั้งโลหะหนักที่เป็นสารก่อมะเร็งและมีปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจส่งผลกระทบเป็นอันตรายต่อสุขภาพดังนั้นผู้ใดขายหรือให้บริการมีความผิดตามพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคฉบับที่4พุทธศักราช2562มีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 600,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากผู้ใดพบเห็นการจำหน่ายหรือให้บริการบุหรี่ไฟฟ้าบารากูหรือบารากูไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแจ้งสถานีตำรวจในท้องที่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวปลอดควันและมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่

จกรรมดีๆที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์กันนะคะดูภารกิจหน้าที่ของนายกอู๊ดของเรากันหน่อยค่ะเพราะว่าช่วงนี้นะคะท่านก็ยังคงเดินหน้าเดินสายขับเคลื่อนนะคะกีฬาของเราในหลากหลายมิติในนามของบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านเดินทางไปที่จังหวัดชลบุรีไปร่วมนะคะหารือพูดคุยนะกับในส่วนของมีผู้แทนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดแล้วก็ยังมีในส่วนของการกีฬาแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่การกีฬาแห่งประเทศไทยในโซนภาคหนึ่งเราเรียกว่าภาคหนึ่งคุณผู้ฟังมีชลบุรีโซนภาคกลางฝั่งนั้นนะคะสมุทรปราการอะไรอย่างเงี้ยนะหลายจังหวัดเลยทีเดียวนะคะที่เข้ามาร่วมประชุมกันสัมมนากันซึ่งการสัมมนาครั้งในครั้งนี้นะคะกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดขึ้นให้กับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศค่ะจะเดินสายไปแต่ละโซนแต่ละภูมิภาคนะคะเพื่อจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ข้อมูลให้หลักเกณฑ์แล้วก็ให้แนวทางในส่งกองการที่จะจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับสมาคมกีฬาของแต่ละจังหวัดในปี2570นะคะในการที่จะทำคำขอการสนับสนุนซึ่งก็ต้องมีการทำงบประมาณอะไรอย่างนี้ก่อนนะเอาง่ายๆก็คือเหมือนเข้ามาให้คำแนะนำแนวทางนะคะในส่วนของการจัดทำหลักเกณฑ์เข้าสู่ระบบเพื่อให้เหล่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของสมาคมกีฬาหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รู้ว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากได้งบประมาณสนับสนุนนะจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในปี70เนี่ยคุณอยากได้งบประมาณ3ล้านบาทคุณจะต้องผ่านหลักเกณฑ์เหล่านี้นะคะหรือว่าการดำเนินงานของคุณจะต้องเข้าสู่หมวดเหล่านี้ถึงจะได้หลักเกณฑ์เท่านี้หรือถ้าสมาคมกีฬาจังหวัดนั้นๆ นะคะมีการบริหารงานนะคะที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพเข้าสู่หลักเกณฑ์เขาแบ่งเป็นเกรดค่ะเกรด A เกรด B เกรด C อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มากไปตามลำดับเหล่านี้เป็นต้นนะคะซึ่งทางด้านนายกอู๊ดของเราเนี่ยก็เดินทางไปร่วมหารือให้ข้อมูลในฐานะที่เป็นบอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทยและเป็นผู้แทนของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศด้วยนั่นเองนะคะเรียกว่าช่วงนี้

สู่ความเป็นเลิศเนี่ยก็ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากอบจ.ภูเก็ตของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเทเบิลเทนนิสนะไม่ว่าจะเป็นแบดมินตันสนุกเกอร์อีสปอร์ตวอลเลย์บอลชายหาดนะคะแล้วก็ฟุตบอลวอลเลย์บอลในร่มมวยไทยนะคะฟุตบอลนะมีเช็คบอลแข่งขันไปแล้วเรียบร้อยเปตองนะคะยิงปืนก็แข่งขันไปแล้วเรียบร้อยนะคะส่วนโปรแกรมจะเกิดขึ้นที่ไหนยังไงเดี๋ยวตู่จะมาประชาสัมพันธ์ผ่านเฟซบุ๊กของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตอีก1ช่องทางด้วยนั่นเองนะคะอ่ะนี่เป็นอีก1รายการที่อยากจะชวนคุณๆนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมกีฬาในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเราภายใต้สโลแกนคนกีฬาไม่ทิ้งกันนั่นเองนะคะส่งข้อมูลให้คุณได้ฟังนะคะส่งข่าวสารดีๆเล่าสู่กันฟังพร้อมๆกับเพลงเพราะๆที่ยังคงมีมาฝากคุณๆอย่างต่อเนื่องนะคะจะได้สลับสเปลี่ยนกันไปด้วยอ่ะไปฟังต่อเพลงนี้กันแล้วกันค่ะเดี๋ยว

0: อนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
1: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
0: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
2: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
3: ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตปิดปรับปรุงสระว่ายน้ำอบจชั่วคราวเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำอบจขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่076-217-087อบจภูเก็ตดูแลประชาชน

้ฟังคะเอาละมาในช่วงนี้คุณผู้ฟังมีกิจกรรมงานวิ่งนะคะถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์กันด้วยงานนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านชนรินทร์เกิดสมฝากมาประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งรายการนะคะสำหรับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่อยากจะมาเชิญชวนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าโรคนะคะที่เกิดขึ้นอยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยโดยเฉพาะโรคสโตรกอย่างเงี้ยนะคะเป็นภัยร้ายใกล้ตัวมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นการป้องกันที่ดีก็คือการดูแลสุขภาพค่ะจัดกิจกรรมงานวิ่งนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีให้คุณนะคะได้มาร่วมเดินร่วมวิ่งกันนะคะตอนนี้เนี่ยเขาเปิดรับสมัครกันอยู่นะคุณผู้ฟังไปจนถึง30กันสิงหาคมนี้ละค่ะนะเปิดรับสมัครกันอยู่ทีนี้ในส่วนของการสมัครถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยคุณจะเข้ามาดูรายละเอียดที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตก็ได้นะเราประชาสัมพันธ์ให้อยู่นะคะหรือว่าจะไปดูรายละเอียดผ่านเพจ Facebook ของสสจ.นะคะสาธารณสุขจังหวัดก็ได้เพราะว่าเป็นเลขาในส่วนของฝ่ายจัดการแข่งขันด้วยนะคะแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12สโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้อ่ะกำหนดจัดในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนค่ะงานนี้เหรียญสวยมากคุณผู้ฟังเพราะว่าไฮไลท์เนี่ยเขาบอกว่ามีเหรียญที่ระลึกนะคะลดโรคร้อนดีไซน์การรักโลกนะคะภายในเหรียญเนี่ยมันจะมีเมล็ดพันธุ์พืชนะคะ4ชนิดอยู่ภายในเหรียญนะคุณได้เหรียญไปแล้วเนี่ยคุณไปแกะนะคะแล้วก็นำเมล็ดพันธุ์พืช นั้นเนี่ยไปหย่อนไปปลูกอะไรได้เลยนี่ดีมากเลยทีเดียวนะถือโอกาสนะคะออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วเนี่ยยังดูแลโลกของเราไปด้วยในตัวนะคะเปิดรับสมัครไปจนถึง31สิงหาคมเนาะบอกกันสักนิดหนึ่งและที่สำคัญเนี่ยในส่วนของกิจกรรมครั้งนี้ค่าสมัครนะรวมค่าจัดส่งอะไรแล้วเรียบร้อยถ้าเป็นประชาชนทั่วไปใดเองก็360บาทนะคะมีเสื้อสวยๆมอบให้นะคะเยาวชน อายุ 7-18 ปี240บาทเท่านั้นที่สำคัญเนี่ยค่าสมัครสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าโอ้โหเชิญชวนกันเลยทีเดียวนะคะเราจะวิ่งกันที่สวนสาธารณะสะพานหินค่ะตั้งแต่6โมงเช้าเลยพิธีเปิดนะคะปล่อยตัวระยะทางประมาณ5กิโลเท่านั้นเองชิลๆสบายๆวิ่งตอนเช้าพระอาทิตย์ขึ้นพอดีภาพสวยมากบอกเลยนะคะมาทำกิจกรรมร่วมกันได้ในวันที่1สิงหาคมเอาขอไป1พฤศจิกายนแล้วก็ถือโอกาสเชิญชวนคุณมาแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยนะคะเชิญคุณมาขยับร่างกายจะเดินจะวิ่งก็ว่ากันไปไม่ว่ากันค่ะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณนะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้สอบถามกันได้ที่สสจ.จังหวัดนะคะหรือว่าในส่วนของเพจก็เข้าไปดูรายละเอียดกันได้นะคะก็มีรายละเอียดมาฝากคุณในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยนั่นเองเราก็ถือโอกาสมาประชาสัมพันธ์ทิ้งท้ายให้คุณได้ไปสมัครกันเยอะๆนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยดูเหมือนสถิติของจังหวัดภูเก็ตเราในการสมัครเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะคะยังน้อยอยู่ยังไงก็เชิญชวนนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและอย่างที่บอกค่าสมัครเนี่ยลดหย่อนภาษีได้ถึง2เท่าเลยนะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะเอาล่ะมองดูเวลานะคะเดี๋ยวถือโอกาสส่งท้ายคุณเลยก็แล้วกันนะแล้วก็ฝากเชิญชวนนะคะกิจกรรมดีๆของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตช่วงนี้เรามีการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดภูเก็ตแล้วก็กีฬาสู่ความเป็นเลิศจังหวัดภูเก็ตประจำปี2569กันอยู่กระจายกันอยู่หลายพื้นที่นะคะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่เพจ Facebook ของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ตฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันได้ด้วยนะคะส่งคุณไปกับเพลงเพราะเพลงนี้ก็แล้วกันเนาะไม่แน่ใจว่าจะฟังจบหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่นอนมีข่าวต้นชั่วโมงรอคุณอยู่ขอบคุณสวทภูเก็ตนะคะที่มอบช่วงเวลาดีๆให้กับเราได้มาประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่น่าสนใจกันนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะ

0: 16.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอข่าวจากศูนย์ข่าวกรมประชาสัมพันธ
1: ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับพฤทธ์แก้วพิบูลครับอธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีติดตามสถานการณ์ภัยแล้งและระบบกระจายน้ำบาดาลระยะไกลเร่งช่วยเหลือประชาชน
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าจากการติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนืออำเภอชะอำ2โครงการได้แก่โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคขนาดใหญ่บริเวณบ้านหุบกระพงตำบลเขาใหญ่และโครงการศึกษาสำรวจและประเมินศักยภาพออกแบบและพัฒนาระบบประปาบาดาลระบบกระจายน้ำระยะไกลในพื้นที่ตำบลห้วยทรายเหนือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานคือให้เร่งรัดดำเนินงานทั้ง2โครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบเวลาให้บูรณาการการทำงานร่วมกับกรมทรัพยากรน้ำจังหวัดเพชรบุรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเชื่อมโยงระบบแหล่งน้ำต้นทุนกับระบบส่งและกระจายน้ำอย่างเป็นองค์รวมให้ใช้ข้อมูลศักยภาพน้ำบาดาลระดับพื้นที่วางแผนขยายผลไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ำสร้างความมั่นคงทางด้านน้ำในระยะยาวและให้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากทรัพยากรจากส่วนกลางอย่างต่อเนื่องคำนึงถึงความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์และผลกระทบสิ่งแวดล้อมควบคู่กันณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
2: อธิบดีกรมการปกครองสั่งการด่วนที่สุดเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมอบอาวุธปืนงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานผลภายใน7วัน
9: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการจัดงานเลี้ยงฉลองวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองยาวจำนวน5กระบอกมาเป็นของรางวัลจับสลากแก่ผู้โชคดีภายในงานพร้อมสั่งการให้ระงับการมอบอาวุธปืนดังกล่าวทันทีโดยการดำเนินการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เน้นย้ำเรื่องการยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนอย่างเข้มงวดและรัดกุมทั้งกระบวนการขออนุญาตการครอบครองและการป้องกันปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยกรมการปกครองได้กำชับให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจสอบพฤติการของผู้เกี่ยวข้องทั้งในอำเภอเจ้าหน้าที่และผู้จัดงานให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมรายงานผลให้ทราบโดยเร็วหากพบการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายระเบียบหรือคำสั่งทางราชการจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีชนันชิดาสังทองรายงาน
2: อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาล
10: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ2ถึง 2.5 นันทิกาจิตปาโลรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลย์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะทางสทภูเก็ต FM 96.75 MHz เชื่อมโยง10สถานี7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะคุณฟังคะรายการ5แยกข่าวค่ะเจอคุณผู้ฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา 16:00 นโดยประมาณจนถึง 17:00 นค่ะวันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569อยู่กับดิฉันณภัณฑ์พรายพันธ์และทีมงานสทภูเก็ตและอีก9สถานีด้วยกันในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารในรายการ5แยกข่าวที่เราหยิบยกกันมานะคะคุณผู้ฟังคะในช่วงของ1ชั่วโมงแต่ตอนในช่วงปี2568ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเราจะแบ่งกันเป็น2รายการใน1ชั่วโมงช่วงแรกนะคะในช่วงของ30นาทีแรกเราก็จะเจอกันในรายการ5แยกข่าวนี่แหละค่ะส่วนตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีเป็นต้นไปก็จะพบเจอกันในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในส่วนของ70สถานีในสังกัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง76จังหวัดค่ะก็จะสลับจะเปลี่ยนกันไปที่จะมาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรายการใต้ร่มพระบารมีนะคะส่วนรายการให้แยกข่าวค่ะใครที่ติดตามกันอยู่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนช่วงรายการค่ะในช่วงของปลายเดือนที่แล้วเราก็เจอคุยกันแล้วนะคะว่าตอนนี้เราก็มีกันเพียงแค่2ช่วงเท่านั้นที่จะหยิบยกเรื่องราวที่น่าสนใจในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนรวมไปถึงเรื่องราวนโยบายของรัฐบาลที่ตอนนี้อยากจะนำมาฝากคุณผู้ชมในการติดตามข้อมูลข่าวสารรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในช่วงแรกนะคะจากนั้นก็จะเป็นช่วงของ PRD Service ค่ะรายการให้แยกข่าวค่ะคุณฟังค่ะวันนี้นอกเหนือจากอยู่กับดิฉันว่าพันพรายพันแล้วยังอยู่กับน้องดิววัสุรัตน์วีระใสรวมไปถึงน้องจุเรวดีนะคะนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการที่โอ้โหเป็นข้าราชการป้ายแดงในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์แล้วค่ะมาอยู่กันในส่วนของน้องสอบมาได้ในส่วนของภาคภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามรายการทางสทภูเก็ตคงจะได้เจอกับน้องจุเรวดีนะคะในอีกพาร์ทหนึ่งของรายการอยากจะฝากไว้ให้ติดตามกันค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะอยู่กันกับพี่ช่างนะคะทางคุณธีรพงษ์ดิโชชัยสกุลนะคะหรือว่าน้องตาของเราลงไปถึงคุณบุญชูมาดนในช่างไฟฟ้าวุโสนะคะที่เป็นผู้ควบคุมเทคนิคในรายการ5แยกข่าวสำหรับวันนี้ค่ะและรายการ5แยกข่าวนะคะควบคุมการผลิตโดยนางดัชนีสัจจบุญทวีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตและ5แยกข่าวในทุกวันค่ะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ในการดูแลพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องราวข่าวสารที่จะหยิบยกมาพูดคุยในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะคงจะต้องหยิบยกในหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะเชื่อว่าหลายท่านคงติดตามอยู่เดี๋ยวเราไปพักกันแป๊บเดี๋ยวกลับมารู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
1: ช่วงรู้เรื่องรัฐท่านข่าวใต
0: ้เอาล่ะค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ในวันนี้ค่ะอยากจะมาเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดีกันค่ะซึ่งจริงๆแล้วเราไม่ต้องเตรียมตัวเลยค่ะคุณผู้ชมคะการเป็นเจ้าบ้านที่ดีเราต้องมีอยู่ในหัวใจอยู่ในการดำเนินชีวิตของเราทุกวันนะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนในพื้นที่ของประเทศไทยทั่วทุกมุมเลยทีเดียวค่ะในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็มีส่วนร่วมในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งใครที่ติดตามข้อมูลข่าวสารคงจะได้ยินคำว่าการประชุม World Bank นะคะในปี2569นี้ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถือได้ว่าใกล้นิดเดียวแล้วค่ะใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วและเป็นการประชุมระดับนานาชาติเลยทีเดียวที่จะสร้างชื่อเสียงของประเทศไทยในระดับสากลของทั่วโลกนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะคุณผู้ฟังคะทางด้านนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.นี่แหละค่ะได้ออกมาเปิดเผยว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมเต็มที่ทุกด้านในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือว่า2026นี่แหละค่ะใน IMF World Bank นะคะเพื่อที่จะยกระดับในส่วนของการเป็นเมืองระดับสากลในการที่จะต้อนรับผู้มาเยือนในทุกรูปแบบค่ะแล้วก็อยากจะ บอกแล้วค่ะว่าในการประชุมครั้งนี้จะต้องมีการต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและก็การเงินจากทั่วทุกมุมโลกเลยทีเดียวค่ะมารวมตัวกันที่ประเทศไทยในการประชุม World Bank นี่แหละค่ะแล้วก็งานนี้นะคะมีการคาดว่าผู้ที่จะเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยมากนะคะถึง 15,000 ถึง 20,000 คนด้วยกันค่ะก็ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่จะสร้างเม็ดเงินแล้วก็นำเม็ดเงินเข้ามาในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการประชุมเศรษฐกิจระดับโลกค่ะที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากที่สุดเพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าบ้านที่ดีการสร้างความประทับใจอยู่ที่พี่น้องคนไทยทั่วทั้งประเทศค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของการเป็นเจ้าบ้านแล้วเราเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมแล้วเราไม่ปล่อยให้เป็นการเสียโอกาสค่ะเราหยิบยกอัตลักษณ์วัฒนธรรมนะคะเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนี่แหละค่ะมาต่อยอดมาสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะเราดึงซอฟต์พาวเวอร์ในหลายๆด้านของแต่ละพื้นที่ค่ะไปโชว์ไปจัดแสดงในพื้นที่ของการประชุมครั้งนี้และในส่วนนี้เองค่ะของจังหวัดภูเก็ตก็มีของดีเข้าไปร่วมในเวทีนี้ด้วยอยากจะให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมนะคะที่พร้อมแล้วก็อยากให้ยกระดับความพร้อมเพิ่มมากขึ้นในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม World Bank ปี2569นี้ล่ะค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณฟังคะเรื่องนี้ที่น่าสนใจแล้วนะคะคุณฟังครับอีกเรื่องนึงนะคะหลากหลายท่านคงจะติดตามในเรื่องของข่าวสารสถานการณ์ค่ะที่เกิดเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัดของประเทศไทยแล้วก็เป็นเหตุสะเทือนขวัญด้วยนะคะล่าสุดค่ะคุณฟังคะทางกระทรวงมหาดไทยค่ะมีการสั่งการฝ่ายปกครองทั่วประเทศค่ะให้ยกระดับความปลอดภัยนะคะแล้วก็ควบคุมแล้วก็ตรวจค้นในเรื่องของอาวุธปืนสิ่งเสพติดนะคะยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญหรือว่าพื้นที่ทุกพื้นที่ในประเทศไทยเป็นการยกระดับความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนและสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวค่ะซึ่งกระทรวงมหาดไทยค่ะมีข้อสั่งการให้ฝ่ายปกครองทั่วประเทศนะคะบูรณาการนะคะร่วมกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหลายภาคส่วนค่ะยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ในการตั้งจุดตรวจคุมเข้มอาวุธปืนและยาเสพติดเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงและอาชญากรรมในพื้นที่ค่ะและจังหวัดภูเก็ตก็มีการขานรับนโยบายดังกล่าวนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของฝ่ายปกครองหรือทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะในการยกระดับในการตั้งด่านตรวจสกัดนะคะทั้งเช้ากลางคืนนะคะเพื่อที่จะสกัดกั้นและกำจัดป้องปรามค่ะไม่ให้ผู้ที่ตั้งตนหรือว่าคิดจะทำผิดกฎหมายนะคะหรือว่าก่อเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เล็ดลอดเข้ามาได้ค่ะในส่วนนี้ค่ะทางจังหวัดภูเก็ตเองก็มีการเดินหน้ายกระดับมาตรการความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะใครที่ขับรถอยู่ก็อยากจะให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยตามกฎหมายนะคะเห็นด่านก็อย่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงนะคะให้การตรวจนะคะเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็เราเองก็มีความปลอดภัยด้วยนะคะเมื่อช่วงหลายวันที่ผ่านมาค่ะแล้วก็เชื่อว่าในส่วนนี้นะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นความปลอดภัยกับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีค่ะมีโอกาสค่ะได้ผ่านด่านในจุดบริเวณทางด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรทลางค่ะก็มีการยกระดับความปลอดภัยนะคะในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันทั้งในเรื่องของการจราจรความปลอดภัยในเรื่องของอาชญากรรมในพื้นที่ทั้งช่วงกลางวันและก็กลางคืนค่ะถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะคะอยู่ใกล้ในส่วนของทางเจ้าที่ทั้งฝ่ายปกครองทั้งตำรวจเพราะฉะนั้นอยากจะให้ทุกท่านค่ะปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็หลีกเลี่ยงสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะแล้วก็อยากให้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในทุกวินาทีของการดำเนินชีวิตค่ะเอาละค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นำสองประเด็นนี้มาฝากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนะคะใครที่เดินทางไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนผ่านด่านแล้วฝากนะคะว่าให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเลยจริงๆนะคะพักกันสักครู่เดียวกลับมาติดตามในช่วงของ PR Service ค่ะ
2: สปอตไลท์ระดับโลกส่องมายังประเทศไทยอีกครั้งนี่คือครั้งที่2ของการเปิดบ้านต้อนรับโอลิมปิกทางการเงินครั้งประวัติศาสตร์37ลวดลายจาก26ชุมชนทั่วไทยร่วมถักทอความภูมิใจเป็นผืนผ้ายกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สายตาสากลรสชาติแห่งซอฟต์พาวเวอร์นำเสนอวัตถุดิบ GI ที่ส่งตรงจากชุมชนภายใต้แนวคิดแห่งความยั่งยืนรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจแสดงความอบอุ่นต้อนรับ191ประเทศทั่วโลกพ ร้อมนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยสู่เวทีโลกกับ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings 12-18 ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพ
1: ช่วง PRD Service
0: เอาละค่ะในช่วงนี้นะคะช่วง PRD Service ค่ะเราจะมาบอกข่าวดีกันนะคะว่าในวันพรุ่งนี้ค่ะวันศุกร์ที่14สิงหาคมค่ะหลายพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตมีกิจกรรมดีๆแล้วก็กิจกรรมที่เสริมทักษะสร้างความมั่นใจความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนค่ะไปติดตามเรื่องแรกกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าทางด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็หลายหน่วยงานเลยทีเดียวค่ะร่วมกันนะคะในการขับเคลื่อนเตรียมความพร้อมรับมือทุกภัยวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มซึ่งจะมีการฝึกซ้อมแผนรับมือภัยพิบัติกันนะคะในพื้นที่ของป่าตองค่ะเพราะฉะนั้นในวันพรุ่งนี้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะในช่วงภาคเช้าก็จะมีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะหรือว่า table exercise นั่นเองส่วนภาคบ่ายก็จะมีการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในพื้นที่ตำบลป่าตองนะคะเส้นทางใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ตำบลป่าตองหรือว่าพื้นที่ป่าตองพรุ่งนี้เห็นมีการคึกคักนะคะแล้วก็มีการปิดเส้นทงเส้นทางกันก็อย่าตื่นตระหนกนะคะเพราะว่าเป็นการฝึกซ้อมแผนเสมือนจริงในเรื่องของการเกิดภัยพิบัติวาตภัยดินโคลนถล่มในพื้นที่ป่าตองค่ะคุณผู้ฟังคะนอกเหนือจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่14สิงหาคมค่ะทางเทศบาลตำบลราไวค่ะร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลราไวจัดกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะคะเพื่อที่จะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในกิจกรรมราไวสบายสบายค่ะมีเสน่ห์ของความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นราไวนะคะจัดขึ้นที่ลานโพแหลมพรหมเทพค่ะใครที่ปักหมุดสิ้นสัปดาห์สุดสัปดาห์นี้ไม่รู้จะไปเที่ยวไหนในช่วงเย็นๆค่ำๆนะคะไปชมพระอาทิตย์ตกกันที่แหลมพรหมเทพกับร่วมกิจกรรมราไวสบายๆกันได้นะคะซึ่งจะมีในวันที่14และ15สิงหาคมนี้ค่ะวันที่14จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในช่วงของเวลา 17:00 นค่ะมีการเดินแบบแฟชั่นโชว์ด้วยแล้วก็มีการนำสบายความเป็นเอกลักษณ์ของความเป็นไทยนะคะผสมผสานกับอัตลักษณ์ท้องถิ่นในพื้นที่ตำบลราไวเสน่ห์ผืนผ้าสบาย25ชิ้นที่นำมาจัดแสดงในงานลานวัฒนธรรมนะคะราไวสบายสบายไปติดตามชมกันได้ไปสัมผัสกันได้นอกเหนือจากการแสดงแล้วก็ยังมีออกร้านอาหารนะคะที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ในพื้นที่นะคะเพื่อที่จะยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยฝากไว้2กิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้14สิงหาคมค่ะนอกเหนือจากนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะเดี๋ยวเราจะไปปิดท้ายทิ้งท้ายกันนะคะกับการขับเคลื่อนที่เทศบาลนครภูเก็ตนั้นยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยค่ะผ่านมหกรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวีมีสุขนะคะ healthy happy life ค่ะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับพี่น้องประชาชนเดี๋ยวจะไปปิดท้ายรายงานพิเศษใหม่ครั้งนี้กันค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะผู้ฟังคะในส่วนของรายการ5แยกข่าวค่ะเจอกันกับทีมงานของสวทสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนรายการใต้ร่มพระบารมีค่ะต่อจากรายการให้ข่าวอีกสักครู่นะคะติดตามได้จากทีมงานสวทชุมพรค่ะเอาละค่ะรายการให้ข่าวสำหรับวันนี้วันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมกับดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตขอบคุณนะคะทุกสถานีที่รับสัญญาณเชื่อมโยงเครือข่ายค่ะส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามรายการให้ข่าววันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: เทศบาลเมืองป่าตองขอแจ้งซ้อมแผนอพยพประชาชนกรณีเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มเพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความปลอดภัยในพื้นที่โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนพิสิทธิ์กรณีตั้งแต่3แยกศูนย์การเรียนรู้น้ำตกวังคีโอนถนน50ปีไปจนถึงบริเวณหน้าวัดสุวรรณคีรีวงศ์ในวันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 13:30 นถึง 16:00 นการซ้อมครั้งนี้เป็นเพียงสถานการณ์จำลองขอให้ประชาชนโปรดอย่าตื่นตระหนกและขออภัยในความไม่สะดวก
4: ปัจจุบันปัญหาสุขภาพของคนไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือโรค NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงโรค หัวใจรวมถึงปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดจากวิถีชีวิตที่เร่งรีบการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนควรให้ความใส่ใจเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกช่วงวัยผ่านมหากรรมสุขภาพนครภูเก็ตสร้างสุขภาพดีชีวิตมีสุขหรือ Healthy Happy Life ที่ขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีโดยในแต่ละปีเทศบาลนครภูเก็ตร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมด้านสุขภาพแบบครบวงจรทั้งนิทรรศการและพูดให้ความรู้จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากกว่า30หน่วยงานรวมทั้งการเสวนาให้ความรู้ด้านสุขภาพตามหลัก3อคืออาหารออกกำลังกายและอารมณ์ควบคู่กับ2สอคือการลดลักเลิกสูบบุหรี่และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสุขภาพให้กับประชาชนพร้อมกับการบริการตรวจสุขภาพฟรีที่มีทั้งการคัดกรองโรคเบื้องต้นการประเมินสมรรถภาพทางกายและคำแนะนำจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันสุขภาพของตนเองและสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้อย่างเหมาะสมนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยถึงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้วยการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนทุกช่วงวัยสร้างการตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพตั้งแต่ระยะเริ่มต้นสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้มีสุขภาพที่ดีที่ยืนยาว
5: จริงๆในส่วนของการจัดมหกรรมในครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการรวบรวมนะครับผู้มีส่วนร่วมก็คือเป็นชมรมที่ร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครภูเก็ตในส่วนของการผลักดันนะครับส่งเสริมนะครับในการออกกำลังกายนะครับเพื่อเสริมสร้างกล้ามเนื้อร่างกายและกิจกรรมยาม

0: ชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคตนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วประเทศกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการที่จะพาทุกท่านไปร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกนิกรไทยมาอย่างยาวนานค่ะดิฉันมัชนกขาวทองรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะในวันนี้จะพาทุกท่านย้อนรำลึกถึงภาพแห่งความประทับใจจาก2เรื่องราวสำคัญค่ะในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องแรกคือความตัวอย่างตามพระราชดำริที่ทรงมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ราษฎรด้วยการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรและปศุสัตว์ค่ะและอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งสายใยพระเมตตาคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยประสบกนิกรผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพค่ะทั้งสองเรื่องราวแห่งพระเมตตาสะท้อนถึงพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างคุณภาพให้แก่ประสบกนิกรชาวไทยกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: เมื่อพุทธศักราช2540ณบ้านขุนแตกตำบลดอยแก้วอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ให้สร้างฟาร์มตัวอย่างขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงานและผู้เลิกยาเสพติดที่มาขอพระราชทานความช่วยเหลือให้มีงานทำ

0: ามพระราชดำริโดยมีเป้าหมายสำคัญคือบรรเทาความยากจนของราษฎรแก้ปัญหาการขาดความรู้ในการประกอบอาชีพโดยให้ปลูกพืชหลากชนิดและเลี้ยงสัตว์เป็นแหล่งอาหารเพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
1: การเรียนที่ฝีเจียวยังตรงนี้ที่ลายที่นี่เขาหมอมาให้ลูกนะมีความภูมิใจที่ทำในปุ๋ยยางอยากจะขอประคุณสาวลายที่นี่มากค่ะที่ได้มีความเอื้อเฟื้อมีความเมตตาแก่ข้าพเจ้าหรือว่าประชาชนที่

0: เที่ยวพี่ค่ะสีได้มาสร้างความตัวย้างให้กับลูกกับล้านได้ทำมาหากินไม่ต้องโอไปนอกบ้าน
1: ทุกวันนี้โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริในพื้นที่ต่างๆรวม56แห่งเป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาหารช่วยให้ชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อสร้างสังคมไทยให้มั่นคงยั่งยืนดังพระราชดำรัสที่ว่าต้องการให้ชาวบ้านที่ยากจนเดือดร้อนได้มีงานทำเมื่อเขามีงานทำมีรายได้เขาสามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวเขาเขาไม่เป็นโจรไม่เป็นขโมยไม่ติดยาเสพติดนั่นคือกำไรของแผ่นดิน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ต่อพระสงฆ์อนิกรผู้ยากไร้และเจ็บป่วยทั่วประเทศด้วยพระเมตตาทรงรับผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างมีคุณภาพและทั่วถึงพระองค์ยังทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทีมแพทย์หลวงเดินทางไปดูแลประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพร้อมพิจารณาฎีกาขอความช่วยเหลือจากครอบครัวผู้เดือดร้อนทั่วประเทศยิ่งไปกว่านั้นพระเมตตายังแผ่ไปถึงการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของครอบครัวผู้ป่วยเพื่อให้ทุกคนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและพึ่งพาตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีความสุขพระราชอุปถัมภ์นี้เปรียบเสมือนสายน้ำแห่งความหวังที่หล่อเลี้ยงชีวิตและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรไทยอย่างหาที่สุดมิได้
3: ท่านผู้ฟังคะฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณในการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ราษฎรเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะขณะเดียวกันคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์สะท้อนสายพระเมตตาที่ทรงห่วงใยผู้เจ็บป่วยและขาดแคลนทุนทรัพย์ให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะต่อจากนี้ขอเชิญทุกท่านรับฟังสารคดีแม่ของแผ่นดินตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการดูแลรักษาผืนป่าส่งเสริมให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อความอุดมสมบูรณ์และความยั่งยืนของผืนแผ่นดินไทยค่ะในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
4: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา

0: ข้าพุทธเจ้า
1: ข้าพุทธเจ้า
0: จากช่วยกันพิทักษ์ป่า
1: จากช่วยกันพิทักษ์ป่า
0: และรักษาสิ่งแวดล้อม
1: และรักษาสิ่งแวดล้อม
0: ด้วยชีวิต
1: ด้วยชีวิต
0: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
2: คำปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าหรือรสทป.จากทั่วประเทศในพิธีพระราชทานธงและเข็มโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตประจำปี2558สะท้อนถึงความแน่วแน่ในการรักษาป่าไม้ของราษฎรเพื่อถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามโครงการราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี2537เพื่อสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชปณิธานและพระราชประสงค์ให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขโดยการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโดยส่งต้องการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของราษฎรจากผู้บุกรุกทำลายป่าให้เป็นผู้ดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการหยุดยั้งการทำลายป่าไม้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าครั้งแรกณบ้านสร้างถ่อนอกตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2538และได้พระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นที่มาของโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจดูแลรักษาป่าชุมชนพร้อมทั้งพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาป่าไม
3: ้อันที่จริงการปฏิญาณรักษาป่านี้เป็นประโยชน์แก่พวกเราทุกๆคนและลูกหลานของเราในอนาคตเพราะเมืองไทยไม่มีแหล่งน้ำจืดที่ไหนเลยนอกจากป่าป่าเป็นแหล่งน้ำจืดป่าเป็นที่เก็บขังน้ำบริสุทธิ์สำหรับพวกเราได้ทำมาหากินได้บริโภคเพื่อว่าพื้นแผ่นดินของเรานี้จะได้เป็นพื้นแผ่นดินที่เป็นประโยชน์ให้ชีวิตแก่พวกเราอย่างแท้จริง
2: กรมป่าไม้ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรดำเนินการจัดอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าจนปัจจุบันมีการฝึกอบรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าไปแล้วกว่า 140,000 คนจาก 1,400 รุ่นซึ่งชุมชนที่ผ่านการฝึกอบรมจะรวมตัวกันตั้งกลุ่มรสทป.มีการทำประชาพิจารณ์เพื่อกำหนดข้อตกลงในการร่วมกันดูแลรักษาผืนป่าในชุมชนอย่างต่อเนื่องมากกว่า1ปีขึ้นไปให้ป่ามีสภาพอุดมสมบูรณ์ป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าหรือบุกรุกพื้นที่ป่าจึงจะสามารถส่งเข้าประกวดเพื่อรับธงในโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตได
4: ้ในปีงบประมาณ2559ที่ผ่านมาเนี่ยกรมป่าไม้ก็ได้จัดการฝึกอบรมอีกในปี2559นี่23รุ่นเรามอบหมายให้สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ทั้ง23สำนักตั้งแต่เหนือจนใต้นะครับทุกสำนักจัดอบรมไปสำนักละ1รุ่นนะครับแล้วก็ภายหลังการฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีการตรวจป่าตามโครงการธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นกระบวนการหนึ่งในการเข้าถึงชุมชนที่มีการดูแลรักษาป่าเพื่อสนองแนวพระราชดำริ
5: ก่อนที่จะเข้าร่วมรสทป.ทุกคนนั้นนะก็พื้นป่าจะแห้งแล้งครับในตำบลบ้านเราเนี่ยน้ำก็จะแห้งตลอดเลยแล้วก็ฝนฟ้าก็จะไม่ค่อยตกอาหารการกินก็แย่เดี๋ยวนี้เรามาร่วมกันรณรงค์แล้วก็เข้าร่วมโครงการรสทป.ของพระราชินีนาถก็พื้นป่าก็ดีขึ้นป่าไม้ก็อุดมสมบูรณ์ขึ้นก็เขียวชุ่มครับอาหารการกินก็ไม่ไกลครับอยู่ใกล้ๆบ้านเหล่านี่ครับหาได้ง่ายๆทุกจะเป็นอาหารอะไรนี่ก็มีทุกอย่างครับ
2: วันนี้เสียงปฏิญาณตนของเหล่าราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่ายังคงดังกึกก้องต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีเจตนารมณ์ในการอนุรักษ์ผืนป่าจะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นและผืนธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิของราษฎรผู้รักษาป่าไม้จะยังคงโบกสะบัดอยู่ในชุมชนต่างๆทั่วประเทศเพื่อเป็นเครื่องหมายของความตั้งมั่นสืบสานพระราชปณิธานการพิทักษ์และปกปักผืนป่าทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าให้คงอยู่เป็นมรดกแก่ลูกหลานของประเทศชาติสืบไป

0: ท่านผู้ฟังคะจากเรื่องราวที่ได้รับฟังในตอนราษฎรอาสาพิทักษ์ป่าสะท้อนเห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติพร้อมส่งเสริมให้ราษฎรเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์และความมั่นคงให้แก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อมค่ะต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวแห่งความภาคภูมิใจเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: หม่อนไหมไม่ได้เป็นเพียงอาชีพแต่เป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาเป็นอีกหนึ่งรากฐานสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนภายใต้พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงฟื้นฟูอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไหมไทยทำให้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมยังคงได้รับการสืบสานและต่อยอดอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรจึงมีบทบาทสำคัญในการสืบสานพระราชปณิธานดังกล่าวผ่านการส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้และพัฒนางานหม่อนไหมให้สามารถสร้างคุณค่าและสร้างโอกาสแก่ชุมชนจากการปลูกหม่อนซึ่งสามารถเป็นอาหารหลักของหนอนไหมสู่กระบวนการเลี้ยงไหมที่ต้องอาศัยความละเอียดและความใส่ใจในทุกขั้นตอนไปจนถึงการเก็บรังไหมการสาวไหมและการผลิตเส้นไหมทุกกระบวนการล้วนต้องอาศัยองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ถูกส่งต่อมาอย่างยาวนานในจังหวัดชุมพรการดำเนินงานด้านหม่อนไหมไม่ได้มุ่งเพียงการผลิตเส้นไหมหรือผ้าไหมเท่านั้นแต่ยังมุ่งสร้างองค์ความรู้ให้ชุมชนสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้และต่อยอดสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรมีบทบาทในการส่งเสริมเกษตรกรและชุมชนผ่านการอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมในทุกกระบวนการตั้งแต่การผลิตต้นพันหม่อนการส่งเสริมการเลี้ยงไหมการพัฒนาคุณภาพเส้นไหมไปจนถึงการสร้างความรู้ด้านการแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการรักษาภูมิปัญญาเดิมเอาไว้แต่คือการทำให้ภูมิปัญญานั้นสามารถปรับตัวและเติบโตพร้อมกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงเพราะผ้าไหมหนึ่งผืนไม่ได้เกิดขึ้นจากเส้นใยเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากความรู้ความประณีตและความตั้งใจของผู้คนจำนวนมากทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นหมอนสู่เส้นไหมจึงไม่ใช่เพียงกระบวนการผลิตหากแต่เป็นการรักษามรดกทางภูมิปัญญาที่มีคุณค่าเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปจากเส้นไหมเล็กๆสู่คุณค่าที่ยิ่งใหญ่จังหวัดชุมพรยังคงเดินหน้าสืบสานภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมผ่านการทำงานร่วมกันของหน่วยงานชุมชนและประชาชนเพื่อให้ภูมิปัญญาแขนงนี้ยังคงได้รับการส่งต่ออย่างยั่งยืนทั้งหมดนี้คืออีกหนึ่งภาพสะท้อนของการสืบสานภูมิปัญญาหม่อนไหมในจังหวัดชุมพรที่ยังคงก้าวต่อไปบนรากฐานแห่งองค์ความรู้และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงวางรากฐานไว้ให้หม่อนไหมไทยยังคงงดงามและทรงคุณค่าตราบจนถึงทุกวันนี้

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี2542สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งแล้งแห้งแห้งแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี2543สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเด็กๆน้อยๆพอส่งนุกหลานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพเพื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืชเช่นถั่วฝักยาวและแตงกวาสร้างรายได้ให้กับราษฎร 3-4,000 บาทต่อครัวเรือนทั้งยังจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ราษฎรในโครงการได้เข้ามาเรียนรู้การทำเกษตรทฤษฎีใหม่และนำไปปรับใช้ในครัวเรือนสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องยืนยันถึงผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงาน มาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

ท่านผู้ฟังคะเส้นไหมแห่งชุมพรสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าสู่ชุมชนสะท้อนคุณค่าของงานหม่อนไหมไทยที่เป็นทั้งมรดกภูมิปัญญาและรากฐานของการสร้างอาชีพสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนค่ะสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเขต5จังหวัดชุมพรยังคงสืบสานพระราชปณิธานด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งเสริมเกษตรกรเพื่ออนุรักษ์และต่อยอดงานหม่อนไหมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะทั้งหมดนี้คือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่ยังทรงส่องสว่างในใจประสบกรณิกรชาวไทยเสมอมาค่ะพบกันใหม่ครั้งต่อไปกับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทตรังดิฉันมัชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรขอลาทุกท่านไปด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับพฤทธิ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเดินหน้าสร้างความเข้มแข็งและเปิดตลาดภาครัฐผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์สนับสนุนการผลิตสินค้าไทยโดยผู้ประกอบการไทยพร้อมขยายตลาดเติบโตอย่างยั่งยืน
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านเศรษฐกิจภาคบริการและอุตสาหกรรมเปิดเผยภายหลังติดตามการดำเนินงานและมอบนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรมว่ารัฐบาลมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยจากฐานภายในประเทศควบคู่กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยได้หารือแนวทางปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยให้สอดรับกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงพร้อมเปิดโอกาสให้สินค้าวัตถุดิบชิ้นส่วนและบริการที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ตลาดมากขึ้นโดยมุ่งผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคตโดยเฉพาะ3อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ได้แก่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศระบบรางและเครื่องมือแพทย์พร้อมพิจารณาให้สินค้าและชิ้นส่วนไทยมีแต้มต่อในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐควบคู่กับการกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์การนับสัดส่วนชิ้นส่วนไทยที่ชัดเจนรวมถึงส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนสีเขียวหรือ BCG และการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมยังคงเป็นไปตามกำหนดการเดิมในวันที่27กันยายนนี้
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมยังเดินหน้าตามกำหนดเดิมคือวันที่27กันยายนนี้เพียงแต่มีประกาศชะลอตามคำสั่งทุเลาที่อยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมายขณะนี้การดำเนินการส่วนอื่นยังเดินหน้าต่อเนื่องทั้งการเตรียมบัตรเลือกตั้งสถานที่บุคลากรและการอบรมส่วนจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจะต้อง เป็นผู้ลงทะเบียนหรือไม่ต้องลงทะเบียนก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นั้นนายจุลพันธ์กล่าวว่าขณะนี้ยังต้องรอหารือกับศาลให้เกิดความชัดเจนก่อนว่าควรใช้รายชื่อชุดใดโดยเมื่อศาลวินิจฉัยหรือมีคำสั่งอย่างไรกระทรวงแรงงานก็จะดำเนินการตามนั้นพร้อมระบุว่ากระทรวงแรงงานไม่ได้มีหน้าที่เพียงทำให้การเลือกตั้งเกิดขึ้นแต่ต้องทำให้ทุกขั้นตอนเป็นไปตามข้อกฎหมายและมีความรัดกุมที่สุดเพื่อให้การเลือกตั้งมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใสและสามารถได้บอร์ดประกันสังคมชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่โดยไม่มีปัญหาทางกฎหมายภายหลังนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมเตรียมเปิดเวทีให้ผู้สมัครแต่ละฝ่ายนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมเพื่อให้ผู้ประกันตนและนายจ้างมีข้อมูลเพียงพอประกอบการตัดสินใจเลือกตัวแทนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: จังหวัดพัทลุงเสริมศักยภาพชุมชนจัดการความเสี่ยงอุบัติเหตุสร้างการมีส่วนร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที
9: ่นายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนโดยอาศัยชุมชนเป็นฐานจังหวัดพัทลุงรุ่นที่10ซึ่งจัดโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านอปพร.อสม.และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการอบรมณเทศบาลตำบลบ้านพร้าวอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงเพื่อส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ให้สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงกำหนดมาตรการและร่วมขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ของตนเองสำหรับการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเพื่อให้นำความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมนพพรพลไม้สวทพัทลุงรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
10: ไทยเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาโชคดีคุณทำประกันภัย

0: ังพาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 นถึง 22:00 นผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
1: ้
0: พิกัดที่ถนนสายยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีพราไว้และพบกันที่โกฟัน
2: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
3: พบเบาะแสยาเสพติดอย่าปล่อยเฉยอย่าละเลยแจ้งไปที่สายด่วนปปส.1386หรือจะเป็นหน้าเว็บไซต์ปปส. http://1386.oncb.go.th หรือจะแจ้งเรื่องด้วยตนเองที่สำนักงานปปส.ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคหรือส่งหนังสือร้องเรียนถึงสำนักงานปปส.ที่ตู้ปน.123และแอปพลิเคชันทางรัฐมั่นใจปลอดภัยเป็นความลับพบเบาะแสยาเสพติดอย่ารอด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ขับขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
5: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM

เองเสียงประสาคนทิ้นกระพมนุ่มนากรมคนนาว่านวิจิตขวนกลาในรายการท้องถิ่นของเราทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: ับขยะใช้ถุงผ้าแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน
1: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
2: ์โกฟันสนุกได้ทุกวัน
3: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได
2: ้
3: พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: ยาเสพติดคืออันตรายป้องกันได้ด้วยการหลีกเลี่ยงคุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ
5: ์สวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อหลักสื่อกลางสื่อสร้างสรรค์สำหรับคนภูเก็ตขอนำเสนอรายการรอบวันทันข่าว

ั่วถิ่นแผ่นดินไทยพิทักษ์ไว้ยั่งยืนหมื่นพันปีเคียงข้างสมเด็จพระชนกาธิเบศรทุกคามเขตสร้างสุขทุกถิ่นที่สมเด็จพระบรมราชชนนีเคียงคู่พระบารมีตลอดมาพระชนกผู้ร่มเย็นทรงเป็นน้ำพระชนนีผู้เลิศล้ำทรงเป็นป่าพระสุกนิกรร่ำไห้อาลัยลาขอเป็นข้าเคียงบาททุกชาติไปน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569มีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร่วมกับทางด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตแถลงผลการติดตามจับกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่คู่กรณีในพื้นที่ซอยท่าเรือรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมยืนยันดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดจังหวัดภูเก็ตถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการภัยพิบัติแก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อีกสักครู่มาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
3: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
2: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
5: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
6: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
5: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
6: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
5: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

และเสียงฮาซานมัสยิดวัดและโบสถ์อยู่เคียงข้างกันเหมือนญาติพี่น้องคนไทยไม่เคยแบ่งศาสนามีน้ำใจแบ่งปันและช่วยเหลือกันเพราะพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีไม่ได้สอนให้แตกแยกมาร่วมสร้างบ้านของเราให้เต็มไปด้วยรักความเข้าใจอยู่ร่วมกันอย่างสุขใจเพราะประเทศไทยคือบ้านของเราทุกคนอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมสุขสงบร่มเย็นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจในรายการรอบวันทันข่าวทางโสทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้อยู่กันในวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคม2569เริ่มกันที่ข่าวแรกผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตร่วมกันแถลงผลการติดตามจับกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่คู่กรณีในพื้นที่ซอยท่าเรือรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมยืนยันดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดและเร่งติดตามผู้ร่วมก่อเหตุที่ยังหลบหนีมาดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดวันนี้วันที่13สิงหาคม2569เวลา 11:30 นที่ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตชั้น2นายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายสิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวผลการจับกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่คู่กรณีบริเวณซอยท่าเรือรัชดาตำบลรัชดาอำเภอเมืองภูเก็ตโดยนายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตได้ให้ความสำคัญกับการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยได้สั่งการให้หน่วยงานด้านความมั่นคงและตำรวจเร่งติดตามผู้ก่อเหตุในคดีดังกล่าวทันทีหลังเกิดเหตุโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ภายในวันเดียวกันพร้อมยืนยันว่าจังหวัดภูเก็ตไม่ยอมให้มีการใช้อาวุธหรือกลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาสร้างความเดือดร้อนในพื้นที่และจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำผิดทุกรายส่วนทางด้านพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดวันที่12สิงหาคม2569โดยสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตได้รับแจ้งว่ามีกลุ่มวัยรุ่นใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่คู่กรณีภายในซอยท่าเรือรัชดาหลังรับแจ้งพันตำรวจเอกชาตรีชูแก้วผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ตได้สั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีจากการสืบสวนพบว่าทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหาขัดแย้งกันมาก่อนต่อมากลุ่มผู้ก่อเหตุทราบว่าคู่กรณีอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุจึงเดินทางไปดักรอและใช้อาวุธปืนยิงข่มขู่ก่อนจะหลบหนีไปโดยเหตุการณ์ดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหาได้3รายพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโดยแจ้งข้อกล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนอกจากนี้พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานและขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ร่วมก่อเหตุเพิ่มเติมอีก5รายพร้อมเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่นเจ้าหน้าที่จะดำเนินการสืบสวนขยายผลและดำเนินคดีอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตย้ำว่าตำรวจจะดำเนินการอย่างจริงจังกับผู้ที่ครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายและผู้ที่ก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนในสังคมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในจังหวัดภูเก็ตอย่างสูงสุดจังหวัดภูเก็ตถ่ายทอดองค์ความรู้การจัดการภัยพิบัติแก่นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์วันนี้วันที่13สิงหาคม2569นายชลนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรมดฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบรรยายหัวข้อการจัดการภัยพิบัติแก่นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ชั้นปีที่4คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ณห้องประชุมเจ้าฟ้าชั้น5ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการภาครัฐการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติรวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อสนับสนุนการบริหารสถานการณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตยังกล่าวถึงบริบทของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวสำคัญที่มีประชากรและนักท่องเที่ยวหมุนเวียนจำนวนมากทำให้การบริหารจัดการเมืองการจราจรการดูแลประชาชนและการรับมือสถานการณ์ต่างๆจำเป็นต้องอาศัยการวางแผนการประสานงานและการบริหารข้อมูลอย่างเป็นระบบสำหรับการจัดการภัยพิบัติครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันการลดความเสี่ยงการเตรียมความพร้อมการตอบสนองไปจนถึงการฟื้นฟูโดยแบ่งการดำเนินงานเป็น3ระยะได้แก่ก่อนเกิดภัยพิบัติประเมินความเสี่ยงการวางแผนเตรียมบุคลากรซ้อมแผนการพัฒนาระบบเตือนภัยส่วนในช่วงของระหว่างเวลาเกิดภัยพิบัติมีการบริหารสถานการณ์ช่วยเหลือประชาชนและสื่อสารอย่างมีเอกภาพและหลังเกิดภัยพิบัติ
เร่งเยียวยาฟื้นฟูและถอดบทเรียนเพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้ได้นำกรณีศึกษามหาอุทกภัยจังหวัดสงขลาเมื่อปี2568โดยเฉพาะพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและลักษณะภูมิประเทศเอื้อต่อการสะสมของน้ำมาเป็นบทเรียนสำคัญสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงในระยะยาวโดยให้ความสำคัญกับคนข้อมูลการตัดสินใจและความร่วมมือนอกจากนี้ยังยกตัวอย่างการบริหารจัดการอุทกภัยของเทศบาลนครยะลาซึ่งนำข้อมูลกลุ่มเปราะบางข้อมูลครัวเรือนแผนที่ดิจิทัลรวมไปถึงเทคโนโลยี IoT กล้อง CCTV ข้อมูลพยากรณ์อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมมาใช้ติดตามสถานการณ์และสนับสนุนการตัดสินใจแบบเรียลไทม์นายรมดอนอาเยอแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าAI ไม่ได้เข้ามาทดแทนผู้บริหารแต่เป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจช่วยวิเคราะห์ข้อมูลประเมินความเสี่ยงคาดการสถานการณ์และวางแผนรับมือได้ล่วงหน้าขณะที่การตัดสินใจยังต้องอาศัยดุลยพินิจประสบการณ์และความรับผิดชอบของผู้บริหารดังนั้นการจัดการภัยพิบัติที่มีประสิทธิภาพจึงต้องอาศัยข้อมูลที่ถูกต้องการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องระบบที่พร้อมและเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันลดผลกระทบและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนพักกันสักครู่มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์

0: ชุมคุณเลิศโภคารักษ์ศูนย์ประชุมอันดามันพันรายมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยรัชกาลที่4พร้อมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับผู้ที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยตนเองสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดบรรยายไลฟ์สดและก่อติดข่าวสารอย่างใกล้ชิดได้ทางสทภูเก็ตวิทยาศาสตร์สร้างสรรค์เทคโนโลยีก้าวไกลวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ห้ามพลาดนะครับ
1: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการจำนวน1อัตราอัตราเงินเดือน 11,380 บาทซึ่งผู้สนใจประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารด้วยตนเองณสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ตตั้งอยู่ที่สารกลางจังหวัดภูเก็ตชั้น2ถนนเจ้าฟ้าตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองภูเก็ตตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคม2569ในวันและเวลาราชการโทรศัพท์หมายเลข07621-3730
3: จังหวัดภูเก็ตเชิญชวนนักวิ่งร่วมวิ่งในงาน
2: MI Nylon 2026
3: เพื่อสัมผัสสีสันยามค่ำคืนกับ Mr. International ในวันศุกร์ที่18กันยายน2569ณสวนสาธารณะสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้ความร่วมมือระหว่างทีมภูเก็ตและ VT Mr. International เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสเสน่ห์ของภูเก็ตในบรรยากาศยามค่ำคืนซึ่งมีระยะฟันหลั่น5กิโลเมตรและมินิมาราธอน10กิโลเมตรพร้อมร่วมวิ่งและสร้างความประทับใจกับผู้เข้าประกวด Mr. International จากหลากหลายประเทศคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกว่า 1,000 คนผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคมถึง11กันยายน2569ผ่านระบบ Soft Event โดยมีค่าสมัครเริ่มต้นเพียง399บาทและมีบัตร VIPพร้อมสิทธิพิเศษอีกมากมายจึงขอเชิญชวนร่วมสัมผัสภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกผ่านกิจกรรมกีฬาความบันเทิงและมิตรภาพจากผู้คนทั่วโลกในงาน
2: MI Nylon 2026ในวันที่18กันยายนนี้ณสวนสาธารณะสะพานหินจังหวัดภูเก็ตบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยประจำปี2569ตามกฎหมายเพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัยสร้างความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยต่อผู้มาใช้บริการและพนักงานที่ทำงานตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยโดยบริษัทสรรพสินค้าเซ็นทรัลจำกัดสาขาป่าตองจะทำการฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในวันอังคารที่18สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 10:00 นณบริเวณห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลสาขาป่าตองจึงขอเรียนแจ้งให้พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวทราบและไม่ต้องตื่นตระหนกในช่วงของวันและเวลาดังกล่าวที่มีการทำการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี
4: ้สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครึ่งปีภาษี2569ยื่นแบบพงด.94สำหรับผู้มีเงินได้จากการให้เช่าทรัพย์สินการประกอบวิชาชีพอิสระการรับเหมาการพาณิชย์การเกษตรการอุตสาหกรรมการขนส่งค้าขายเป็นต้นมีหน้าที่ต้องยื่นแบบและชำระภาษีณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่30กันยายน2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8ตุลาคม2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161 สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ตขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่1มกราคม2569ถึง31ธันวาคม2569มีหน้าที่ยื่นแบบพงด.51ณสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแห่งทั่วประเทศภายในวันที่31สิงหาคม2569และสามารถยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.rd.go.th ภายในวันที่8กันยายน2569หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการยื่นแบบได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center โทร1161
3: อีกสักครู่กลับมาติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
5: โกฟันสนุกได้ทุกวัน
6: พาเด็กๆมาสนุกที่โกฟันส่วนเชือกและเมืองผจญภัยมาปีนป่ายฝ่าด่านผจญภัยพัฒนาความกล้าหาญความคล่องตัวและใช้เวลาสนุกอย่างปลอดภัยเปิดทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 22:00 น.ผู้ปกครองสามารถนั่งพักผ่อนในคาเฟ่บรรยากาศสบายๆพร้อมอาหารเครื่องดื่มและกาแฟภายในพื้นที่ได้พิกัดที่ถนนไสยวนตรงข้ามตลาดนัดป่ามะพร้าวข้างซุปเปอร์ชีปราไว้และพบกันที่โกฟัน
7: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาทีมีค่าทุกเบอร์มีความหมายเพื่อความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
9: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
10: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
9: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
10: ้เฮ้ย
9: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
11: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
10: ขับขี่มีสติ
9: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
12: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
13: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
12: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ด้วยสภาพของสังคมปัจจุบันนะครับมีปัญหาที่เกี่ยวกับความผิดที่เกี่ยวกับเพศนั้นมีลักษณะในหลายรูปแบบและนอกจากนี้นะครับยังมีกับทุกเพศทุกวัยและกระทำความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าทางด้านร่างกายหรือจิตใจของผู้ที่ถูกกระทำสิ่งที่กฎหมายบัญญัตินะครับขึ้นมาใหม่ทั้งที่เป็นเรื่องเดิมนั้นก็คือกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุกคามทางเพศที่บัญญัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาในฉบับที่30นะครับที่มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2568ซึ่งกฎหมายดังกล่าวนั้นนะครับได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับคำนิยามของคำว่าอาการคุกคามทางเพศไว้ในหลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นการกระทำใดๆของผู้กระทำด้วยวาจาท่าทางสายตาหรือการส่งสื่อลามกอนาจารที่ส่อไปในทางเพศนั้นแล้วทำให้ผู้กระทำนั้นได้รับความอับอายหวาดกลัวหรือนอกจากนี้ได้เดือดร้อนรำคาญนะครับผู้กระทำก็จะมีความผิดตามที่กฎหมายกำหนดการคุกคามนั้นมีในหลายรูปแบบไม่ว่าด้วยวาจานะครับการพูดต่างๆที่สื่อไปในทางเพศนะครับหรือแม้แต่กรณีกิริยาสายตาตลอดจนสายตาที่เข้าลักษณะโลมเลียร่างกายอะไรต่างๆที่ก่อให้เกิดความรำคาญกับผู้กระทำหรือความผิดเกี่ยวกับร่างกายในการแตะเนื้อต้องตัวเขาในที่สาธารณะนะครับเช่นบนรถประจำทางไปเดินเบียดเสียดเขาอย่างนี้นะครับก็เป็นกรณีซึ่งอาจจะเป็นความผิดการคุกคามทางเพศได้นอกเหนือจากนั้นนะครับจากสื่อต่างๆที่เห็นเนี่ยนะครับผู้กระทำอาจกระทำโดยใช้อำนาจในการข่มผมใช้คำว่าข่มนะครับข่มโดยอาศัยอำนาจของตัวเองไม่ว่าจะเป็นนายจ้างลูกจ้างหรือผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บัญชาครูและศิษย์นะครับที่มีพฤติกรรมดังกล่าวนั้นซึ่งกฎหมายได้ระบุเอาไว้ชัดเจนนะครับถึงการกระทำดังกล่าวนั้นนะครับว่ามีความผิดในหลายระดับนะฮะธรรมดานะครับก็กำหนดโทษไว้จำคุกไม่เกิน1ปีนะครับแล้วปรับไม่เกิน 20,000 บาทถ้าแรงขึ้นไปสื่อต่อสาธารณะก็จะเป็น3ปีนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและที่หนักที่สุดคือการกระทำกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า15ปีก็จะต้องรับโทษหนักขึ้นถึง5ปีและปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะครับผมขอฝากไว้นะครับบางครั้งเราทำไปโดยอ้างว่าไม่รู้สำนึกแต่ขอฝากคำไว้หนึ่งนะครับว่าสนุกปากสนุกคำเพียงนิดอาจติดคุกเป็นปีครับด้วยความปรารถนาดีจากอัยการของแผ่นดินครับ

0: ทั้งหมดนี้คือรายการรอบวันทันข่าวทางสวทภูเก็ตได้ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์คุณฟังสามารถติดตามรับฟังรอบวันทันข่าวได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:00 นหลังเคารพธงชาติสำหรับวันนี้ดิฉันณภัณฑ์พลายพันธ์และทีมงานสวทภูเก็ตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการรอบวันทันข่าวได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์

0: านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวภาค 19 นาฬิกาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร
1: นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่มาตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูลินพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานมีมติเห็นชอบการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบอัตราก้าวหน้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยโครงสร้างใหม่โดยค่าไฟฟ้าจะถูกเรียกเก็บเฉลี่ยรวมทุกประเภทเหลือหน่วยละ3บาท86สตางค์ต่อหน่วยยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มมีผลเริ่มต้นตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
2: นายภูมิพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าในการประชุมกกพ.เมื่อวันที่5สิงหาคม2569ที่ผ่านมาได้พิจารณาข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าแบบก้าวหน้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและการทบทวนนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเมื่อวันที่15กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาที่ผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นแล้วโดยมีมติเห็นชอบให้มีผลตั้งแต่บินค่าไฟประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการปรับโครงสร้างครั้งนี้ส่งผลให้ค่าไฟฟ้าฐานเฉลี่ยลดลงมาอยู่ที่3บาท69สตางค์ต่อหน่วยและเมื่อรวมกับค่า SP งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ซึ่งอยู่ที่ 16.23 สตางค์ต่อหน่วยจะทำให้ค่าไฟฟ้าเรียกเก็บเฉลี่ยทุกประเภทลดลงจาก3บาท95สตางค์เหลือเพียง3บาท86สตางค์ต่อหน่วยซึ่งยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับรายละเอียดโครงสร้างใหม่ที่ประชาชนจะได้รับประโยชน์การใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดอัตราค่าพลังงานไฟฟ้าไว้ไม่เกิน3บาทต่อหน่วยการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่หน่วยที่201ขึ้นไปมีการถอดค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากต้นทุนทำให้ผู้ที่ใช้ไฟเกิน200หน่วยได้รับการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าลงอีกประมาณ6สตางค์ต่อหน่วยนอกจากนี้กกพ.ยังได้ขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมถึงที่อยู่อาศัยจริงแต่ยังไม่มีทะเบียนบ้านถาวรจะต้องมีประวัติการชำระค่าไฟฟ้าต่อเนื่องอย่างน้อย6เดือนและสามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าในพื้นที่ได้นพศรแก้วคำรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมนี้ผลักดันพัฒนาทุนมนุษย์รับรองทักษะฝีมือกลางร่วมอาเซียนเพื่อเพิ่มโอกาสแรงงานสู่ตลาดโลก
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานแถลงความพร้อมประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29และการประชุมที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่23ถึง28สิงหาคมณโรงแรมดุสิตธานีกรุงเทพมหานครภายใต้หัวข้อการพัฒนาทุนมนุษย์อาเซียนการรับรองทักษะฝีมือสู่การยอมรับในระดับสากลโดยนายจุลพันธ์กล่าวว่าตลาดแรงงานอาเซียนกำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเศรษฐกิจสีเขียวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุส่งผลให้รูปแบบการจ้างงานเปลี่ยนไปแรงงานจึงต้องเร่งพัฒนาทักษะทั้งการอัพสกิลและรีสกิลให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและมาตรฐานสากลซึ่งการประชุมครั้งนี้ไทยจะผลักดันการพัฒนาระบบนิเวศการรับรองทักษะผ่าน3เสาหลักได้แก่1การรับรองหลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงานอาเซียน2การรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานอาเซียนและ3การรับรองศูนย์แห่งความเป็นเลิศอาเซียนภายใต้กรอบดำเนินงาน3ระยะระหว่างปี2026ถึง2030พร้อมจะริเริ่มนำร่องหนังสือเดินทางทักษะดิจิทัลอาเซียนเพื่อให้ทักษะของแรงงานได้รับการยอมรับข้ามประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดแรงงานโลก
4: การรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราพยายามที่จะผลักดันเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งแรงงานไปทำงานในภูมิภาคเดียวกันนะครับคือส่งแรงงานกันและกันเนี่ยอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่าประเด็นสำคัญที่ไทยต้องผลักดันคือการรับรองทักษะฝีมือแรงงานกลางร่วมกันในภูมิภาคเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและเพิ่มโอกาสให้แรงงานอาเซียนสามารถไปทำงานในตลาดแรงงานนอกภูมิภาคได้มากขึ้นนิตยาขุนสิมรายงาน
1: าตรการไทยช่วยไทยพลัสดันดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีต่อเนื่องขณะที่ภาคธุรกิจขอให้ภาครัฐดูแลต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
5: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2ในรอบ5เดือนสาเหตุหลักจากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่เพิ่มวงเงินในกระเป๋าของประชาชนรวมถึงภาวะสงครามที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกและในประเทศเริ่มปรับตัวลดลงประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ปรับตัวอยู่ในระดับสูงกว่าปีที่ผ่านมาส่งผลทางจิตวิทยาในเชิงบวกและเพิ่มกำลังซื้อทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวนอกจากนี้ผู้บริโภคยังมองว่าการเมืองยังมีเสถียรภาพจึงกล้าจับจ่ายใช้สอยอย่างไรก็ตามต้องจับตาสถานการณ์ในช่วงเดือนตุลาคมว่ากระแสของเศรษฐกิจที่ถูกจุดติดด้วยไทยช่วยไทยพลัสจะดีขึ้นต่อเนื่องหรือไม่โดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมองว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะเป็นช่วงขาขึ้นในไตรมาสที่4และเศรษฐกิจไทยจะเติบโตร้อยละ 2-2.5
6: ผู้บริโภคน่าจะเริ่มมีความเชื่อมั่นดีขึ้นและการจับจ่ายให้สอยประชาชนเนี่ยน่าจะกลับมาโดดเด่นขึ้นในเดือนกันยายนเป็นต้นไปและก็เดือนตุลาคมนะครับเราคาดว่ารัฐบาลเนี่ยจะมีมาตรการเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างพลังงานและก็การเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณมหาลัยค้าไทยจึงคาดว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคควรจะเริ่มเป็นขาขึ้นแล้วก็น่าจะโดดเด่นขึ้นในช่วงของไตรมาสที่4
5: ส่วนดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่ายังมีค่าต่ำสุดในรอบ3ปีจากปัจจัยกำลังซื้อของภาคประชาชนในทุกภูมิภาคที่เปราะบางเนื่องจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นไม่มากจากภาวะเศรษฐกิจในพื้นที่และประชาชนยังมีหนี้ครัวเรือนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาการแข่งขันกับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศรวมถึงต้นทุนพลังงานด้านการผลิตที่ยังคงสูงซึ่งภาคธุรกิจยังมองไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจใน6เดือนข้างหน้าจึงต้องการให้ภาครัฐเข้ามาดูแลด้านต้นทุนการผลิตและการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยืนยันไทยไม่ใช้ความร่วมมือทางทหารเป็นเงื่อนไขเจรจาภาษีสหรัฐยังคงใช้การค้าการลงทุนประกอบการเจรจาสร้างความสมดุลสองประเทศ
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลไทยอาจลดระดับความร่วมมือทางทหารหากสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการภาษีอัตราสูงโดยระบุว่าไทยไม่ได้ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากความร่วมมือด้านความมั่นคงและการทหารระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นความร่วมมือที่มีอยู่ตามปกติขณะที่กรอบการเจรจาด้านภาษียังคงยึดเรื่องการค้าและสิทธิประโยชน์ทางภาษีระหว่างกันเป็นหลักโดยมุ่งสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับทั้งสองประเทศทั้งนี้ไทยจะนำความร่วมมือในด้านอื่นๆรวมถึงการลงทุนของภาคเอกชนไทยในสหรัฐมาเป็นส่วนประกอบในการเจรจาเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยในการลดความไม่สมดุลทางการค้าโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีการลงทุนในสหรัฐแล้วเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและอยู่ระหว่างเตรียมลงทุนเพิ่มเติมอีกกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งการลงทุนดังกล่าวช่วยสร้างงานและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่สหรัฐ
8: โฆษกรัฐบาลได้แจ้งไปแล้วค่ะว่าเราไม่มีการทำแบบนั้นหรอกค่ะเพราะว่าการร่วมมือในเรื่องนั้นเนี่ยเป็นการร่วมมือปกติที่เราก็มีกันอยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราคุยในเรื่องการค้าเนี่ยเรายึดโยงในเรื่องของสิทธิประโยชน์ของภาษีระหว่างกันกับเขาให้มีความสมดุลมากที่สุดค่ะ
7: นางสุภจีกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากนี้ไทยจะอธิบายให้สหรัฐเห็นว่าตัวเลขการเกินดุลการค้าของไทยส่วนหนึ่งมาจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยมีสัดส่วนอย่างน้อยร้อยละ30ดังนั้นการเจรจาจึงไม่ควรพิจารณาเฉพาะตัวเลขการค้าแต่ควรมองในมิติการลงทุนควบคู่กันเพื่อให้เกิดสิทธิประโยชน์และความสมดุลทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับสหรัฐปุริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: โฆษกกระทรวงกลาโหมยืนยันยังไม่มีข้อตกลงจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยเนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาประเมินความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดที่ไทยจะได้รับพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนสหรัฐของพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเมื่อ 2-9 สิงหาคมที่ผ่านมา ได้รับทราบข้อมูลเยี่ยมชมเทคโนโลยีและสร้างความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในความสามารถพัฒนาและรองรับเทคโนโลยีระบบไร้คนขับหรือโดรนต้นทุนต่ำเช่นระบบลูคัสได้พร้อมยืนยันว่ายังไม่มีข้อตกลงหรือข้อผูกมัดหรือเจาะจงว่าจะต้องผลิตระบบใดระบบหนึ่งโดยตรงหรือการอนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตโดรนของสหรัฐในประเทศไทยแต่อย่างใดการดำเนินการทุกอย่างยังอยู่ในขั้นศึกษารายละเอียดความเป็นไปได้การประเมินความคุ้มค่าและกรอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ไทยจะได้รับประโยชน์สูงสุดทั้งนี้ที่ผ่านมาไทยมีนโยบายผลักดันอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึ่งเทคโนโลยีระบบไร้คนขับเป็นหนึ่งในแนวคิดในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่เป้าหมายการพึ่งพาตนเองในระยะยาวซึ่งจำเป็นต้องศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยีจากประเทศที่มีความเชี่ยวชาญผ่านรูปแบบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพไทยและภาคอุตสาหกรรมไทยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังขอให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลก
9: นายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อเศรษฐกิจไทยยุคเปลี่ยนผ่านกับความท้าทายใหม่ของกระบวนการยุติธรรมแก่คณะผู้บริหารและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยเน้นย้ำให้บุคลากรในกระบวนการยุติธรรมเร่งปรับตัวและบูรณาการความรู้ความเข้าใจทั้งในมิติเศรษฐกิจสังคมและกฎหมายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ4ความท้าทายใหม่ระดับโลกได้แก่ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ซึ่งไทยอาจได้รับอานิสงส์จากการย้ายฐานการลงทุนแต่ศาลต้องเตรียมรับมือกับกลุ่มทุนสีเทาและข้อพิพาทข้ามชาติรูปแบบใหม่ด้านการปฏิวัติเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AIที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการพิจารณาคดีควบคู่ไปกับการต้องรู้เท่าทันอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนขึ้นด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงานที่ถูกนำมาเป็นเงื่อนไขกีดกันทางการค้าโลกซึ่งอาจส่งผลให้มีคดีความด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้นและด้านวิกฤตแรงงานและสังคมผู้สูงอายุที่ประเทศต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติทดแทนกำลังคนที่ขาดแคลนอันจะนำไปสู่ความท้าทายในการจัดการข้อพิพาทด้านแรงงานโดยตรง
10: หัวใจสำคัญคือต้องเข้าใจบริบทความท้าทาย4เรื่องท่านสามารถปรับตัวรองรับการเปลี่ยนผ่านเรียนรู้ในเรื่องนี้ท่านก็จะเกิดความเข้าใจและผมเชื่อว่าจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ในการที่จะพัฒนาศาลคือความเชื่อมั่นของประเทศถ้าศาลเราพัฒนาได้รวดเร็วได้แอดวานซ์เราสามารถจัดการเรื่องต่างๆเข้าใจบริบทตัดสินบนความเป็นธรรมบนความเข้าใจที่บริบทที่เปลี่ยนไปได้ดี
9: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เน้นย้ำถึงการรับมือในยุคเปลี่ยนผ่านว่าประเทศไทยต้องพลิกวิกฤตเป็นโอกาสโดยใช้จุดแข็งด้านความเป็นกลางทางภูมิรัฐศาสตร์ดึงดูดการลงทุนควบคู่กับการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรชี้เหตุการณ์ใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้ที่จังหวัดนครราชสีมาสะท้อนช่องโหว่การควบคุมอาวุธปืนในไทยนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรออกมาแสดงความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของประชาชนจากกรณีเหตุอุกชะกันการใช้อาวุธปืนยิงผู้เข้าร่วมงานชิมช็อปใช้บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนทดอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาโดยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นช่องโหว่เชิงโครงสร้างของมาตรการควบคุมอาวุธปืนในประเทศไทยทั้งระบบการอนุญาตการตรวจสอบคุณสมบัติตลอดจนการประเมินสุขภาวะทางจิตของผู้ครอบครองอย่างต่อเนื่องในส่วนของแนวทางการจัดระเบียบการครอบครองอาวุธปืนคณะกรรมการเสนอให้รัฐบาลทบทวนหลักเกณฑ์การอนุญาตโดยยึดความเป็นจริงเป็นรายกรณีตลอดจนกำหนดระบบตรวจสอบและต่ออายุใบอนุญาตอย่างสม่ำเสมอในลักษณะเดียวกับใบอนุญาตขับขี่นอกจากนี้ยังเสนอให้จัดระเบียบการใช้อาวุธของเจ้าหน้าที่รัฐให้เข้มงวดโดยใช้ระบบเบิกคืนอาวุธปืนตามภารกิจเพื่อลดการครอบครองไว้ส่วนตัวโดยไม่จำเป็นรวมถึงกำหนดเพดานจำนวนการครอบครองปืนของบุคคลทั่วไปด้วย
11: ท่านบอกว่าท่านจะไม่ให้ประชาชนทั่วไป ครอบครองปืนได้เนี่ยคำถามถัดมาก็คือแล้วท่านจะแก้ปัญหาเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินเขาอย่างไรถามว่าข้าราชการเนี่ยจะปกครองก็ดีตำรวจก็ดีนักการเมืองก็ดีผมคิดว่ามันก็ต้องกลับมาลิสต์เหมือนกันว่าเอ๊ะกลุ่มไหนที่สามารถครอบครองอาวุธปืนได้
1: รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งกวาดล้างปืนเถื่อนและปืนผิดมือย้ำบังคับใช้กฎหมายเท่าเทียมไม่เว้นแม้นักการเมืองพลตำรวจเอกทัชชัยปิตนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับตำรวจยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะการกวาดล้างอาวุธปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนและการพกพาอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมเดินหน้าตัดวงจรความรุนแรงตั้งแต่ต้นทางโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเน้นแก้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวความขัดแย้งในชุมชนสถานศึกษารวมถึงกลุ่มผู้มีอาการทางจิตที่มีแนวโน้มก่อเหตุโดยย้ำว่ากรณีความรุนแรงในครอบครัวหากเข้าข่ายความผิดจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ใช้การไกล่เกลี่ยเป็นหลักขณะเดียวกันตำรวจจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นอาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธที่เชื่อมโยงกับคดียาเสพติดรวมถึงการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมประสานแพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีตรวจจับและปิดกั้นการซื้อขายผิดกฎหมายและเร่งสืบสวนจับกุมผู้ขายและผู้ผลิตส่วนกรณีบุคคลมีชื่อเสียงนักการเมืองท้องถิ่นหรือผู้มีอิทธิพลหากพบการพกพาหรือครอบครองอาวุธปืนไม่ถูกต้องตามกฎหมายจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดและเท่าเทียมโดยไม่มีการละเว้นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบร่วมกับตำรวจนครบาลบุกตรวจค้นแหล่งเก็บและจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนา5จุดจับผู้ต้องหา2รายยึดของกลางกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทย้ำเดินหน้าปราบปรามจริงจังพร้อมขยายผลถึงต้นตอ
12: นางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแถลงข่าวสคบผนึกกำลังสำนักงานตำรวจแห่งชาติปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าในพื้นที่ย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนาโดยระบุว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการป้องกันการเข้าถึงของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดนโยบายเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจของสคบเพื่อสืบสวนและประสานการทำงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากการสืบสวนเชิงรุกเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายและเก็บบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ในพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5จุดเป็นห้องพักและจุดเก็บสินค้าภายในอาคารแฟลตคลองถม4จุดและโกดังอีก1จุดซึ่งใช้เป็นสถานที่พักและกระจายสินค้าไปยังหน้าร้านและช่องทางออนไลน์สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2รายพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าและหัวบรรจุน้ำยารวมกว่า 20,000 ชิ้นมูลค่ากว่า8ล้านบาทโดยพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบระบุว่าปฏิบัติการดังกล่าวเริ่มจากการล่อซื้อก่อนขยายผลไปยังสถานที่เก็บและจำหน่ายสินค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการตัดวงจรการค้าบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำ
13: โดยทั่วไปเนี่ยลักษณะการค้าของการซื้อขายบุหรี่ไฟฟ้าที่คลองถมเนี่ยถ้าคนแปลกหน้าเข้าไปเนี่ยจะดำเนินการได้ยากลำบากแล้วก็จะไม่สามารถดำเนินการเข้าสู่แหล่งจำหน่ายได้อยู่แล้วนะครับต้องมีการวางแผนมีการบูรณาการร่วมกันอย่างดีนะครับจนนำมาซึ่งการจับกุมมีการแถลงผลในวันนี้นะครับ
12: นางสาวสุภมาศย้ำว่าการดำเนินการจะไม่หยุดเพียงการตรวจยึดของกลางแต่จะขยายผลไปถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บผู้กระจายสินค้าผู้จำหน่ายและเครือข่ายออนไลน์เพื่อปราบปรามไม่ถึงต้นตอของขบวนการพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลจะเดินหน้าปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องจริงจังและไม่มีข้อยกเว้นโดยมีเป้าหมายให้บุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงเด็กและเยาวชนได้ยากที่สุดและหมดไปจากสังคมไทยในที่สุด
14: งานของเราจะไม่จบเพียงแค่การยึดของกลางในวันนี้นะคะดิฉันได้กำชับให้ขยายผลไปให้ถึงผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายออนไลน์ทั้งหมดนะคะเราไม่ได้ต้องการจับแต่เพียงปลายทางนะคะเฉพาะผู้จำหน่ายเท่านั้นนะคะแต่เราจะต้องการตัดวงจรทั้งระบบนะคะวันนี้จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณที่รัฐบาลต้องการที่จะส่งไปถึงผู้ที่ยังลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้านะคะว่ารัฐบาลเราเอาจริงนะคะเราไม่ได้เกรงกลัวอิทธิพลหรือว่ารอให้มีเรื่องร้องเรียนเราจึงเข้าไปแก้ไขนะคะแต่ว่าเราทำงานเชิงรุกสืบสวนหา ั้งแต่ต้นทางตรวจสอบแหล่งเก็บแหล่งกระจายสินค้ารวมถึงช่องทางออนไลน์นะคะ
12: ประชาชนที่พบเห็นการลักลอบจำหน่ายหรือโฆษณาบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือ OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศชาววิสาประทุมมารายงาน
15: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
16: ัฐบาลปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายประกาศกฎกระทรวงใหม่ผู้รับเหมาเพิ่มเงื่อนไขการกระทำอันตรายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนให้ถือเป็นลักษณะของการทิ้งงานซึ่งจะช่วยให้ภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและขึ้นแบ็คลิสต์กับผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงโดยจะใช้ควบคู่กับระบบสมุดผู้รับเหมาที่ใช้ตัดคะแนนเพื่อระงับสิทธิการประมูลงานใหม่ทำให้ภาครัฐมีเครื่องมือทางกฎหมายที่เด็ดขาดในการลงโทษเอกชนและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนอย่างแท้จริงสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยชเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
17: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว RIA ของทางการรัสเซียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินทางตะวันออกไกลของรัสเซียซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นการภารกิจเยือนเกาะซาฮาลินเพื่อจัดการประชุมเกี่ยวกับการรับประกันความมั่นคงบริเวณพรมแดนทางตะวันออกของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายโมเตกิโทชิมิสึรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่ประธานาธิบดีปูตินเดินทางเยือนหมู่เกาะคูรินโดยอ้างว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนญี่ปุ่นทั้งในเชิงประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษเปิดเผยว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของอังกฤษขยายตัวร้อยละ 0.4 ในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนที่ผ่านมาชะลอตัวลงจากร้อยละ 0.6 ในไตรมาสแรกโดยภาคบริการยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจหลักของอังกฤษซึ่งขยายตัวร้อยละ 0.5 ในไตรมาสที่2ขณะที่ภาคการผลิตยังคงที่ท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมืองภายในประเทศและผลกระทบจากสงครามในตะวันออกกลางส่งผลให้ต้นทุนพลังงานปรับตัวสูงขึ้นเพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชนและสร้างแรงกดดันต่อภาคธุรกิจด้านนางลิสแมคเคาผู้อำนวยการฝ่ายสถิติเศรษฐกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษระบุว่าแม้เศรษฐกิจอังกฤษจะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีแต่โดยรวมยังขยายตัวได้ค่อนข้างดีต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณแม่ฮ่องสอนน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณบึงกาฬสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:40 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง87เซนติเมตรและเวลา 21:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร28เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:11 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง46เซนติเมตรและเวลา 14:58 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:05 น.
17: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
19: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
17: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
20: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวานบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตสุคนอ่าน

าวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรเหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หืมวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
4: พหุวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
7: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
8: wow.
7: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
9: ไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
10: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อ

0: ชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
1: คนไทยไม่เอาสินบน
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะโหยิ้มหวานเชียว
3: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
2: เดี๋ยวหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
3: อ๋อได้พี
4: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
0: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
5: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
6: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
7: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
8: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
9: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
10: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
9: โอ้โหแม่ไม่วัยรุ่นเลย
11: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
9: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับหนองฝนค่ะแล้วก็ทีมงานสวทกระบี่นะคะเราพบกันทุกค่ำคืนค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะกับเรื่องราวข่าวสารค่ะที่นำมาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มีประกาศนะคะจากอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามู่เกาะพีพีค่ะในเรื่องข้องให้ระมัดระวังการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใดๆในช่วงมรสุมคลื่นลมแรงนะคะโดยศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะได้มีประกาศลงฉบับวันที่11สิงหาคม2569นะคะเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนฉบับที่4นะคะแจ้งว่าในช่วงวันที่11ถึง17สิงหาคม2569ค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะพัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกตอนบนค่ะลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีคลื่นลมนะคะในทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังแรงค่ะโดยมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างค่ะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันนะคะเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะคะอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามู่เกาะพีพีค่ะพิจารณาแล้วเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการเดินเรือในช่วงมรสุมฝนตกหนักและคลื่นลมแรงนะคะจึงข้อประกาศเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวหรือดำเนินกิจกรรมใดๆในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลทุกแห่งในเขตอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตนารามู่เกาะพีพีและให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำค่ะตรวจสอบความพร้อมต่างๆให้พร้อมใช้งานตลอดเวลานะคะสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือและประกอบกิจกรรมเล่นน้ำแล้วก็ข้อให้ติดตามรายงานนะคะข้าวสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะจึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่จะได้รับผลกระทบกันในฝั่งอันดามันตอนบนนะคะในช่วงของวันเนี้ยไปจนถึงวันที่17นะคะสิงหาคมค่ะคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักครู่นึงค่ะ

ไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้นึกที่ไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยมีวัน

0: เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
1: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
2: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
0: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไปด้วยกันนะครับ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
4: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
3: โอ้แม่ไม่วัยรุ่นเลย
5: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
0: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบก
6: เอาละค่ะวันนี้เวลาของรายการมองอันดามันนะคะก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะเราจะลบมาพบกันไหมนะคะต่อพรุ่งเวลาเดิมเวลาเดียวกันนี้วันนี้น้องฝนแล้วก็ทีมงานสวท.กระบี่ค่ะจักลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz โปรดเตรียมเทียบเวลา 20 นาฬิกาและรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27สืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชากรมพละศึกษาเตรียมจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาโรงเรียนส่งท้ายอาคารกีฬานิมิบุตรก่อนคืนพื้นที่ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่13สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:51 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้ว่าที่ร้อยตรีสราวุธกรจิระเจริญนายอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนำคณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์รอบการกุศลในงานโอท็อปแอดบ้านบึงภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดชลบุรีในโอกาสนี้พระธีรพัฒน์นันทิยวาทีวิทยากรค่ายพุทธบุตรวัดพลงามตำบลคูยายหมีอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทรารวมเข้าเฝ้าด้วยนายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และคณะกรรมการออกร้านงานกาชาดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์และคณะกรรมการร้านกาชาดกรมราชทัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกสลากกาชาดกรมราชทัณฑ์ในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดนันท์สุภัทรพันธ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและคณะผู้บริหารพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเล่มพิเศษปกแข็งบรรจุตราไปรษณียากรที่ระลึกแผ่นชีตราพิเศษียากรและซองวันแรกจำหน่ายที่ระลึกชุด99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชเพื่อทรงใช้ตามพระราชทัยาศัยศาสตราจารย์บังออนเบญจาธิกุลอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและคณะกรรมการร้านมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนายเดชาเฉลิมกิติชัยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนายแอนโทนีไทเลอร์ผู้จัดการทั่วไปโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพนำคณะผู้บริหารโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานเปิดฉากการเฉลิมฉลองวาระครบ150ปีแห่งการดำเนินกิจการโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพและโรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิราชสุดาและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายของที่ระลึกจากการจัดงานดังกล่าวนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำคณะข้าราชการและเกษตรกรผู้ปลูกไม้ผลและแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรจังหวัดยะลาเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรและของดีจังหวัดยะลา เวลา 14:30 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายจิรายุอิสรางกูณอยุธยากรรมการและเลขานุการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถพร้อมด้วยท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉียนกรรมการทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อดังนี้1. นายปิยวัฒน์ธรรมกุลางกูลผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2562สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตร Creative and Cultural Entrepreneurship Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship School of Creative Management Goldsmith จากมหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษา2. นายพัทธดลเสวปิยกุลผู้ได้รับพระราชทานทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถประจำปี2568เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหลักสูตร Bioengineering ณมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาในโอกาสนี้นายทานและนางโสภิตเสวปิยกุลบิดาและมารดาร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 17:32 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้นายเอ็นนูซื่อสุวรรณที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์ในพระราชูปถัมภ์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลิตผลทางการเกษตรของสมาชิกเครือข่ายมูลนิธิเวลา 14:36 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสุโขทัยไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมวิชาการซิมโฟเซียมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2569ไทยเทคไทยเทรนด์บุ๊กสปริงซัมเมอร์2027ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครเวลา 16:44 น.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรม Legacy สาขาแฟชั่นการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบัน Promoting the Art of Thai Wisdom Reinterpreting Traditional Craftsmanship for Today ณศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 8:05 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่กองกำลังชายแดนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการมัคควานเนิน469อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีฐานปฏิบัติการผาหลวงฐานปฏิบัติการยานพัฒน์อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษฐานปฏิบัติการเนิน225และฐานปฏิบัติการปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่12 สิงหาคม 2569เวลา 20:03 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้สมเด็จพระมหาวชิราธิบดีพี่สุชาโตนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพร้อมด้วยคณะพระสงฆ์และบุคคลเฝ้าและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567 แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและพระไตรปิฎกภาษาบาลีฉบับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมหาจุฬาเตปิตะกังเป็นผลงานวิชาการชั้นสูงทางพระพุทธศาสนาและเพื่อให้พระสงฆ์สามเณรนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปมีคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องสมบูรณ์สำหรับใช้ศึกษาค้นคว้าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้อย่างทั่วถึงต่อไปจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์รันเวย์ผ้าไทยร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบ
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ภายใต้แนวคิด The Walk of Woven Identity รันเวย์แห่งตัวตนที่ถูกถักทอผลงานร่วมสมัยจาก10ชุมชนต้นแบบในกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกปัจจุบันณลานทาราฮอชั้นเอ็มศูนย์การค้าไอคอนสยามโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนเฝ้ารับเสด็จรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่างานครั้งนี้จัดขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้เนื่องในโอกาสเดือนคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานสำคัญให้แก่ผ้าไทยและงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาผู้ทรงขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก
3: และในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอแสดงความชื่นชมและขอบคุณพี่น้องช่างทอศิลปินและผู้ประกอบการจาก10ชุมชนต้นแบบจากทั่วประเทศที่เดินทางมาร่วมนำเสนอผลงานในโครงการนี้เป็นอย่างยิ่งทุกท่านถือว่าเป็นผู้รักษาและต่อยอดรากเหง้าวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างแท้จริงความสำเร็จของทั้ง10ชุมชนในวันนี้ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ท้องถิ่นของตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และนักออกแบบไทยได้เห็นว่ามรดกทางวัฒนธรรมสามารถเติบโตควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัยและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศไทยได้อย่างยั่งยืน
2: ด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวเสริมว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและผลักดันสู่เวทีสากลโดยประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนต้นแบบ10แห่งทั่วประเทศกับนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศจนเกิดเป็นผลงานสร้างสรรค์ร่วมสมัยกว่า400ชิ้นเพื่อให้ผ้าไทยเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่สามารถสวมใส่ได้จริงในชีวิตประจำวันและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืนนันนภาแสนตุ้มรายงาน
1: ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569สืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาน
4: ายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่17ประจำปี2569ภายใต้ชื่อสืบสานพระราชปณิธานสานประโยชน์สุขสู่ปวงประชาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสซึ่งงานในครั้งนี้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริร่วมกับสำนักงานกปร.และจังหวัดนราธิวาสจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15สิงหาคมนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอด และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบประกาศนียบัตรและรางวัลให้แก่เกษตรกรที่ชนะการประกวดผลผลิตทางการเกษตรจากนั้นร่วมชมนิทรรศการภายในงานและชมตลาดจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและร่วมปล่อยปลาดุกกรำพันปลาสลิดปลานิลดำและปลานิลแดงจำนวน 9,999 ตัวบริเวณสระน้ำสวน50ปีคลองราชภายในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์ชาติตะวันตกอาทิฝรั่งเศสอังกฤษออสเตรเลียและแคนาดาที่ร่วมกันประนามอิหร่านที่ลงโทษประหารชีวิตกลุ่มประท้วงชาวอิหร่านที่ออกมาแสดงจุดยืนต่อต้านรัฐบาลและยังเรียกร้องให้อิหร่านยุติการใช้โทษประหารชีวิตและปล่อยตัวผู้ถูกคุมขังทั้งหมดโดยนายอารักชีมองว่าการประนามของประเทศเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านยังกล่าวหาว่าบรรดาชาติตะวันตกไม่ดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรมในการกดดันอิสราเอลที่ก่ออาชญากรรมสงครามและกระทำการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกกลางกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของมองโกเลียเปิดเผยผลการประเมินระดับชาติฉบับล่าสุดพบว่ามองโกเลียกำลังเผชิญปัญหาการขยายตัวของทะเลทรายและดินเสื่อมสภาพถึง 81.9 ของพื้นที่ทั่วประเทศในระดับต่างๆโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ราว 40% ได้รับผลกระทบระดับปานกลางขณะที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบระดับรุนแรงมากอยู่ที่ 0.9 นอกจากนี้ยังมีรายงานว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของมองโกเลียเพิ่มขึ้นถึง 2.5 องศาเซลเซียสในช่วง 2484 ถึงปี 2568 ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกิจกรรมของมนุษย์ทั้งนี้ผลการประเมินดังกล่าวจะถูกนำเสนอในที่ประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแผ่ขยายของทะเลทรายซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงอูลานบาตาเมืองหลวงของมองโกเลียระหว่างวันที่17ถึง28สิงหาคมนี้Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่า Meta ปิดบัญชีผู้ใช้งานในออสเตรเลียที่คาดว่ามีอายุต่ำกว่า16ปีกว่า 756,000 บัญชีแล้วนับตั้งแต่ก่อนที่ออสเตรเลียจะออกกฎหมายห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วจนถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพร้อมระบุว่า Meta จะเดินหน้าตรวจสอบและปิดบัญชีที่ไม่เป็นตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องทางนี้เมตาใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ช่วยวิเคราะห์ข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานอาทิการลงข้อความเกี่ยวกับวันเกิดหรือระดับชั้นเรียนเพื่อประเมินว่าผู้ใช้งานอาจมีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ขณะที่รัฐบาลออสเตรเลียเพิ่มโทษปรับสูงสุดถึง2เท่าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเป็น99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 1000 รายการ Cincinnati Open ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายเป็นการดวลกันของ2นักหวดไทยมนัญชยาสว่างแก้วอันดับ109ของโลกพบกับลัลลนาธาราฤดีมือ79ของโลกผลปรากฏว่ามนัญชยาเอาชนะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ4และ6ต่อ3ผ่านเข้าสู่รอบเมนดรอได้สำเร็จทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปประเทศสิงคโปร์เพื่อทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกพบกับทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้ก่อนการเดินทางแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าสิงคโปร์มีพัฒนาการที่ดีทั้งในด้านคุณภาพของผู้เล่นการประสานงานภายในทีมตลอดจนทีมเวิร์คที่มีความลงตัวมากขึ้นทำให้ถือเป็นคู่แข่งที่มีความแข็งแกร่งและอันตรายของทีมชาติไทยสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศนัดแรกไทยจะพบกับสิงคโปร์ในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now นายศิโรจน์มียศผู้อำนวยการสำนักการกีฬากรมพละศึกษาพร้อมด้วยนายเทิดศักดิ์วงเชียงเพ็งกรรมการผู้จัดการบริษัทว้าว1971จำกัดร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตซอลกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2569ประเภทกอและขอรายการ DPE ว้าวฟุตซอลครับ2026โดยรายการดังกล่าวจะเป็นรายการสุดท้ายก่อนที่จะคืนพื้นที่ของอาคารกีฬานิมิตบุตรให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งนี้รายการดังกล่าวมีทีมเข้าร่วม84ทีมแบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทได้แก่ประเภทกอในรุ่นอายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ16ทีมรวม48ทีมและประเภทขออายุ14ปี16ปีและ18ปีรุ่นละ12ทีมรวม36ทีมแบ่งออกเป็นกลุ่มละ6ทีมซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมถึง16กันยายนนี้ณอาคารกีฬานิมิตบุตรสนามกีฬาแห่งชาติและจะมีการถ่ายทอดสดผ่าน YouTube และ Facebook แฟนเพจของกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าให้กับทัพนักกีฬาไทยลุยศึกมหกรรมกีฬาระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
2: ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยนายกองเอกชัยพักสิริวัฒน์รองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนางสาวยุภารัตน์เนียมหอมประธานกรรมการบริษัทบาโอจิจำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีลงนามสัญญาความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกับบริษัทบาโอจิจำกัดที่สำนักงานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยสำหรับความร่วมมือครั้งนี้บริษัทบาโอจิจำกัดสนับสนุนผลิตภัณฑ์รองเท้าบาโอจิให้กับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการทีมชาติไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬานานาชาติ5รายการตั้งแต่ปี2569ถึง2572ประกอบด้วยกีฬาเอเชียนเกม2026การแข่งขันกีฬายูทโอลิมปิก2026การแข่งขันกีฬาซีเกม2027การแข่งขันกีฬายูโรเปียนยูทโอลิมปิก2027และการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ทั้งยังมอบเงินสนับสนุน3ปีเป็นเงินจำนวน6ล้านบาทรวมมูลค่ากว่า15ล้านบาทภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: ภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้คุมเข้มการนำพาอาวุธปืนออกนอกบ้านโดยไม่มีข้อเว้นแม้แต่นักกีฬาล่าสุดสมาคมกีฬายิงเป้าบินแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวโดยนายยุทธนาผานิชพิเชษวงศ์นายกสมาคมกีฬายิงเป้าบินกล่าวว่านักกีฬาปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งการถอดประกอบใส่กระเป๋าล็อกและเก็บไว้ท้ายรถระหว่างเดินทางไปสนามฝึกซ้อมพร้อมขอให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาผลกระทบเนื่องจากนักกีฬากำลังเก็บตัวเตรียมแข่งขันเอเชียนเกมในเดือนหน้า
8: หน้าตาปืนเป้าบินจะเป็นปืนลูกซองยาวนะครับต้องยาวเมตรกว่าเลยมันไม่ใช่สิ่งที่จะพกพาอะไรทางเราเนี่ยเป็นกีฬาจริงๆอยากจะอธิบายตัวเองว่าเราเนี่ยปฏิบัติอย่างนี้อยู่ได้ข่าวว่าห้ามนำออกไปไหนอะไรเนี่ยเราถามว่าเราเก็บตัวมาเพื่อจะแข่งเอเชียนเกมเดือนหน้าจะบินกันแล้วเนี่ยจะทำยังไง
7: ขณะที่นายชลิตรัตน์จันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์กังวลว่า หากไม่สามารถนำปืนไปฝึกซ้อมได้จะกระทบต่อศักยภาพนักกีฬาและการแข่งขันรวมถึงการจัดการแข่งขันในต่างจังหวัดและการเดินทางของนักกีฬาต่างชาติปุริพัฒน์สอนการรายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้โดยพระเทพประสิทธิมน
11: ไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ท่านทั้งหลายก็คือการศึกษาการศึกษาเล่าเรียนเพียงเขียนอ่านการศึกษานี้ทำให้เกิดวิสัยทัศน์การศึกษาให้ทำเกิดโลกทัศน์ที่มองเห็นเพศภัยต่างๆท่านถึงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับโคกระบือโคกระบือที่ตาบอดเขาก็จูงไปจูงไปไหนก็ไปตกลุมตกเอวตายก็ต้องไปเพราะว่าตาไม่เห็นนั่นก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลที่ขาดสติขาดปัญญาขาดการศึกษาแล้วก็เช่นเดียวกันใครจะจูงไปอะไรก็จะง่ายเพราะขาดสติเพราะขาดการศึกษาถ้าจึงได้กล่าวว่าไม่มีมิตรใดเสมอเท่าความรู้ก็แสดงมิตรที่ดีมิตรที่แท้คือความรู้ก็คือการศึกษาเขาหลักสำนองที่ว่ารู้ดีเอาไว้การรู้ทันเอาไว้แก
12: ้ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับชื่อของการประกวดใช้คำว่าพานแว่นฟ้านะคะก็หมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้ก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยด้วยค่ะผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรซึ่งเรื่องราวที่มานำเสนอกันในวันนี้นะคะก็เป็นตอนต่อจากเมื่อวานความเดิมเมื่อวานค่ะก็ได้เล่าถึงเด็กหนุ่มที่ชื่อว่าอ่อนค่ะที่มารับหน้าที่คุมระเบียบการต่อแถวแทนพ่อในการรับวัตถุมงคลโดยมีกติกาว่าใครมาก่อนต้องต่อแถวและวัตถุมงคลมีจำนวนจำกัดในการต่อแถวนี้ค่ะมีหญิงชราคนหนึ่งพยายามแทรกคิวใช้เหตุผลความน่าสงสารของตนทำให้เด็กหนุ่มยอมผ่อนปรนให้ค่ะแต่ทว่าการช่วยเหลือหญิงชราคนนี้กลับทำให้หญิงชราอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าบัวต้องเสียสิทธิ์ของเธอไปแม้เธอจะกลับมาต่อคิวในอีกวันหนึ่งแต่ผู้ที่รับหน้าที่มาคุมแถวกลับเป็นชายหนุ่มที่ชื่อว่าเสาค่ะแม้บัวจะพยายามขอร้องเช่นเดียวกับหญิงชราเมื่อวานแต่สาวที่มารับหน้าที่คุมแถวในวันนี้ก็ไม่ได้ผ่อนปรนเช่นเดียวกับอ่อนค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดซึ่งมานำเสนอเป็นตอนจบในวันนี้ด้วยกันค่ะและเช่นเคยนะคะเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกัน

เหตุการณ์ยังคงดำเนินไปเช่นวันวานจนสตรีร่างผอมที่เสาไม่เคยพบหน้านางพยายามเดินเบียดเข้าไปทางช่องว่างของแผงเหล็กสาวมองดูก็รู้เจตนาจึงไม่รอช้าที่จะขยับกายรีบดึงมือห้ามอีกฝ่ายในทันใดป้าเข้ามาทำอะไรตรงนี้ครับสาวมองด้วยแววตาเหมือนรู้ทันคือป้าเนี่ยชื่อประบัวนะหลานป้าเคยอยากจะเข้าไปรับของขลังบ้างนางบัวบอกไม่เต็มเสียงอันหลอกลวงที่เตรียมเอ่ยเพิ่มเติมเสริมแต่งแต่ว่าป้าต้องไปต่อคิวด้านหลังนะครับเราไม่ได้ทำเสียงข่มหากยิ้มย่นยั่วจนนางบัวกล้าพอที่จะพูดจาต่อรองว่าหลานชายจ้ะขอแทรกเข้าไปหน่อยได้ไหมแข้งขาป้าไม่ค่อยจะดีหรอกปวดเข่าก็ปวดปวดหลังก็ปวดถือว่าป้าขอร้องแล้วกันนะหลานชายป้าน่ะอยากได้ของขลังแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเองลุงสั่งให้ป้ามาต่อคิวให้ได้เขาบ้าอำนาจมากถ้าไม่ได้กลับไปแล้วก็ป้าต้องโดนตบตีอีกแน่ๆนางบัวขอร้องเสียงเศร้าคลุกเคล้าน้ำตาที่เริ่มรินไหลมาตามร่องแก้มหิวเหี่ยวปะโถอุบายตื้นๆป้าคิดว่าผมไม่รู้เท่าทันเรื่องไงอ่ะดีนะที่เมื่อวานน่ะลุงเมาแอบมากระซิบว่ามีป้าคนหนึ่งใช้แผนแบบนี้แหละแต่ว่าไอ้อ่อนน่ะมันรู้ไม่ทันและลุงเมาแกขี้เกียจเข้าไปยุ่งด้วยเชอะหยิบป้ามาหาภัยอย่ามาหลอกคนอย่างไอ้เสาให้ยากเลยเจ้าสาวบ่นพึมพำพร้อมเหลือบมองรอยแดงช้ำที่ไม่ได้ปกปิดบนแก้มขวากับรอยปูดโปนที่จงใจเผยบนหน้าผากด้านเดียวกันของสตรีรุ่นป้าก่อนที่จะวางท่าเหยียดยันกับร่องรอยจอมปลอมแห่งความเจ็บปวดในความคิดยิ่งยวดของตนหลานชายช่วยป้าหน่อยนะกว่าจะต่อรถต่อเรือมาถึงที่นี่ป้าก็แทบจะไม่ไหวอยู่แล้วคงไม่มีเรี่ยวแรงยืนต่อคิวที่ยาวเป็นหางว่าวแบบนี้หรอกนึกว่าช่วยคนแก่เอาบุญสักคนได้ไม่หลานไม่ได้หรอกป้ากฎก็ต้องเป็นกฎถ้าผมยอมให้ป้าแซงคิวแล้วคนอื่นๆที่ต่อคิวอยู่ด้านหลังเขาจะว่ายังไงล่ะครับทุกคนที่มาเข้าคิวต่างก็อยากได้ของขลังเหมือนกันทั้งนั้นถึงแม้ว่าป้าจะมีเหตุผลหรือว่าทุกร้อนเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องของป้าคนเดียวไม่เกี่ยวอะไรกับผมหน้าที่ของผมก็คือรักษากฎกติกาที่มีอยู่ให้ดีที่สุดเท่านั้นผมว่านะ

าไปยืนต่อคิวด้านหลังน่าจะดีกว่านะครับโถหลานชายอย่าใจร้ายนักเลยไหนเขาบอกกันมาว่าผู้คุมที่นี่ใจดีมีเมตตาไม่ใช่เหรอช่วยป้าหน่อยเถอะนะครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นแหละนางบัวเริ่มลุกอ้อนยอมผ่อนปรนขยับย้ายรากออกมาตามที่เสาบอกแต่ยังไม่ไวฉุดลากเด็กชายพุงโตให้เดินออกไปด้วยผมก็บอกแล้วไงครับป้าว่าไม่ได้ไม่ได้จริงๆผมขอร้องให้ป้าช่วยปฏิบัติตามกฎด้วยนะครับคนอื่นจะได้ไม่ต้องเดือดร้อนไปด้วยสาวบังคับตัวเองให้พูดจาเฉกสุภาพบุรุษพยายามสะบัดข้อมือจนหลุดจากการกอดเกี่ยวกุมของอีกฝ่ายให้ป้าลัดคิ้วแค่คนเดียวอ่ะคงไม่มีใครเดือดร้อนหรอกนะนางบัวยังดื้อตื้อครองโลกผมพูดกับป้าดีๆแล้วนะครับถ้าป้าไม่ยอมอ่ะผมคงต้องลากตัวป้าออกไปเดี๋ยวนี้เจ้าก็ซิบข้างหูสตรีรุ่นป้าด้วยน้ำเสียงจริงจังตั้งใจบีบกระชับมั่นที่ข้อมือนั้นจนการหมุนเวียนบนของเส้นเลือดนางติดขัดเหมือนถูกตัดกั้นเส้นทางชั่วคราวเจ้ากระทำจนสาแก่อารมณ์จึงยอมผ่อนปลนแรงป้าขอโทษนะนางบัวเกรงกลัวจนลนลานแล้วก็ร้อนรนรีบก้มหน้าก้มตาเดินอย่างหมดท่าบางหน้ากลับไปต่อคิวที่ด้านหลังจนเผลอพลั้งสะดุดพื้นหน้าขมำส่วนเซจนไปนั่งขาถ่างบนทางซีเมนต์คนแบบนี้พูดดีด้วยแล้วได้ใจต้องใช้แม่แข็งถึงจะได้ผลเด็กชายปล่อยให้นางบัวขยับขยื่นเลื่อนร่างลุกขึ้นเองเขามองตามกายผอมเกรงที่เดินกระเพกหน้าเยเกไปยังท้ายแถวด้วยสายตาที่มองเหล่ดูแคลนท่ามกลางความหงแหนสิทธิ์ของหลายสิบผู้ในตาทว่าไม่มีใครสักคนที่ใจอาถานพอที่จะออกมาจากแถวเข้ามาช่วยพยุงทุกคนรับรู้อารมณ์ปรุงแต่งตรงกันว่าผู้คุมคิวย่อมมีอำนาจจัดการทุกอย่างหากใครยุ่งเกี่ยวอาจจะต้องอันตรธานจากแถวโดยไม่ทราบสาเหตุประโยชน์ตนคงจะสำคัญกว่าประโยชน์ท่านเสียแล้วต่างคนจึงต่างพร้อมใจยึดแนวคติที่ว่าพูดไปสองไพ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง

นางบัวใจหายวับทันทีที่ประตูกุฏิปิดลงตรงเบื้องหน้าหมายความว่าลำดับที่100คงผ่านเข้าไปแล้วหล่อนก้มหน้าซีดเซียวให้กับชะตากรรมอันบิดเบี้ยวจากการตัดสินใจพลาดผิดเดินคอตกหน้าน้อยกระจิตกริดกลับออกไปด้วยใจทุกข์ระทมพร้อมกับความหวาดกลัวที่หล่อนจะต้องเตรียมตัวเผชิญยามกลับถึงแหล่งพักพิงอันอิงแอบต่างจากสีหน้าแนบสมอารมณ์หมายของผู้คนที่เรียงรายรับของขลังจากภายในใครคนเหล่านั้นกำลังสุขสันต์รื่นรมอยู่บนฟากฟ้าหาได้ตกเหวอันมืดมนเฉกเช่นการพลาดหวังซ้ำสองของหล่อนยังไม่มีแม้แต่ผู้ใดจะรับรู้ความในว่าปิดาของอ่อนได้แอบซุ่มเปลี่ยนหีบห่อของขลังที่หลวงพ่อสิทธิ์ปลูกเสกเลขยันด้วยการนำของปลอมแปลงไปแทนทดด้วยกลอุบายอันแนบเนียนตั้งแต่3วันก่อนโดยมีในเมาหัวราน้ำร่วมหัวจมท้ายลงเรือลำเดียวกันเพียงเพราะทั้งสองชีวิตต้องการเดิมพันพนันขันกันว่าของขลังของหลวงพ่อสิทธิ์เกิดจากอิทธิฤทธิ์หรือว่าเกิดจากศรัทธา

คุณครูนีรนุชหยุดเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้ก่อนจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนได้โจมตีโต้เถียงเอียงเอ็นสนับสนุนแสดงทีท่าความคิดเห็นต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าใครผิดโดยเริ่มความคิดจากเด็กนักเรียนที่นั่งอยู่ริมประตูทางเข้าหนูว่าอ่อนผิดค่ะถ้าอ่อนน่ะไม่ยอมให้ป้าสำอางลัดคิวป้าบัวก็ไม่ต้องโดนสามีซ้อมเราว่าอ่อนไม่ผิดนะเขาก็แค่พยายามจะรักษาสิทธิ์ของคนส่วนใหญ่ตั้งหากล่ะอ่อนน่ะเป็นเด็กดีมีเมตตานะคะครูเพียงแต่ขี้สงสารแล้วก็เชื่อใจคนง่ายไปหน่อยพ่อของอ่อนต่างหากล่ะที่ผิดเพราะว่าเขาให้อ่อนมาทำหน้าที่แทนป้าสำอางก็เลยหลอกอ่อนได้สำเร็จป้าสำอางนั่นแหละครับผิดเขาจงใจละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นนะครับครูอ่อนน่ะมีเมตตาก็จริงนะครับแต่ก็ไม่รักษากฎแถมยังรับเงินสินบนด้วยแต่ว่าอ่อนก็ไม่ได้ตั้งใจรับนะคะป้าสำอางแกให้เองต่างหากเล่าพ่อของอ่อนต่างหากแล้วครับที่ผิดแกไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้ถ้าของขลังเหล่านั้นศักดิ์สิทธิ์จริงก็เท่ากับว่าเป็นการขโมยชัดๆแต่พ่อของอ่อนกำลังจะพิสูจน์ความจริงเพื่อช่วยเหลือคนหมู่มากอยู่ไม่ใช่เหรอคะถ้าพ่อของอ่อนผิดเราว่าลุงเมาก็ผิดด้วยเพราะว่าสมคบกันหลอกลวงผู้อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมห้ามตอนที่เห็นอ่อนยอมให้ป้าสำอางลัดคิวอีกถ้าห้ามซะป้าบัวก็คงได้ของขลังกลับบ้านไปแล้วอ่ะถึงได้ไปก็ไม่ใช่ของจริงอยู่ดีแล้วถ้าพิสูจน์ได้ว่าหลวงพ่อหลอกลวงผู้คนจริงก็ผิดตั้งแต่หลวงพ่อแล้วจริงไหมคะครูแต่หนูว่าป้าบัวน่าสงสารมากป้าสำอางเนี่ยผิดเต็มประตูเลยถ้าแกไม่มาวุ่นวายก็ไม่น่าจะมีอะไรของขลังจะศักดิ์สิทธิ์จริงหรือไม่ก็ค่อยว่ากันอีกทีคุณลุงสามีป้าบัวก็ผิดทำแบบนั้นได้ยังไงอ่ะจะได้ของขลังหรือไม่ได้ก็ไม่ควรจะซ้อมป้าบัวผมว่าป้าบัวก็ผิดนะครับทำไมไม่รู้จักรักษาสิทธิ์ของตัวเองไปยอมทนให้เขาตบตีอยู่ได้ยังไงอ่ะแต่ว่าป้าสำอางก็ยังไม่ใจร้ายซะทีเดียวนะคะครูแกยังยอมไปบอกป้าบัวให้ทำตามแกสงสารที่รู้ว่าป้าบัวโดนซ้อมเพราะว่าไม่ได้ของขลังกลับไปเหมือนที่แกได้อ่ะป้าสำอางอ่ะแกคงสำนึกทีหลังแต่ก็ยังผิดคำสัญญาที่ให้ไว้กับอ่อนอยู่ดีนะครับผมว่าลุงเมานั่นแหละครับผิดสองต่อเพราะว่าไปเล่าให้เสาฟังด้วยเสาก็เลยพานเข้าใจป้าบัวผิดคิดว่าป้าบัวเนี่ยเป็นคนโกหกพกลมเสาก็ใช่ว่าจะถูกนะครับกฎกติกาก็น่าจะผ่อนปรนกันได้บ้างช่างไม่มีความเมตตาเอาเสียเลยอ่ะผมว่าเสาก็ไม่ผิดนะครับกฎก็ต้องเป็นกฎไม่อย่างนั้นสังคมก็วุ่นวายแน่ถึงเสาจะมีหน้าที่รักษากฎแต่ก็เถนตรงแล้วก็ใช้อำนาจมากเกินไปนะคะทำร้ายคนแก่ทำไมกันน่ะป้าบัวก็ผิดเหมือนกันน่ะที่คิดจะแซงคิวในวันที่สองผมคิดว่าเป็นการริดรอนสิทธิ์คนอื่นที่ยืนต่ออยู่ข้างหลังไม่น่าคิดทำแบบนั้นเลยแต่ตอนป้าบัวก็เป็นคนดีแกก็ยังถูกริดรอนสิทธิ์เมื่อเห็นว่าคนอื่นทำได้ก็ต้องมีบ้างที่แกคิดจะทำตามแกไม่น่าจะใช่คนผิดนะคะครูส่วนหนูคิดว่าคนที่มาต่อคิวทุกคนก็ผิดด้วยเห็นแก่ตัวเองกันทั้งนั้นไม่มีใครยอมช่วยป้าบัวเลยสักคนแต่ผมว่าทุกคนอาจจะผิดที่เชื่อโดยไม่ไตร่ตรองพ่อของผมเคยบอกว่าความงมงายกับศรัทธามีเพียงเส้นบางๆกั้นเอาไว้เท่านั้นเองเราตัดสินคนอื่นว่าผิดจากการฟังเพียงเท่านี้ไม่ได้หรอกพวกเราอ่ะยังไม่รู้ความจริงทั้งหมดเลยนะของขลังของท่านอาจจะศักดิ์สิทธิ์จริงก็ได้นะคะครูผู้ที่ยืนต่อแถวอยู่อ่ะหนูว่าพวกเขาอยู่ของเขาเฉยๆไม่ได้สร้างความวุ่นวายให้ใครสักหน่อยมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะว่าพวกเขาผิดก็คงไม่ถูกต้องนักนะคะผมว่าหลวงตาสิทธิ์ต่างหากล่ะครับที่เป็นต้นเหตุถ้าหากไม่ผิดเรื่องหลอกลวงก็ยังถือว่ารู้แก่อำนาจอยู่ดีอ่ะแต่เรื่องนี้ยังไม่ได้พิสูจน์เลยอ่ะจะบอกว่าหลวงตาสิทธิ์ผิดได้ยังไงกันแต่หนูว่าหลวงตาสิทธิ์น่ะผิดนะคะเพราะว่าแต่ใจตัวเองใครทำวุ่นวายก็ไม่ยอมลงโทษคนนั้นเอาแต่จะตัดสินทุกคนเหมือนกันไม่สมควรที่ท่านจะเอาอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งแบบนี้
หลวงตาสิทธิ์ก็ต้องการให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในวัดต่างหากเล่าท่านไม่ผิดสักหน่อยแค่ทุกคนทำตามกฎที่ตั้งไว้ก็ไม่เกิดเรื่องแล้วแต่ว่ากฎของท่านไม่ยุติธรรมกับทุกคนนะหลวงตาสิทธิ์ผิดตั้งแต่ตั้งกฎแล้ว

เอาละจ้ะเท่าที่ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นมาดูเหมือนว่าตัวละครทุกตัวในเรื่องเนี่ยล้วนมีความผิดด้วยกันทั้งนั้นครูต้องขอชื่นชมนักเรียนทุกคนที่กล้าแสดงความคิดเห็นแตกต่างกันออกมาเรื่องราวนี้เป็นการจำลองให้พวกเราเห็นถึงการใช้อำนาจหน้าที่ว่าแต่ละคนทำหน้าที่ของตัวเองได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังถ้าหากว่าเราจะมานั่งโต้เถียงว่าใครกันแน่ที่เป็นตัวการของความวุ่นวายภายในคาบเรียนนี้เห็นทีว่าคงเถียงกันไม่จบไม่สิ้นแต่ถ้าหากว่าใช้ครูสรุปบทเรียนในวันนี้ก็คือเราควรจะหยุดความวุ่นวายนี้ได้ก็ต่อเมื่อทุกคนในสังคมมีศีลธรรมเป็นหลักยึดเหนี่ยวประจำใจเพราะครูเชื่อว่าสังคมจะสงบสุขมากกว่านี้แน่นอนถ้าหากว่าการใช้อำนาจและก็การทำหน้าที่ของแต่ละคนดำเนินไปตามหลักของจริยธรรมและก็คุณธรรมเพราะว่าจริยธรรมเนี่ยมาจากคำว่าจริยะซึ่งก็แปลว่ากริยาที่ควรประพฤติบวกกับคำว่าธรรมซึ่งแปลว่าคุณความดีความถูกต้องดังนั้นจริยธรรมจึงหมายถึงหลักของกริยาอันถูกต้องที่ควรประพฤติซึ่งจะทำให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างสงบสุขไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายเพราะว่าจริยธรรมจะทำให้เราเป็นคนมีความรับผิดชอบอยู่ในระเบียบวินัยแล้วก็ตรงต่อเวลาส่วนคุณธรรมมาจากคำว่าคุณซึ่งแปลว่าดีมีประโยชน์บวกกับคำว่าธรรมคุณธรรมจึงหมายถึงหลักในการประพฤติที่ดีมีประโยชน์แก่ผู้อื่นคุณธรรมนี้เองที่จะทำให้เรามีความเมตตากรุณาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งทั้งหลักจริยธรรมและคุณธรรมก็ล้วนแต่รวมอยู่ในหลักของศีลธรรมทั้งสิ้นเพราะว่าศีลธรรมก็คือหลักปฏิบัติที่ไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเสียหายพร้อมกับสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นด้วยนักเรียนรู้ไหมคะว่าท่านพุทธทาสภิกขุเคยกล่าวไว้ว่าท่านอยากให้ตั้งกระทรวงศีลธรรมขึ้นมาในบ้านเมืองของเราเลยนะเพราะท่านมีความเชื่อแล้วก็ยืนยันความคิดผ่านธรรมเทศนาไว้ว่าเราต้องมีกระทรวงศีลธรรมเป็นกระทรวงใหญ่ควบคุมกระทรวงทุกกระทรวงเรามีศีลธรรมดีแล้วกระทรวงเศรษฐกิจก็จะดีกระทรวงกรรมกรก็จะดีกระทรวงขนส่งก็จะดีอะไรอะไรก็จะดีหมดคือไม่มีคอร์รัปชันนี่ก็คือปัญหาทางศีลธรรมเราควรจะทำให้ลูกเด็กๆมีศีลธรรมมาตั้งแต่ในท้องคือพ่อแม่ของเด็กประพฤติตัวให้ดีในการที่จะให้กำเนิดแก่ลูกบริหารครรภ์ให้มีศีลธรรมให้คลอดออกมามีศีลธรรมให้แวดล้อมไปด้วยศีลธรรมในรูปแบบต่างๆจนเด็กมันโตขึ้นมาท่ามกลางของศีลธรรมเนี่ยปัญหาในโลกก็จะหมดไปเราจะมาพูดคุยกันต่อในสัปดาห์หน้านะคะถึงรายละเอียดของการทำหน้าที่พลเมืองที่ดีของประเทศว่าควรจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างทั้งหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็หน้าที่ทางสังคมในด้านต่างๆวันนี้หมดเวลาพอดีค่ะอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนที่จดไปตอนต้นชั่วโมงด้วยนะคะครูนีรนุชพูดจบเด็กนักเรียนทุกคนก็ทำความเคารพตามระเบียบที่เคยปฏิบัติมาด้วยความเรียบร้อยคล้อยตามและทันทีที่ครูคนสวยก้าวออกจากห้องเรียนเสียงเรียกร้องดังยาวขึ้นจากโทรศัพท์มือถือเรากับนัดหมายชื่อปลายสายเอาไว้ครูสาวมองหมายเลขบนหน้าจอก่อนที่จะกดรับผมปิติพ่อเจ้านิดนะครับครูหนูนิดอาการดีขึ้นหรือยังคะพรุ่งนี้คงไปเรียนได้แล้วล่ะครับว่าแต่เรื่องที่ผมจะให้ครูแก้คะแนนสอบของเจ้านิดไปถึงไหนแล้วครับอีแค่ไม่กี่คะแนนเจ้านี้ก็จะได้รับทุนเรียนดีของโรงเรียนแล้วอย่างที่ผมบอกครูไปว่าไอ้ทุนค่าเล่าเรียนอะไรนั่นความจริงแล้วผมไม่สนใจหรอกเพราะว่าไม่ได้มีจำนวนมากมายอะไรแต่ว่าผมอยากได้หน้ามากกว่าคุณครูบอกว่าจะจัดการให้ผมวันนี้ได้ใช่ไหมครับเสียงปลายสายพูดฉับไวจนแทบไม่เว้นว่างให้ลมหายใจคุณปิติใจร้อนจังหนูนิดเรียนดีอยู่แล้วแค่10คะแนนจากวิชาของดิฉันคงไม่มีใครสงสัยหรอกค่ะอีกอย่างดิฉันก็มาช่วยสอนแค่เทอมเดียวคงไม่มีใครมาจับผิดหรอกแล้วดิฉันก็เพิ่งจัดการให้คุณเรียบร้อยเมื่อเช้านี้เองคุณปิติโทรมาก็ดีแล้วยังไงก็อย่าลืมโทรศัพท์รุ่นใหม่แกะกล่องตามที่รับปากไว้ก็แล้วกันนะคะนิรนุชครูสาวหน้าซื่อพูดราวกับเป็นเรื่องธรรมดาของการเป็นอยู่คือเพียงแต่ใช้น้ำเสียงที่เบาลงกว่าเมื่อครู่ต
ามที่เห็นสมควรว่าไม่ควรให้ระแคะระคายเข้าหูเหล่านักเรียนที่กำลังเดินสวนมาได้เลยครับครูพรุ่งนี้เย็นผมจะไปกำนันให้ถึงบ้านเลยนะครับดีเลยค่ะมะรืนนี้วันพระพอดีดิฉันจะได้เอาไปอวดเพื่อนที่จะไปถือศีล8ที่วัด

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าใครผิดโดยจิตประภัสสรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้จะนำผลงานเรื่องอะไรมาฝากกับคุณผู้ฟังกันกลับมาติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับกบง.มีมติดึงส่วนเกินโรงกลั่นน้ำมันกว่า 4,000 ล้านบาทลดราคาน้ำมันดีเซล 2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรมีผลวันที่16สิงหาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมีผลตั้งแต่วันที่16สิงหาคมถึง15กันยายนนี้
8: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เปิดเผยว่าสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกช่วงนี้ยังคงผันผวนส่งผลให้ค่าการกลั่นอยู่ในระดับสูงแต่การตรวจสอบต้นทุนโรงกลั่นทั้ง6แห่งในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาพบว่ามีผลประโยชน์ส่วนเกินเกิดขึ้นซึ่งภาครัฐจัดสรรนำมาคืนเป็นส่วนลดให้ประชาชนแล้วอย่างต่อเนื่องการจัดสรรงบประมาณรอบนี้นับเป็นครั้งที่6ซึ่งเมื่อรวมยอดทั้งหมดแล้วสามารถนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นมาช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพด้านพลังงานให้กับประชาชนได้แล้วกว่า 17,400 ล้านบาททั้งนี้ที่ประชุมกบง.มีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากการกลั่นน้ำมันมาใช้เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ในอัตรา 2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรต่อเนื่องอีก31วันคิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 4,475 ล้านบาทภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันและต้นทุนการกลั่นอย่างใกล้ชิดนพศรแก้วขำรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดการจะทราบผลการตรวจประเมินสุขอนามัยกุ้งและปลากระพงของมาเลเซียกลางเดือนนี้นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงเป็นการชั่วคราวระหว่างไทยและมาเลเซียว่าได้รับรายงานจากทางกรมประมงแล้วว่าฝ่ายไทยและมาเลเซียได้มีการหารือร่วมกันภายหลังเสร็จการประเมินด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างกันทั้งในกุ้งและปลากระพงเมื่อวันที่6และ7สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการช่วงสุดท้ายของการสรุปข้อมูลระหว่างกันทางนี้เชื่อว่าในช่วงกลางเดือนนี้จะเห็นข้อสรุปที่เป็นรูปธรรมและน่าจะเป็นข่าวดีของเกษตรกรและผู้ประกอบการไทยอย่างแน่นอน ศาลอาญาพิพากษาจำคุกนายอภิรักษ์โกฏธิในคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D กว่า 49,000 ปีแต่ยกฟ้องนางสาวสาวิกาชัยเดชเนื่องจากหลักฐานไม่เพียงพอวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาในคดีแชร์ลูกโซ่หมื่นล้าน Forex TD มีจำเลย24คนรวมถึงนายอภิรักษ์โกฏธิผู้บริหารสูงสุดและนางสาวสาวิกาชัยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายที่ตกเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อโกงประชาชนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์จากกรณีการชักชวนลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศสร้างความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาทโดยพิพากษาลงโทษจำคุกนายอภิรักษ์พร้อมพวกอีก5คนคนละ 49,110 ปีแต่ตามกฎหมายกำหนดโทษจำคุกสูงสุดไว้ไม่เกิน20ปีและสั่งให้จำเลยร่วมกันชดใช้เงินคืนแก่ผู้เสียหายรวมกว่า 4,911 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยและยกฟ้องนางสาวสวิกาชัยเดชพร้อมมารดาและพี่ชายเนื่องจากพยานหลักฐานไม่เพียงพอกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจับกุมเครือข่ายลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายอาวุธปืนในพื้นที่อำเภอยะรัง
9: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโดยกองบังคับการควบคุมแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อน14จังหวัดภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นบ้านต้องสงสัยในพื้นที่ตำบลกระโดอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีมีนายมะสาตาสงวนนามสกุลแสดงตัวเป็นเจ้าของบ้านพร้อมบุคคลอื่นรวม3คนอยู่ในบ้านดังกล่าวผลการตรวจค้นเบื้องต้นพบของกลางเป็นบุหรี่ผิดกฎหมายกว่า 2 ล้าน 4 แสนมวนอาวุธปืนพก 3 กระบอกพร้อมเครื่องกระสุนและเงินสดกว่า 18 ล้านบาทภายหลังการตรวจยึดเจ้าหน้าที่ได้นำของกลางทั้งหมดส่งสถานีตำรวจภูธรยะรังจังหวัดปัตตานีเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมเร่งสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเครือข่ายลักลอบนำเข้าสินค้าหนีภาษีมาดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดอาสิยะดาอุสวทปัตตานีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
10: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภู

0: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
1: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส.1386ทุกข้อมูลคือความลับ
0: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
2: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เรียนผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปอีทเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งผลักดันโครงการชลประทานขนาดใหญ่เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาว
8: นายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยภายหลังเข้าพบนายกรัฐมนตรีณตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลว่านายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ช่วยประสานและเร่งรัดโครงการบริหารจัดการน้ำขนาดใหญ่ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสภาพัฒน์แล้วและอยู่ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำรายละเอียดเพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกอบด้วยโครงการเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกช่วงชัยนาทถึงป่าสักและช่วงป่าสักถึงอ่าวไทยรวมเงินกว่า 200,000 ล้านบาทวางแผนใช้วงเงินกู้จากธนาคารโลกหรือธนาคารพัฒนาเอเชียนอกจากนี้ได้ชี้แจงถึงกระแสข่าวกรณีการคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรียืนยันว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อป้อนให้กับศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แต่เป็นการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกเพื่อความมั่นคงด้านทรัพยากรน้ำที่ต้องเชื่อมโยงอ่างเก็บน้ำต่างๆของประชาชนในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์สนับสนุนชุดตรวจโรคและผลิตภัณฑ์สุขภาพช่วยพื้นที่น้ำท่วมเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการทีมศูนย์ตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านห้องปฏิบัติการและรังสีสนับสนุนผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จำเป็นด้านสุขภาพซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นได้แก่ผลิตภัณฑ์ขี้ผึ้งป้องกันน้ำกัดเท้าสเปรย์ป้องกันยุงส่งไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่และอุดรธานีเพื่อส่งต่อให้สำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่นำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนเพื่อสนับสนุนการรับมือภาวะฉุกเฉินในช่วงเกิดอุทกภัยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคที่มากับน้ำเช่นโรคฉี่หนูโรคติดเชื้อจากการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์และโรคที่เกิดจากแมลงพาหะรวมถึงปัญหาสุขภาพจากการแช่น้ำเป็นเวลานานจังหวัดสุโขทัยวางแผนรับมือปริมาณน้ำเหนือไหลหลากเน้นย้ำเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชน
9: นายสมลักษณ์ยกน้อยวงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางมาตรการป้องกันจุดเสี่ยงภัยน้ำท่วมในเขตพื้นที่ตำบลธานีอำเภอเมืองสุโขทัยโดยเน้นย้ำการตรวจสอบความแข็งแรงของโครงสร้างและแนวกำแพงกั้นแม่น้ำยมในจุดสำคัญโดยได้ทำการตรวจสอบและกำหนดแนวทางป้องกันน้ำเอ่อล้นทะลักข้ามสะพานกำหนดจุดวางกระสอบทรายตลอดแนวริมแม่น้ำยมและตรวจสอบจุดเสี่ยงน้ำลอดใต้กำแพงกั้นน้ำพร้อมวางแผนรับมือกรณีระดับน้ำแม่น้ำยมเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งขณะเดียวกันในพื้นที่เขตติดต่ออย่างตำบลปากแควอำเภอเมืองสุโขทัยซึ่งถือเป็นจุดเสี่ยงสำคัญที่เคยเกิดปัญหาน้ำผุดทะลักเข้าท่วมในปี2568ที่ผ่านมาโดยระดมเครื่องจักรกลรถแบ็คโฮและบิ๊กแบ็คเข้าเสริมความแข็งแรงของแนวกำแพงป้องกันน้ำบริเวณหลังวัดปากแควเพื่อปิดจุดเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพการรองรับปริมาณน้ำเหนือที่กำลังไหลลงมาอย่างต่อเนื่องธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์และประธานาธิบดีเวียดนามเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านทางการนิวซีแลนด์ออกแถลงการที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนแห่งนิวซีแลนด์พบหารือกับประธานาธิบดีโตเลิมผู้นำเวียดนามที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ในวันนี้โดยผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพ้องที่จะกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างกันขณะที่นายกรัฐมนตรีลักซอนแสดงความชื่นชมความพยายามของรัฐบาลเวียดนามในการพัฒนานโยบายและแนวทางการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพื่อเสริมสร้างอธิปไตยด้านข้อมูลและอธิปไตยทางดิจิทัลของประเทศด้านประธานาธิบดีโตเลิมกล่าวขอบคุณทางการนิวซีแลนด์ที่ให้การสนับสนุนเวียดนามอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: โอเคครับเรียบร้อยครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยชั่วโมงแรกต้องขออภัยด้วยนะครับไม่ได้เปิดสายเนื่องจากว่าคุณหมอให้ข้อมูลด้านสุขภาพที่มีประโยชน์เต็มที่เลยนะเรารับข้อมูลกันเต็มที่ความรู้กันเต็มที่นำไปดูแลตัวเองได้เลยนะครับส่วนชั่วโมงที่2นี้นะครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับมารอแล้วแล้วก็ชมทาง Facebook ได้ด้วยนะเดี๋ยวผมแชร์ทาง Facebook ก่อนผู้ฟังที่อยากจะชมทาง Facebook ก็สามารถเข้าไปชมได้เดี๋ยวผมแชร์ของคุณหมอนิดหนึ่งอ่ะผมแชร์ Facebook ไปแล้วนะใครเป็นเพื่อนผมก็ไปชมทาง Facebook ได้เพื่อนคุณหมอมะกรก็ชมทาง Facebook ได้เหมือนกันนะคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีอ่ะไม่รอแล้วคุณหมอมาแล้วด้วยนะครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีพี่บุรมครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับสวัสดีคร
2: ับวันนี้มาแบบเรียบง่ายสบายๆนะครับเสื้อยืดสีขาว
3: เรียบง่ายมินิมอลฮะชั่วโมงที่แล้วไม่ได้เปิดสายนะฮะสงสัยชั่วโมงนี้อัดอั้น
2: เดี๋ยวมากันเพียบแน่เดี๋ยวใครอยากจะถามคุณหมอเดี๋ยวถามได้ล่ะหลังเบรกหลังเบรกหลังเบรก
3: งั้นเดี๋ยวต้องรีบสปีดนิดนึงจะได้เปิดสายกันนาน
2: ๆเชิญครับเชิญครับ
3: วันอื่นหลังวันแม่หนึ่งวันนะครับก็ขอกราบสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะฟังที
2: ่แม่เยอะ
3: แม่เป็นคุณแม่ของพวกเราทุกท่านนะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะครับมีความสุขอยู่เป็นร่มโพร่มใสเป็นกำลังใจให้ลูกหลานตลอดไปนะครับนะฮะต้องเป็นกำลังใจเยอะๆลูกหลานเดี๋ยวนี้ต้องพึ่งพ่อแม่เยอะ
2: เป็นหลักพ่อพึ่งกันเป็นหลักเลย
3: ผมเห็นแบบโอ้โหถ้าไม่มีพ่อแม่นี่อยู่ยากนะฮะค่าบ้านบางทีกินข้าวเช้าไปนะฮะเสียแค่มื้อกลางวันกับค่าน้ำมันรถก็ของแม่อีกนะฮะกลับมาก็กินข้าวเย็นกับแม่เอาไปกันไม่พอกินนะ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ก็ครับธรรมชาติอยู่มันส่วนหนึ่ง
3: บางคนเขาบอกงี้ฮะเป็นเรื่องที่แปลกมากนะพระคุณแม่เนี่ยนะฮะมีเงินเดือนนะฮะเดือนละ20,000ไปอยู่เองไม่รอดเช่าบ้านอะไรไม่รอดนะฮะกลับมาอยู่บ้านแม่ให้วันละ100รอด
2: รอดรอดได
3: ้บอกแม่กินวันละ100ก็พอ
2: ก็พอเอออ
3: ยู่เอง 20,000 ไม่รอดนะคร
2: ับ
3: เรียบร้อยนะฮะให้คุณแม่มีความสุขทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แหมมันมีเรื่องน่ากลัวแล้วก็น่าเศร้าในสังคมไทยนะพี่บุญลมนะ
2: เรื่องความรุนแรงใช้ปืนเนาะ
3: เรื่องอาวุธปืนอะไรเนี่ยแล้วมันเกิดติดกันเลยนะฮะ
2: ติดกันเลยใช่
3: แล้ววันนี้ก็มีแบบได้ข่าวว่ากาดยิงอีกที่โคราชอีกเอาแต่ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็โอ้โหท่านนายกก็สั่งการเนาะ ไม่รู้ว่ารู้ป่ะท่านภรรยาท่านมีกระบอก
2: ท่านคงกลัวด้วยนะเออจะกลัวพัญญาด้วย
3: เขาบอกนะนะก็มันก็เกิดซ้ำๆอ่ะนะฮะก็หวังว่ามันจะไม่มีพฤติกรรมเดิมแต่ก็แล้วกัน
2: ใช่แต่ว่าแต่ละพฤติกรรมก็จะแตกต่างกันไปด้วยเหตุแห่งปัญหาแตกต่างกันไปเนาะ
3: ครับ
2: เออจริงๆปืนมันไม่มีมันถามว่ามีประโยชน์มันก็มีประโยชน์นะ
3: ฮ ทีนี้คือพอข่าวที่เกิดเรื่องอ่ะอย่างที่โรงเรียนนนทบุ
2: ร
3: ีอ
2: ่
3: ะก็โอ้โหวิพากษ์วิจารณ์กันไปใหญ่โตเลยซึ่งจริงๆเนี่ยโดยหลักการเนี่ยเวลาเกิดสถานการณ์แบบเนี้ยเราต้องเงียบนะฮะ
2: ต้องต้องเงียบต้องใจเย็นๆครับคือ
3: การไปเช่น
2: สู่รู้
3: กระตุ้นข่าวเรื่องเนี้ยมันจะคือเรายังไม่รู้ข้อเท็จจริง
2: ใช่ใช่
3: เรายังไม่รู้อะไรเป็นไรหรอกนะฮะแล้วก็มันจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบนะ
2: ม
3: ันจะไปกระตุ้นให้เหมือนกับเป็นความสนใจแล้วก็มีบางเพจเนี่ยไปทำก็คือเหมือนกับว่าให้มือปืนเป็นฮีโร่อะซึ่งผมอ่านตอนแรกผมก็ยังตกใจนะมันมีจริงๆมีจริงๆด้วยฮะแล้วก็ที่น่าตกใจก็คือคอมเมนต์น่ะนะฮะคอมเมนต์เนี่ยน่ากลัวมากเลยนะครับสังคมไทยเป็นแบบนี้ไปแล้วนะฮะฟังรีวิวฮะ
2: ขาดสติขาดสติกันไปอยากจะระบายอะไรก็ระบายกันไปโดยที่ไม่มีสติที่มันยังคิดซะหน่อยนึง
3: ใช่ไปตั้งทฤษฎีอะไรกันเยอะแยะทั้งที่จริงๆเนี่ยมันไม่มีใครรู้แน่หรอกอย่างในต่างประเทศมันก็มีหลายปัจจ
2: ั
3: ย
2: ใช่ใช่
3: แต่ที่สำคัญคืออย่าไปให้ค่าไปทำให้ว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นทางออกมันเป็นอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันไม่ถูกต้องหรอกใช่ไหมการที่คนเราจะไปฆ่าคนสักคนหนึ่งเนี่ยยังไงมันก็ไม่ถูกอ่ะ
2: ใช่ไม่ได้ไม่ได้จ่อให้ไปบู้ลูกดูต่อให้บู้ลี่ไปบู้ลี่อะไรก็มันไม่ได้ครับ
3: ยังไงก็ไม่ถ
2: ู
3: กคร
2: ับ ก็ไม่ถูกใช่
3: ถ
2: ู
3: กต้องฮะนะครับก็ว่ามันจะไม่มีกรณีต่อไปนะนะครับก็อยากให้ประเทศไทยเราสงบสุขแต่ว่าพักหลังมันเกิดเรื่อยๆนะพี่นะ
2: แต่ผมว่าคดีเนี้ยจะเงียบไปเพราะว่ามันคงหาอะไรไม่ได้อ่ะ
3: ครับ
2: เพราะตายหมดอ่ะคนนั้นก็ตายแล้วก็ทำไมไปยิงปู่กับย่ายิงงงใหญ่เลยครับผมครับ
3: ก็นะก็สังคมไทยเราก็ทำใจดีๆการพูดแชร์กันไป
2: ใช่แล้วใจเย็นๆ
3: ช่วงร้ายช่วงหลังวิดีโอเนี่ย
2: ครับ
3: ผมจะมาชวนคุยนิดนึงว่าทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วย
2: ทำไมมนุษย์ต้องฆ่ากันด้วยโอ
3: ้
2: โหมันตั้งแต่สมัยโบราณตั้งแต่เป็นสิ่งมีชีวิตของมนุษย์เลยนะ
3: ถูกต้อง
2: ฆ่ากันมาตั้งแต่สิ่งมนุษย์เป็นมีสิ่งมีชีวิตเลยนะ
3: ฆ่ากันมันมีประโยชน์หรือเปล่าหรือมันจะเป็นโทษมากกว่าแล้วมันเกิดจากอะไรแล้วเราจะป้องกันหรือลดความรุนแรงได้ยังไงในมุมมองเชิงสรีระชีววิทยาแล้วก็ว
2: ิ
3: ว
2: ั
3: ฒนาการนะคร
2: ับ โอ้เอาก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าอย่าใช้วิธีนี้ดีที่สุดนะครับ
3: ใช่คร
2: ับ ไม่ใช่เราไม่ใช้วิธีนี้นะครับอ่ะเชิญต่อครับคุณหมอครับ
3: ไปดูข่าวสุขภาพกันนะครับกรมควบคุมโรคเตือนไข้หวัดใหญ่และโควิด19ยังระบาดนะฮะแนะปิดล้างเลี่ยงนะครับจากการเปิดเผยของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าโรคไข้หวัดใหญ่และโรคโควิด19ยังคงเป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่ประชาชนควรให้ความสำคัญนะโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากเช่นโรงเรียนสถานประกอบการสถานดูแลผู้สูงอายุเรือนจำสถานพยาบาลถึงสถานที่สาธารณะต่างๆเนื่องจากมีการอยู่ใกล้ชิดกันเป็นเวลานานหรืออยู่ในพื้นที่อากาศถ่ายเทไม่สะดวกอาจเพิ่มโอกาสแพร่เชื้อได้การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนไกลตัวทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันได้หากมีอาการป่วยควรสวมหน้ากากอนามัยหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและพักผ่อนให้เพียงพอเมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีคนรวมกันจำนวนมากควรให้ความสำคัญกับระบบทางอากาศที่เหมาะสมและแอบถ่ายเทได้สะดวกการทำความสะอาดพื้นที่และจุดสัมผัสร่วมถึงการสังเกตอาการและแยกผู้ป่วยตามความเหมาะสมหากพบผู้มีอาการเพิ่มขึ้นผิดปกติควรประสานหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินมาตรการที่เหมาะสมที่ปฏิบัติกรมควบคุมโรคกล่าวนะครับอาการของไข้หวัดและโควิด19มีอาการเบื้องต้นคล้ายกันได้แก่มีไข้ไอเจ็บคอน้ำมูกคัดจมูกปวดเมื่อยตามร่างกายอ่อนเพลียหรือหายใจติดขัดโควิด19บางรายมีอาการเฉพาะเพิ่มเติมเช่นอาการสูญเสียการรับกลิ่นหรือรสชาติอาหารประชาชนจึงควรสังเกตอาการของตนเองหากเจ็บป่วยควรหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ที่มีคนจำนวนมากและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้สูงอายุเด็กเล็กหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรังประกาศการแพร่เชื้อไปยังกลุ่มที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะครับและข ขอเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการปิดล้างเลี่ยงหยุดนะฮะได้แก่ปิดคือปิดปากและจมูกเมื่อมีอาการไอจามสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในสถานที่แออัดหรืออยู่ในสถานที่มีกลุ่มคนมากล้างมือด้วยน้ำและสบู่เป็นประจำหลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วยหยุดหากประชาชนมีอาการป่วยควรหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อจำเป็นต้องออกจากบ้านและรีบเข้ารับการตรวจวินิจฉัยหรือพบแพทย์โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีลดโอกาสการเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเสียชีวิตนอกจากนี้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงควรพิจารณารับวัคซีนป้องกันโรคกระจายตามคำแนะนำของบุคลากรทางการแพทย์ด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร422นะครับก็มาฝากยังไม่จบจริงๆมันไม่มีวันจบนะฮะเพราะว่าทั้งไข้หวัดใหญ่โควิดก็กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วฮะนะครับผมไปค้นดูข้อมูลนะฮะที่อัปเดตผู้ป่วยสะสมปี59เนี่ยนะฮะไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ปี2569นะฮะถึงวันที่8กรกฎาคมนะข้อมูลล่าสุดนะครับมีผู้ป่วยสะสม 213,121 รายนะฮะเสียชีวิต22รายนะครับกลุ่มที่ติดเชื้อมากที่สุดจะเป็นเด็กอายุ 5-9 ปีและ 0-4 ปีนะครับโดยสายพันธุ์ปัจจุบันเนี่ยจะเป็น AH1N1นะครับอันนี้จะพบ 76-47% ครับนะฮะโดยสถานการณ์ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็มีแนวโน้มพุ่งสูงขึ้นนะครับนะเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนแล้วก็จังหวัดที่ระบาดมากที่สุดใหญ่นะคือชลบุรีพะเยาและกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มักจะติดในคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อนที่มีพื้นที่รวมอยู่กันอย่างหนาแน่นโรงเรียนเรือนจำค่ายทหารนะครับกลุ่มเสี่ยงก็ผู้ป่วยอายุมากกว่า60และมีโรคประจำตัวเรื้อรังส่วนโควิดครับโควิดข้อมูลมกราถึงมิถุนายน2569ครับเสีย 4,156 รายเสียชีวิต1รายนะครับแล้วก็กลุ่มติดเชื้อจะเป็นกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปีแล้วก็60ปีขึ้นไปนะครับโดยเชื้อตอนนี้เนี่ยเป็นเชื้อที่ชื่อว่า NB.1.8.1 ฮะนะครับเป็นสายพันธุ์ที่แตกออกมาจาก JN.1 นะครับก็แพร่กระจายแต่และหลบภูมิต้านทานได้ดีขึ้นแต่ว่าความรุนแรงเนี่ยนะครับไม่พบหลักฐานทำให้เกิดอาการรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์ก่อนหน้ากลายเป็นว่าก็กลายเป็นเชื้อประจำถิ่นไปแล้วโควิดการระบาดก็ไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อนนะครับนะแต่ว่าจะระบาดในกลุ่มนี้กลุ่มวัยทำงานนะครับเนื่องจากมีการเดินทางและพบปะผู้คนมากกว่าก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608นะครับก็ยังต้องระวังอยู่นะอย่างไข้หวัดใหญ่นี่ก็เสียชีวิตแล้ว22รายนะครับครับก็ไปใช้หลักการเดิมนะครับปิดล้างเลี่ยงหยุดนะครับก็เข้าที่สาธารณะก็ใส่แมสไปด้วยนะฮะในโรงพยาบาลในโรงพยาบาลผมเนี่ยโอ้โหคนไข้ใส่กันทุกคนเลยฮะนะครับเดินเข้ามาที่ผีจำหน้าไม่ได้ใส่แมสใส่ตลอดเลยนะคือคนไข้คนไทยวินัยดีมาก
4: ใช่กันยังใส่กันอยู่ครับ
3: ใช่ครับมีหมอนี่นะฮะไม่ยอมใส่ ผมคนนึงแหละผมใส่แล้วผมคุยไม่ออก
4: อึดอัดครับ
3: อึดอัดครับผมนะ
4: ครับ
3: แต่เนี่ยนะตั้งแต่เป็นผมเป็นโควิดมาเนี่ยยูโรนะผมไม่เคยเลยไหวเลยฮะมันก็แปลกว่านะปกติเนี่ยจะเป็นหวัดทีละคนเป็นหวัดทีละคนหลังจากเป็นโควิดแล้ว
4: และฉีดวัคซีนด้วย
3: นะแล้วแต่ฉีดวัคซีนโควิดนะไข้หวัดใหญ่ก็ไม่ได้ฉีด
4: อ
3: ะไรก็แปลกใจตัวเองงั้น
4: แสดงว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้น
3: ครับผม
4: ครับ
3: ครับเรื่องคุยสุขภาพสัปดาห์จะชวนคุยเรื่องของวัณโรคนะฮะเพราะว่าวันนี้ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับบุคลากรของโรงพยาบาลนะครับก็ปรากฏว่ามีบุคลากรติดเชื้อวัณโรคด้วยปีนี้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะวัณโรคเนี่ยเป็นโรคระบาดที่มีตั้งแต่อดีตนะฮะในอดีตเนี่ยก็ ระบาดกันเยอะนะครับจนเริ่มมียาฆ่าเชื้อเนี่ยนะครับก็ทำให้การระบาดเนี่ยลดลงอะไรก็ตามเนี่ยวัณโรคเนี่ยมันเป็นเชื้อที่มันแบบว่ามันแฝงตัวได้ง่ายนะครับแล้วมันทนตัวมันเองเนี่ยนะครับมันมีคุณสมบัติในการที่ทนทานมากนะครับแล้วก็ยาได้ด้วยฮะมันปรับตัวเก่งมากไอ้แบบไอ้วัณโรคเนี่ยมันเชื้ออื่นตายนะครับปีดงปีด้าเนี่ยแทบจะเรียบร้อยแต่ว่าวัณโรคยังอยู่ฮะแล้วยังเป็นปัญหาสำคัญด้วยนะครับวันนี้เลยมาเล่าเรื่องวัณโรคให้ฟังแล้วกันเพราะว่าบางทีก็วินิจฉัยยากเหมือนกันนะครับวัณโรคคืออะไรวัณโรคเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่ชื่อว่าไมโครแบคทีเรียมทูเบอร์คูโลซิสนะครับนะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงแบคทีเรียตัวนี้มันต่างจากอันอื่นคือมันจะมีปอกคุ้มฮะคุณฟังฮะมันทนทานมากอดทนด่างอยู่ได้นานไม่ตายง่ายนะครับมันมีปอกคุ้มมันมีปอกคุ้มมันมีแคปซูลนะครับแล้วก็เชื้อส่วนใหญ่เนี่ยมักจะก่อโรคที่ปอดนะฮะเราก็มักจะได้ยินวัณโรคปอดแต่จริงๆเนี่ยวัณโรคนี่เกิดที่อวัยวะอื่นได้ด้วยนะครับเช่นต่อมน้ำเหลืองก็ได้กระดูกนะฮะกินกระดูกได้ขึ้นเยื่อหุ้มสมองได้นะครับไปอวัยวะอื่นได้หลายที่เลยนะครับนะแต่ปอดจะเจอบ่อยที่สุดนะครับแล้วก็วัณโรคปอดเนี่ยเป็นสาเหตุที่เกิดการแพร่ได้นะครับวัณโรคเนี่ยจะแพร่เชื้อทางอากาศนะฮะเมื่อพูดถึงวัณโรคเนี่ยก็มันจะแพร่ทางนี้แหละครับเป็นดรอปเปตเกิดจากการไอจามพูดนะฮะเชื้อก็จะกระจายออกมาเป็นละอองขนาดเล็กลอยอยู่ในอากาศนะครับโดยเฉพาะถ้ามันอยู่ในสถานที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่ดีมีคนอยู่ร่วมกันเยอะๆเนี่ยก็จะติดได้เลยนะครับแล้วก็คนที่มีความเสี่ยงมากกว่าคนทั่วไปก็คือคนที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยนะครับเช่นคนในครอบครัวที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ในห้องติดกันเป็นเวลานานๆเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดได้นะครับ แต่ว่าการกินข้าวร่วมกันจับมือสัมผัสกันเนี่ยโอกาสติดมีน้อยนะฮะส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใกล้ชิดกันนะครับทีนี้อาการแบบไหนที่จะสงสัยวัณโรคครับอย่างที่เรียนคือวัณโรคมักจะไปที่ปอดเพราะนั้นอาการสำคัญของมันก็จะมีเรื่องของไอเรื้อรังไอเรื้อรังคือไออยู่นั่นแหละติดต่อกันนะครับเกิน3สัปดาห์เนี่ยก็จะถือว่าเริ่มไอเรื้อรังแล้วนะครับนอกจากนี้แล้วอาจจะมีอาการอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับเช่นไอมีเสมหะออกเป็นสีสนิมนะฮะออกเป็นเหลืองๆนะแล้วก็บางทีจะมีปนเลือดออกมาอันนี้จะเป็นลักษณะที่ต้องเฝ้าระวังมีไข้เรื้อรังนะครับโดยเฉพาะช่วงบ่ายหรือเย็นเหงื่อออกตอนกลางคืนนะฮะบื่ออาหารน้ำหนักลดไม่รู้สาเหตุนะครับอาการอ่อนเพลียนะครับแล้วก็มีประวัติใกล้ชิดผู้ป่วยวัณโรคนะครับอาการต่างๆเหล่านี้ถ้ามีไอเรื้อรังแล้วก็มีพวกนี้นะต้องรีบพบแพทย์นะครับเพราะว่านอกจากวัณโรคแล้วสิ่งที่เรากลัวอย่างนึงก็คือพวกมะเร็งปอดนะครับก
4: ็
3: ต้องไปตรวจนะฮะโดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำผู้สูงอายุเบาหวานภูมิคุ้มกันต่ำผู้ที่ได้รับยากดภูมิพวกนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ากลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่วัณโรคเนี่ยจะติดเชื้อได้ง่ายนะครับคือคนปกติเนี่ยถ้าภูมิต้านทานแข็งแรงเนี่ยโอกาสเป็นวัณโรคมีแต่น้อยนะฮะแต่ถ้าภูมิต้านทานไม่ดีโอกาสเสี่ยงก็จะอกวนโอกาสเป็นวัณโรคก็จะสูงนะครับทีนี้ถ้าสงสัยวัณโรคแพทย์จะตรวจอย่างไรแพทย์จะต้องตรวจประวัติตรวจร่างกายเนาะสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องเอ็กซเรย์ปอดนะครับก็จะมีลักษณะเฉพาะตัวของการติดเชื้อแล้วก็ถ้าสงสัยวัณโรคเนี่ยคุณหมอก็จะมีการตรวจเป็นทางเพิ่มเติมนะเขาเรียกทำ AFB เข้าไปย้อมนะฮะและเป็นเพาะเชื้อซึ่งการเก็บเสมหะเนี่ยนะครับแนะนำให้เก็บตอนเช้าเนาะแล้วก็ดื่มน้ำนะครับแล้วก็ขากส่วนที่ลึกออกมาให้ได้มากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเก็บ3วันนะครับเก็บ3วันแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยยังอาจจะมีการเรื่องของการเจาะเลือดนะครับไปตรวจดูว่ามีวัณโรคหรือเปล่านะครับรวมทั้งตรวจเรื่องพวกการดื้อยาได้ด้วยนะครับนะถ้าไม่แน่ใจในแง่การวินิจฉัยเนี่ยก็อาจจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมละเอียดขึ้นอีกเช่นการส่องกล้องไปแลนหลอดลมเพื่อเก็บเสมหะหรือว่าการทำ CT สแกนเพื่อประเมินให้ละเอียดว่าในปอดเนี่ยมันเข้าได้กับวัณโรคไหมคำถามคือถ้าเป็นวัณโรคแล้วรักษาได้หรือไม่ต้องตอบว่าได้ครับปัจจุบันเนี่ย เรามียานะครับเพื่อช่วยรักษาวัณโรคอย่างที่เรียนคือวัณโรคมันดื้อฮะมันดื้อกับยาเพราะนั้นเวลากินยาเนี่ยโอ้โหต้องกิน4ตัว นะครับต้องกิน4ตัวบางคนต้องปรับสูตรเนี่ยต้องเป็น5ตัวมียาฉีดด้วยก็มีนะครับโดยช่วง2เดือนแรกเนี่ยต้องกินเยอะเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยจะอีกสัก4ถึง6เดือนต่อมาเนี่ยนะครับก็จะกินยาน้อยลงเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการกินยาวัณโรคเนี่ยส่วนใหญ่ต้องกินเกิน6เดือนขึ้นไปส่วนใหญ่ก็จะกินยา4ตัว2เดือนแรกนะฮะแล้วก็จะอีก4เดือนอีก2เดือนต่อมายกเว้นว่าในกลุ่มที่มีเชื้อดื้อยาอะไรพวกนี้คุณหมอก็อาจจะปรับสูตรเป็น9เดือนหรือบางคนถึง12เดือนก็มีแล้วแต่นะครับนะฮะหลักการก็คือจะต้องกินยาให้ครบ
4: อ
3: ันนี้คือสาเหตุที่ทำให้รักษาไม่หายคือกินไม่ครบพอกินไม่ครบแล้วเชื้อมันดื้อยาแล้วมันจะปรับตัวนะครับต้องกินให้ครบเพราะกินครบเนี่ยโอกาสหายสูงมากนะฮะเพราะนั้นถ้าเป็นวัณโรคเนี่ยต้องมีวินัยมากเลยนะฮะต้องกินยาให้ครบนะฮะไม่ควรหยุดยาเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วบางคนบอกไปสองเดือนเริ่มดีขึ้นหยุดยาไม่ใช่นะต้องกินให้ครบ6เดือนนะครับไม่งั้นจะเกิดเป็นวัณโรคดื้อยาได้แล้วก็ถ้ากินยาและผิดปกติเนี่ยแจ้งคุณหมอได้เลยซึ่งยาบางตัวก็อาจจะมีผลข้างเคียงได้เช่นขึ้นไส้อาเจียนตับอักเสบตาเหลืองตัวเหลืองผื่นรุนแรงหรือตาหมัวพวกนี้ต้องรีบพบคุณหมอนะฮะแล้วก็ถ้ามีคนในบ้านเป็นวัณโรคทำอย่างไรนะครับ อย่างที่เรียนคือวัณโรครักษาได้นะครับแล้วคนในบ้านเนี่ยก็คือไม่ต้องไปแยกแบบยิ่งยวดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าช่วงที่โอกาสแพร่เชื้อช่วงของ2เดือนแรกอ่ะผู้ป่วยก็จะต้องสวมหน้ากากนะครับปิดปากปิดจมูกแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทซึ่งองค์ความรู้เนี่ยเรารู้กันมาตั้งแต่โบราณแล้วนะโบราณเวลาเป็นวัณโรคเขาจะให้ไปอยู่ในที่ที่มีอากาศปลอดโปร่งนะฮะเพื่อจะได้ลดการติดเชื้อนะครับแล้วก็สามารถที่จะอยู่จริงก็อยู่รวมกันได้แต่ว่าต้องเลือกสถานที่ที่อยู่กันนะครับแล้วก็ในแง่ของการสัมผัสใกล้ชิดติดเชื้อก็ต้องมีการใส่หน้ากากนะครับล้างมืออย่างสม่ำเสมอนะครับนะนอกจากนี้แล้ววัณโรคเนี่ยนะครับอาการเนี่ยมันอาจจะแฝงได้นะหลังจากที่หายไปแล้วเนี่ยมันแฝงในตัวแล้วก็บางทีมันก็จะเกิดเรียก reactivation ขึ้นมาได้นะครับถ้าเราเป็นวัณโรคปอดเรารักษาหายแล้วเนี่ยมันดีคือร้ายผ่านไป10ปีไอ้ตัวนี้มันก็อาจจะขึ้นไปที่สมองได้ทำให้เป็นวัณโรคยื้อหุ้มสมองก็เป็นแค่เดียวกันนะครับเพราะนั้นถ้ามีอาการผิดปกติเพิ่มเติมเนี่ยเราจะต้องให้ประวัติว่าเราเคยเป็นวัณโรคกับคุณหมอไว้เสมอเพื่อเป็นก็เรียกว่าฐานนะครับหรือว่าเป็นเบาะแสในการที่จะทำให้เขาหาสาเหตุในการรักษาเพิ่มเติมต่อไปได้นะครับนะสุดท้ายคือเราจะป้องกันวัณโรคได้อย่างไรนะครับก็คือก็ต้องสังเกตอาการนะครับไอเรื้อรังน้ำหนักลดไข้เรื้อรังเหงื่อออกกลางคืนประวัติสัมผัสผู้ป่วยนะฮะให้รีบเข้าพบคุณหมอแล้วก็ถ้าเป็นวัณโรคก็ไม่ต้องกลัวครับตั้งใจกินยาตั้งใจรักษานะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงก็จะทำให้เราหายจากวัณโรคได้นะครับนะฮะก็โดยสรุปว่าวัณโรคจะเป็นปัญหาแต่ว่ารักษาป้องกันได้นะครับถ้าเรารู้วิธีนะครับ
4: โอเคครับประมาณนี้นะคุณหมอนะ
3: ประมาณนี้ครับประมาณน
4: ี้ให้คุณหมอมะกรพักเลยคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวฟังสปอร์ตจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเลยฮะผู้ฟังที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพกับคุณหมอมะกรนะเดี๋ยวโทรเข้ามานะวันนี้คืนนี้ใช้เบอร์022900473ย้ำเบอร์นะครับย้ำเบอร์นะครับ022900473ช่วงนี้พักฟังสปอร์ตก่อนครับ
0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
5: ดู ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
6: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
7: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
5: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
6: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ

คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอ

0: ังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
2: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราตั้งใจทำให้คนไทยได้ใช้ของดีมีคุณภาพและปลอดภัยผลิตภัณฑ์ทุกตัวของอภัยภูเบศเราเน้นเราย้ำเลยนะคุณภาพและปลอดภัยนะครับใช้ดีช่วยบอกต่อด้วยอ่ะเปิดสายครับคุณผู้ฟังครับ022900473นะเบอร์นี้เซฟใส่มือถือไว้จดใส่สมุดไว้เลยเวลาจะใช้ก็โทรได้เลยนะครับ022900473ครับมาโทรมารับสายทีละท่านทีละท่านนะครับจากไหนครับ
3: สุขุมวิทค่ะ
2: เชิญครับ
3: ค่ะคืออยากจะเรียนถามว่าเลือดจางเนี่ยต้องทานอาหารอะไรครับถึงจะ
4: โอ้คือหมายถึงว่าเลือดจางจากขาดธาตุเหล็กใช่ไหมฮะ
3: ใช่ค่ะ
4: ใช
3: ่
4: ไหมเลือดจางจากการขาดธาตุเหล็กก็ต้องทำก็ต้องทานอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะ
3: ๆ
4: แต่อันนี้ยืนยันแล้วใช่ไหมครับว่าขาดธาตุเหล็กครับ
3: หมอก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะเขาบอกเลือดจางมากอะไรแบบนี้ค
4: ่
3: ะ
4: อันนี้ผมอธิบายคุณป้าฟังนี้นะคือเลือดจางเนี่ยมันมีหลายสาเหตุมากเลยนะครับสร้างน้อยทำลายมากนะครับซึ่งแนวทางการวินิจฉัยเนี่ยมันก็จะต้องดูรูปแบบของตัวของเม็ดเลือดนะฮะแล้วก็พวกค่าอะไรต่างๆนะครับซึ่งต้องหาสาเหตุโรคไอเลือดจางที่เรากลัวมากที่สุดนะครับก็อย่างเช่นเสียเลือดนะครับหรือพวกไขกระดูกฝ่ออะไรพวกนี้นะครับที่ต้องหาสาเหตุแล้วก็รักษาอย่างจริงจังแต่ถ้าเป็นจากการขาดธาตุเหล็กจากการขาดธาตุเหล็กเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอก็จะให้กินยาเสริมธาตุเหล็กเนาะแล้วก็แนะนำเรื่องของอาหารนะครับก็ต้องเพิ่มอาหารที่มีธาตุเหล็กฮะตรงไปตรงมาแล้วที่สำคัญคือต้องกินร่วมกับวิตามินซีเพื่อช่วยเพิ่มการดูดซึมนะฮะอาหารที่มีธาตุเหล็กเยอะๆก็คือพวกตับเครื่องในพวกเนี้ยธาตุเหล็กสูงมากแต่อะไรก็ตามเนี่ยกินมากเกินไปก็ไม่ดีนะฮะเพราะว่าตับและเครื่องในเนี่ยมันจะมีพวกไขมันสูงนะครับเพราะนั้นเนี่ยอาจจะต้องไปกินอย่างอื่นแทนทดแทนเช่นพวกเนื้อสัตว์เนี่ยนะครับเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อปลาไก่ไข่พวกนี้นะฮะจะมีธาตุเหล็กพืชก็มีนะฮะถั่วต่างๆเต้าหู้เมล็ดพืชนะครับผักใบสีเขียวเข้มก็มีฮะคะน้าตำลึงพวกนี้มีนะครับแล้วก็อาจจะกินวิตามินซีนะฮะอาหารที่มีวิตามินซีเนี่ยร่วมด้วยก็คือสมมติทานอาหารแบบนี้เสร็จปุ๊บหลังมื้อก็ทานอาหารที่มีวิตามินซีเช่นส้มมะเขือเทศนะครับพวกนี้ฝรั่งพวกนี้ก็จะมีก็จะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กดีขึ้นนะครับครับผมก็ตอบคุณไปดีครับแต่ว่าขั้นตอนแรกคือต้องถามคุณหมอให้แน่ใจก่อนนะว่าที่ติดเนี่ยมันมาจากขาดธาตุเหล็กอย่างเดียวเปล่าหรือมาจากอย่างอื่นอันเนี้ยคำตรงเนี้ยสำคัญที่สุดเลยฮะตรงนี้สำคัญที่สุดเลยเช่นสมมติมันไม่ได้มาจากขาดธาตุเหล็กเนี่ยมันต้องหาสาเหตุเช่นต้องไปส่องกล้องดูซิมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมอะไรแบบเนี้ยครับคุณป้าครับ
3: ถ้ามีเลือดออกทาง
2: สายหลุดไปแล้วโอเคถ้ายังไงโทรมาใหม่แล้วกันนะเผื่อยังมีข้อสงสัยตรงไหนนะครับแต่ว่าเรื่องของอาหารคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยนะครับสายนี้จากไหนครับ
5: จากกทม.ค่ะ
2: เชิญครับ
5: อยากเรียนคุณหมอว่ากินกาแฟมากมากทำให้กระดูกผุหรือเปล่าคะ
4: มีงานวิจัยคือเป็นไปได้ครับมันจะไปเพิ่มการขับแคลเซียมแต่ว่ามันต้องดื่มแบบมากเลยอ่ะดื่มแบบมากๆจริงๆอ่ะซึ่งคนปกติทั่วไปอ่ะเราไม่ได้ดื่มมากแบบนั้นหรอกครับ
5: คืออย่างแฟมากเลย
4: คืออย่างขนาดแนะนำเนี่ยกาแฟเนี่ยเขาให้ดื่มได้วันหนึ่งเนี่ย

0: ได้ถึง400มิลลิกรัมต่อวันซึ่งมันจะเทียบเท่าแบบกาแฟดำแบบ 4-5 แก้วเลยอ่ะคุณป้าครับซึ่งปกติเราก็ดื่มไม่ถึงแล้วเนาะ
1: แก้ว2แก้วน่าจะไม่ส่งผลกระทบเรื่องของกระดูกพรุนเน
0: าะ
1: โอเคแต่งานวิจัยนะครับโอเคนะครับเคลียร์นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคครับชอบก็จะได้สบายใจแต่ว่ากาแฟมันก็มีทั้งประโยชน์และมีโทษนะครับก็ต้องดูให้ดีด้วยนะเชิญครับ
2: สวัสดีครับผมคุณบรรลมครับหมอมาปตอนครับ
0: เชิญครับ
2: ผมขอถามอะไรหน่อยครับไอ้เครื่องมือที่วัดน้ำตาลที่ว่าแบบนี้แบบมันถูกต้องหรือเปล่าครับผม
0: เครื่องมือวัดน้ำตาลแบบหนีบเหรอฮะ
2: ครับผมมันถูกต้องไหมครับ
0: แบบหนีบหมายถึงอะไรฮะ
2: ไอ้ที่แบบหนีบไอ้ใส่นิ้วแล้วหนีบ
1: ใส่นิ้วหนีบนิ้วมือเหรอ
2: ครับผม
1: ม
2: ันมาตรฐานไหมฮะ
0: มันมีเครื่องแบบนี้ด้วยเหรอครับผมไม่ทราบจริง
2: ที่มันวัดความวัดน้ำตาลไงเห็นมันโฆษณาครับผม
1: ปกติมันจะเป็นวัดอะไรหัวใจอะไรหรือเปล่าม
2: ันมีวัดอะไรนะวัดน้ำตาลแล้วก็วัดความดันอะไรของเขาเนี่ยพี
1: ่โอเคอ่ะคุณหมอลองประเมินดิว่ามันมีไหมแล้วก็น่าเชื่อถือไหมครับ
0: คือถ้ามีนะก็ไม่น่าเชื่อถือครับเพราะถ้าวัดน้ำตาลมันต้องเอาเลือดไปตรวจในเลือดเนี่ยฮะต้องตรวจค่าเคมีในเลือดนะฮะแบบนี้มันวัดไม่ได้หรอกครับคุณครับ
1: ต้องตรวจเลือดครับน้ำตาลครับเอามาจับเหมือนหัวใจมันไม่ได้ชีพจรนะครับมันจะไม่เหมือนหัวใจครับ
0: ไอ้แบบนี้มันจะวัดชีพจรกับวัดค่าออกซิเจน
1: อืมครับผม
0: แต่ว่าน้ำตาลผมไม่เคยเห็นนะคุณคร
1: ับ ครับโอเคนะจะประมาณนี้นะ
2: ครับผม
1: เคลียร์นะเคลียร์นะโอเคครับต่อครับผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันคีบนิ้วแล้วไปวัดน้ำตาลมันไม่ในหลักการมันไม่น่าจะได้
0: เชื่อถือไม่ได้หรอก
1: โอเคครับเชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
3: จากคุณนิโนสารครับจากจังหวัดขอนแก่นครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
1: โอเคครับภาวะกินยาเกินขนาดคืออะไรครับ
0: กินยาเกินขนาดหมายถึงว่าก็เป็นการกินยาที่เกินขนาดมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้นะฮะปกติเนี่ยยาทุกตัวเนี่ยเขาจะมีการคำนวณ นะฮะว่าแม็กซิมัมโดสสูงสุดที่กินเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะฮะโดยเขาจะดูเรื่องของพวกค่าขึ้นชีวิตค่าการกำจัดยาอะไรพวกนี้นะครับมันก็จะมีโดสสูงสุดที่กำหนดไว้นะครับถ้ากินเกินกว่านั้นก็อาจจะทำให้เกิดข้างเคียงขึ้นมาได้นะครับซึ่งยาแต่ละตัวก็จะไม่เหมือนกันนะฮะครับในขณะเดียวกันยาเกินขนาดอีกกลุ่มหนึ่งก็คือจะเป็นยากลุ่มที่อาจจะไม่ได้เกินแม็กซิมัมโดสหรอกแต่ว่าคนไข้ทนได้แค่นั้นหรือค่าที่เขาต้องการกำหนดไว้แค่นั้นเช่นคนไข้เป็นโรคไตอย่างเงี้ยนะครับการขับจะน้อยลงนะครับทั้งที่โดสยากินในขนาดปกติก็อาจจะเกินได้หรือว่าคนที่กินวาฟารินนะครับขนาดก็ไม่ได้เยอะหรอกแต่ว่าค่ามันเกินกว่าที่เขาต้องการนะครับก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งได
1: ้โอเคครับก็มีแยกย่อยไปอีกมาตรฐานทั่วไปกับมาตรฐานเฉพาะคนอีก
0: ถูกต้อง
1: โอเค
0: ครับถูกต้องครับ
1: ต่อครับท่านอื่นที่รออยู่ครับต่อมาเลยครับมีเวลาอีกประมาณสัก15นาทีเลยนะวันนี้ดีอย่างไม่ยาวอ้าวปิดวิทยุแล้วถามเลยครับ
4: ป
1: ิ
4: ดว
1: ิ
4: ทย
1: ุ
4: แล้วถามเลยคร
1: ับ ปิดวิทยุแล้วถามได้เลยคุยทางโทรศัพท์นะครับถ้าไม่คุยผมตัดสายนะครับ
5: ฮัลโหล
1: เชิญครับ
4: เชิญครับ
1: ปิดวิทยุครับ
5: ถาม
1: คุณยายปิดวิทยุก่อนได้ไหมปิดวิทยุก่อนเสียงมันก้องค่ะ
5: ฮัลโหล
1: เชิญครับ
5: ฮัลโหล
1: คุณหมอฟังอยู่ครับเชิญครับ
5: อยากจะถามคุณหมอนะคะ
0: ครับ
5: ถามว่าฤทธิ์ดวงเนี่ยมันถ่ายไม่ออกนะคะ กินเป็น9วัน10วันก็ไม่ถ่ายแล้วไม่ยอมปวดถ่ายเลยมันบวมอ่ะเวลาเบ่งยิ่งเบ่งมันยิ่งบวมมันยิ่งปิดเลยค่ะ
1: คำถามคือจะทำยังไงใช่ไหม
5: ใช
1: ่คุณหมอครับเจอปัญหาขนาดนี้ทำไงดีครับ
0: ก็จริงๆตรงก้อนมันอาจจะผสมกันสองอย่างอย่างแรกเลยก็คืออุจจาระคุณป้าคงแข็งมากนะฮะมีกากใยเลยมันก็เลยถ่ายยากอันที่สองก็คือการมีฤทธิ์ดวงก็ยิ่งทำให้ลำบากเข้าไปอีกนะครับเพราะว่ามันเจ็บมันปวดนะเนาะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เนี่ยคงต้องรักษาควบคู่กัน2ด้านด้านแรกก็คือคุณป้าต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงให้ได้นะฮะ
1: เดี๋ยวนะคุณหมอแป๊บนึงคุณป้าได้ยินไหมครับ
5: ได้ยินค่ะ
1: โอเคคุณหมอต่อเลยครับ
0: โอเคครับขั้นแรกเนี่ยต้องทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มลงก่อนโดยการกินผักเยอะๆเลยกินผักและดื่มน้ำเยอะกินผักเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ผักคือคำตอบคืออาหารจะเป็นยาสำหรับคุณป้าเลยการที่คุณป้ากินผักไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้อุจจาระเนี่ยมีการดึงน้ำเข้ามาก็จะอ่อนนุ่มขึ้นมีกากใยคราวนี้เขามาเจอ
5: ปัญหามันตรงว่ากินผักไม่ค่อยได้เพราะไม่มีฟันเคี้ยวนะฮะ
0: เนี่ยผมพูดตามหลักการก่อนนะพูดตามหลักการก
5: ่
0: อนว่าต้องกินผักเยอะๆนะครับหรือถ้ากินไม่ได้จริงๆเนี่ยต้องปรึกษาคุณหมอว่าจะใช้ยาระบายในกลุ่มที่จะทำให้อุจจาระเนี่ยอ่อนนุ่มลงได้ก็จะมันก็อาจจะมียาระบายในกลุ่มที่อยู่ครับนะอันที่สองก็คือเรื่องฤทธิ์สีดวงนะฮะฤทธิ์สีดวงตอนนี้ถ้ามันบวมเนี่ยอาจจะต้องใช้ยาที่เป็นยาที่ลดการอักเสบที่นะครับเช่นยาเหน็บนะฮะต้องไปคุณหมอเขาดูแล้วใช้เป็นยาเหน็บก่อนนะครับเพื่อให้มันยุบบวมต้องทำสองอย่างประกอบกันฮะถ้ามันยังไม่ดีขึ้นอีกเอาเนี่ยเขาเนี่ยเรื่องใหญ่แล้วเพราะว่าฤทธิ์ดวงคุณป้าอาจจะต้องมีการผ่าตัดนะฮะอาจจะต้องมีการกรีดเลือดระบายออกก่อนเพื่อให้มันยุบถ้ามันบวมมากๆนะครับแต่ลองทำสองอย่างที่ก่อนฮะทำให้อุจจาระอ่อนนุ่มนะฮะกับไอยาเหน็บก็ให้อ้อนมันยุบลง
1: ผักต้มกินไม่ได้เหรอคุณยาย
5: ต้องต้มจนเปื่อยเลยล่ะถึงจะกินได้มันไม่มีฟันเลยฮะ
1: อย่างนั้นแหละครับพยายามกินสดไม่ได้ก็กินต้มให้มันเละๆกินเยอะๆ
5: แล้วอยากจะถามว่ายาของอภัยภูเบศรเนี่ยมีไหมคะยาฤทธิ์ดวงน่ะ
1: มีแต่อาจจะไม่ค่อยได้ผลละมั้งเพราะอาการของคุณป้าค่อนข้างจะเยอะครับถ้าจะลองกินก็เป็นเพชรสังฆาตครับฮัลโหลเป็นชื่อยาเพชรสังฆาตครับมีเป็นแคปซูล
5: มีขายที่ไหนคะ
1: มีขายที่ไหนก็ถ้าเป็นตัวแทนจำหน่ายก็อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ไหน
5: อยู่ชัยภูมิค
1: ่
5: ะ
1: ชัยภูมิไม่รู้มีตัวแทนจำหน่ายหรือเปล่าถ้าจะซื้อจริงๆก็โทรศัพท์มาซื้อได้ครับ
5: เบอร์
1: โทร
5: ศัพท์จะส่งทางโรงพยาบาลส่งทางไปรษณีย์หรือเปล่าคะ
1: ส่งครับส่งทางไปรษณีย์ให้ครับโอเคเดี๋ยวไปคุยกับทางทีมฝ่ายขายนะเบอร์02
5: เดี๋ยวนะคะ
1: ครับ
5: 02
1: แล้วก็02
5: 02
1: 877
5: 877
1: 10
5: 10
1: ผมทวนให้ฟังนะฟังว่าตรงไหม02 02 877 10
5: 02 02 877
1: 10ถูกต้องเป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็ต่อไปตามที่เขาบอกต่อ2เป็นฝ่ายขายก็ไปคุยกับเขาดูนะ
5: ค
1: ่
5: ะ
1: อันนี้เป็นยาแก้ฤทธิ์ดวงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ผลไวเท่าไหร่อาจจะใช้เวลากินไปพอสมควรก็อย่างที่คุณหมอแนะนำไปนะครับกินผักต้มเยอะๆกินน้ำเยอะๆดูซิว่ามันระบายขึ้นดีไหม นะแล้วมีเวลาไปหาหมอนะครับฮัลโหลไปหาหมอด้วยนะ
6: ค่ะ
1: จ้า
6: เบอร์โทรนี้ติดต่อที่โรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะ
1: ติดต่อฝ่ายขายของอภัยภูเบศครับ
6: ดูฝ่ายขายของอภัยภูเบศนะคะ
1: จ้าเป็นเบอร์อัตโนมัติเราต้องกดตามที่เขาบอกมากด1ไปที่นู่นกด2ไปที่ฝ่ายขายกด3ไปที่ฝ่ายนู้นกด4ไปที่ฝ่ายนี้เราก็กดไปที่ฝ่ายขายกด2ฝ่ายขายทำตามที่ระบบอัตโนมัติเขาบอกถ้าทำไม่ได้ก็บอกลูกหลานให้ทำนะ
6: ไม่เราโทรไปติดแล้วอย่างเงี้ยมีคนรับเลยหรือเปล่าฮะ
1: มีเป็นคนรับเป็นรับอัตโนมัติครับ
6: รับ
1: อ
6: ั
1: ตโนม
6: ั
1: ติแล้วเขาบอกให้เรากดต่อต้องการต่อฝ่ายไหนต้องการต่อฝ่ายนั้นเบอร์หนึ่งฝ่ายนี้เบอร์สองเท่าที่ผมจำได้เนี่ยฝ่ายขายเป็นเบอร์สองครับต่อสอง
6: ฝ่ายขายเบอร์สองเหรอคะ
1: ต่อสองครับต้องต่อไปอีกทีนึงเคยกดโทรศัพท์ที่เป็นอัตโนมัติไหมเคยไหมไม่รู้จักหรอเอาไปอีกเบอร์หนึ่งเบอร์เป็นเบอร์มือถือครับผมไม่แน่ใจว่าคุณนาจะทำถูกป่ะเอาเบอร์มือถือไปเผื่อสายตรง
6: เบอร์อะไรคะ
1: 086
6: 086
1: 563
6: 9
1: ไม่ใช่5 5 6 3 5 6 3 6 3
6: แล้วอะไรอีกคะ
1: 1 1 2 3
6: 1 1 2 3
1: ทวนเบอร์ให้ผมฟังหน่อยครับ
6: 086 5 6 3 1 1 2 3
1: โอเคครับโทรได้ในวันและเวลาราชการนะครับ
6: ค่ะ
1: โอเคครับเคลียร์นะ
6: ค่ะแค่นี้นะคะ
1: จ้าสวัสดีจ้า
6: สวัสดีค่ะ
1: จ้าก็เป็นดิสดวงทวารก็องค์ประกอบหลายๆอย่างนะต้องดูแลกันไปนะครับเรื่องของอาหารก็มีส่วนอุจจาระก็มีส่วนเชิญครับ
7: สวัสดีค่ะคุณบรมคุณหมอขอถามคุณหมอหน่อยค่ะว่าตัวฉันเองอะค่ะเป็นโรคหอบหืดนะคะทุกวันนี้เวลานอนตอนหงายอ่ะมันจะมีอาการหายใจไม่ออกเหนื่อยแบบไม่เหนื่อยแต่หายใจไม่ออกไม่อิ่มทีนี้มีความกังวลว่าคุณหมอก็จะมาผ่าหัวเข่าหัวเข่าทีนี้เวลาเราเขาจะให้เรานอนหงายเรากลัวว่าเราหายใจไม่ออกอะค่ะคุณหมอจะต้องแนะนำยังไงคะน่ะ
0: ตอนนี้รักษา
7: หัวคุณหมอที่เขารักษาโรคหอบหืดแล้วเขาให้พ่นยาก็พ่นทุกครั้งแต่มันก็ยังนอนหงายไม่ได้แต่นอนตะแคงก็จะหายใจออกแต่นอนหงายมันก็จะแน่นตรงคอจ้ะ
0: แน่นตรงคอแต่มันหอบปะล่ะมันมีเสียงวีดปะล่ะ
7: ไม่มีอะจ้ะแต่ว่ามันมีอาการเราหายใจไม่อิ่มไม่ออกมันอึดอึดแน่นแน่นนอนที่โรคจ้ะ
0: ลึกจริงมันเป็นแค่อึดอัดคอนิดหน่อยแต่มันไม่ได้เหนื่อย
7: ไม่เหนื่อยจ้ะแต่ว่าหายใจไม่อิ่มไม่ออกไม่แน่มันไม่โล่งเหมือนเรานอนกับแข็งนะจ้ะ
0: โอเคคืองี้ฮะถ้าคุณป้าเป็นหอบหืดแล้วนอนหงายเนี่ยมันแค่รู้สึกแบบนี้แต่ว่ามันไม่ใช่หอบมันไม่ใช่เหนื่อยผมคิดว่าก็คงไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับมันเป็นแค่ท่าทางเนาะในแง่ของการนอนที่ทำให้เรารู้สึกมันเป็นความไม่คุ้นชินอ่ะผมคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องหอบเหนื่อยมันจะชัดเจนไงผมก็จะหอบหืดหายใจตัวโยนเสียงวีดถ้าแบบนี้นะครับที่สองคือที่บอกไม่ต้องกังวลคือว่าจะผ่าเข่าใช่ไหมเปลี่ยนเข่าใช่ไหม
7: ค่ะคุณหมอเขามีมีจะผ่าเข่าสิ้นปีนี้
0: โอเคก็คือป้าไม่ต้องกลัวครับเพราะถ้าผ่าเข่าอ่ะผมก็ใส่ท่อช่วยหายใจคุณป้าอยู่แล้วใช่ป่ะผมก็จะเลือกวิธีใส่ท่อช่วยหายใจอยู่แล้วแหละเพราะนั้นก็ไม่เป็นไรก็ช่วยหายใจก็ไม่ต้องกลัวหายใจไม่ออกอะไรครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็ก่อนผ่าตัดยังไงเนี่ยลองให้เขาปรึกษากันก่อนนะคุณหมอผ่าตัดกับคุณหมอโรคปอดคุณหมออายุรกรรม ให้เขาปรึกษาเพื่อเตรียมคนไข้ให้แน่ใจเพื่อความปลอดภัยก่อนนะครับไม่ต้องกลัวมากนะครับ
7: ค่ะตอนนี้ลองนอนดูเงี้ยถ้าเรานอนตรงแต่เราเอาหน้าตะแคงไปข้างนึงมันก็ค่อยชั่วถ้านอนหงายก็ตะแคงไปข้างก็ค่อยชั่วแต่ถ้านอนตรงเลยมันจะไม่ได้ต้องนอนตะแคงทุกครั้งคืนนอนมาไม่รู้กี่ปีแล้วไปเจ็ดปี
0: ลูกคุณป้าลองนอนตรงๆดูบ้างสิผมเชื่อว่าทำได
7: ้ทำไง
0: ป้าลองสิคิดก็ลองเลยคืนนี้ก็ยอมนอนหงายธรรมดานี่แหละลองสิอย่าไปกลัวมันนะไปกลัวดิลองสิที่หอบนี่เพราะนั้นเราจะไปกลัวอะไรเราไม่มีอะไรต้องกลัวเราคนเขานอนหงายกันเยอะแยะผมก็นอนหงายทุกคืนไม่เป็นไรหรอกลองสิลองซ้อมดูผมบางทีมันเป็นแค่ความที่เคยชินเท่านั้นเองนะครับ
7: แล้วก็บอกว่าเวลาไปถามว่าเขาจะบล็อกหลังเราว่ากันเน
0: ี่ยอ๋อถ้าจะบล็อกหลังก็อันเนี้ยคุณป้าลองซ้อมนอนหงายดูผมว่านอนได้นะจริงๆมันเป็นแค่ความไม่เคยชินของคุณป้าแหละป้านอนตะแคงมา10 ปี 20 ปีอ่ะลองดูเพราะมันไม่ได้หอบเพราะนั้นไม่ต้องอะไรนะครับหัวใจวายก็ไม่ใช่อยู่แล้วลักษณะแบบนี้น้ำท่วมปอดก็ไม่ใช่เนาะนะครับลองดูนะ
1: ฮัลโหลโอเคไหมเอาสายหลุดไปแล้วโอเคสายน่าจะหลุดไปแล้วนะพี่น้อยนะโอเคครับสงสัยก็โทรมาถามใหม่น่าจะไม่มีปัญหาเนาะคุณหมอแนะนำไปเรียบร้อยแล้วอ่ะ
0: ก็ไม่เหนื่อยอะไร
1: ไม่มีอาการหอบอะไรก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับผมโอเคครับเชิญครับถามได้เลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
8: สอบถามอาจารย์ครับ
0: เกิดฮะ
8: กรณีที่ง่วงนอนมากๆตอนประมาณบ่าย2 โมงหรือ3 โมงเย็นแล้วก็บ่ายช่วงหลังอาหารเย็นนะครับอาจารย
0: ์ครับผม
8: มันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้ววิธีแก้ต้องทำอย่างไรครับอาจารย
0: ์ก็จริงๆถ้าตอบตามคืออาการแบบนี้มันมีได้หลายสาเหตุเนาะทั้งสรีระแล้วก็พฤติกรรมความเคยชินรวมทั้งหลังมื้ออาหารด้วยแต่ถ้าตอบแบบตามสรีระก่อนก็คือการง่วงนอนมันก็เป็นผลจากสมองที่มันล้าใช่ไหมครับขาดออกซิเจนมันก็จะกระตุ้นให้เราง่วงตอนช่วงบ่ายแล้วก็เป็นผลสะท้อนจากการนอนตอนกลางคืนไม่ดีระยะเวลาการนอนคุณภาพการนอนไม่ดียังไม่พอร่างกายก็เลยอยู่ก็เรียกยืนระยะไม่ครบยกยืนไม่ครบยกพอยกท้ายๆก็แผ่วและหมดแรงก็เลยง่วงอันนี้ถ้าเป็นจากการนอนเนาะแต่ก็ยังมีปัจจัยอื่นอีกเช่นมนุษย์ก็มีเรื่องจิตใจอารมณ์เนาะความเครียดบางทีเรามีความเครียดแม้จะนอนพอแต่พอเราเครียดมากๆเนี่ยสมองมันก็จะชัตดาวน์อ่ะมันจะรู้สึกง่วงหรือเบื่อไม่อยากทำอะไรมันก็จะกลายเป็นอารมณ์ง่วงอันนี้จะเป็นผลจากด้านของจิตใจอารมณ์นะฮะส่วนด้านของอาหารเนี่ยตอนเย็นมันก็จะตรงไปตรงมาก็คือหนังท้องตึงหนังตาย่อยนะครับเวลากินข้าวเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงระบบทางเดินอาหารมากขึ้นซึ่งในทางทฤษฎีเขาก็เชื่อว่าอาจจะมีผลทำให้สมองหลั่งสารเคมีอะไรบางตัวที่ทำให้เรารู้สึกง่วงนอนขึ้นมาได้นะครับแต่สุดท้ายคือถ้าเป็นบ่อยๆทั้งที่เราก็นอนดีแล้วอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมตัวไอต้องไปตรวจเพิ่มเติมก่อนเช่นไทรอยดูเรื่องของเบาหวานดูเรื่องของแม้กระทั่งภาวะหยุดหายใจขณะหลับถึงแม้ว่ามันจะดูก็เหมือนก็ตามนะแต่ถ้าเป็นบ่อยๆผมแนะนำว่าลองตรวจให้ละเอียดลองดูนะครับ
8: ได้ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ครับพี่บิ๊ก
1: โอเคครับนาทีกว่าๆคงไม่ทันแล้วเนาะคุณหมอมีข้อคิดอะไรก่อนจากสักนาทีสั้นๆครับ
0: ครับผมก็เนี่ยฮะก็เดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของความรุนแรงเนาะว่าจริงๆเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันอยู่กันเป็นกลุ่มนะฮะมันเป็นกลุ่มมันต้องช่วยกันเพื่อพัฒนาใช่ไหมแต่ทำไมมันถึงเกิดความรุนแรงขึ้นมาได้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจและผมคิดว่าเราน่าจะรู้เรื่องนี้ไปบ้างนะฮะเพื่อลดความรุนแรงในสังคมไทยฮะ
1: โอเคไปฟังในภาค Facebook ไลฟ์ชมได้ต่อเลยนะโอเคครับขอบคุณคุณหมอมาก่อนมากครับใครมีเวลาตอนนี้ยังไม่ง่วงก็ไปฟังต่อนะครับไปชมต่อได้เลยในภาค Facebook ของคุณหมอมาก่อนนะครับเหลืออีกนิดนึงใครที่ต้องการผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศนะครับอยู่แถวนนทบุรีแถวถนนงามวงวานก็ มีตัวแทนจำหน่ายของอภัยประเวศอยู่ที่พันทิพย์งามวงวานนะครับพันทิพย์งามวงวานอยู่ชั้น7นะครับร้านเภสัชนิตยาครับเป็นตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศมีแทบทุกตัวเลยนะไปได้เลยนะไปสอบถามพูดคุยได้แล้วก็ให้คำแนะนำได้ด้วยนะครับเพราะว่าท่านเองก็จบเภสัชแล้วก็เรียนด้านแพทย์แผนไทยด้วยนะครับสำหรับร้านเภสัชนิตยาอยู่ที่ชั้น7นะพันทิพย์งามวงวานล็อกกลางๆนะล็อกกลางๆผมเองก็เข้าไปแวะอุดหนุนบ่อยเหมือนกันอ่ะหมดเวลาของสุขภาพดีวิถีไทยค่ำคืนนี้แล้วนะครับไปฟังข่าวนะลาไปก่อนนะครับใครไม่ง่วงก็ชม Facebook ต่อนะครับสวัสดีครับ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น. กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวง

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
1: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
2: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
3: เรารักประเทศไทย
4: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปอีทเอแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
7: นายกรัฐมนตรีหารือปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐฝ่ายนโยบายยืนยันไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมเป็นเงื่อนไขต่อรองการเจรจาการค้าน
8: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายเอลบิกโคบีปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายเข้าเยี่ยมคารวะได้โอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันจุดยืนของรัฐบาลไทยว่าความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นหนึ่งในเสาหลักของความสัมพันธ์ที่ดำเนินมาอย่างยาวนานและไทยไม่มีนโยบายนำความร่วมมือด้านกลาโหมมาเป็นเงื่อนไขหรือเครื่องมือต่อรองในการเจรจาการค้าและเห็นพ้องยกระดับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงสมัยใหม่ควบคู่กับการพัฒนาขีดความสามารถและความทันสมัยของกองทัพตลอดจนต่อยอดความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศระหว่างกันสำหรับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายจะยกระดับความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายส่วนประเด็นชายแดนไทยกัมพูชายืนยันว่าไทยยังคงยึดมั่นในหลักกฎหมายระหว่างประเทศและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีภริษนาถขวัญแสนสุขรายงาน
7: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบสาธารณสุขกว่า 300,000 ล้านบาท
9: การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570สภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายปรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการเป็นประธานได้พิจารณางบประมาณกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานในกำกับโดยเน้นถึงกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ปีงบประมาณ2570ได้รับการจัดสรรกว่า 260,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.47 เพื่อยกระดับบริการปฐมภูมิและการป้องกันโรคขณะที่กรมการแพทย์ได้รับกว่า 8,000 ล้านบาทกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กว่า 1,100 ล้านบาทและกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกว่า 27,500 ล้านบาทซึ่งประเด็นสำคัญอยู่ที่โครงการอาสาพยาบาลหรืออสพ.จำนวน 7,256 อัตราใช้งบประมาณ 1,147 ล้านบาทโดยกำหนดค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาทซึ่งกรรมาธิการงบประมาณตั้งข้อสังเกตว่าปัจจุบันมีอสมและบุคลากรอีกหลายกลุ่มทำหน้าที่ดูแลประชาชนอยู่แล้วจึงเกรงว่าอาจเกิดความซ้ำซ้อนวาสนาตระเกตรายงาน
7: BOI หารือภาคเอกชนญี่ปุ่นเปิดเผยนักลงทุนญี่ปุ่นเชื่อมั่นไทยดันยอดลงทุน5ปีกว่า 3.96 แสนล้านบาท
10: นายนฤทธิ์เทศถิรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI หารือร่วมกับประธานเจโทรกรุงเทพ และประธานหอการค้าญี่ปุ่นกรุงเทพเพื่อประเมินทิศทางการลงทุนและผลสำรวจแนวโน้มเศรษฐกิจของบริษัทญี่ปุ่นในไทยประจำครึ่งแรกของปี2569จาก504บริษัทพบว่าแม้ดัชนีแนวโน้มเศรษฐกิจระยะสั้นจะปรับลดลงเล็กน้อยจากแรงกดดันด้านต้นทุนการขนส่งและวัตถุดิบแต่ความเชื่อมั่นในการลงทุนระยะยาวยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากสถิติ5ปีที่ผ่านมาที่มีคำขอรับการส่งเสริมรวม 1,380 โครงการมูลค่ารวมกว่า 396,000 ล้านบาทส่วนใหญ่ให้ความสำคัญกับการรักษาและขยายฐานธุรกิจเดิมมุ่งเป้าไปที่การยกระดับประสิทธิภาพการผลิตผ่านการเปลี่ยนผ่านเครื่องจักรใหม่และการลงทุนด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลสอดคล้องกับยอดขอรับการส่งเสริมภายใต้มาตรการ Smart and Sustainable Industry ที่สูงกว่า400โครงการมูลค่ากว่า 55,000 ล้านบาทนอกจากนี้ BOI ยังเตรียมความพร้อมผลักดันสภาพแวดล้อมทางธุรกิจทั้งการส่งเสริมการเข้าถึงพลังงานสะอาดการพัฒนาบุคลากรทักษะสูงการใช้กลไกเครดิตภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลกตลอดจนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันปฏิพลสุทัพรมมารายงาน
7: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจครับกลับมาพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยละครับหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 kHz ครับแต่ว่าถ้าจันทร์อังคารพุธเนี่ยก็เจอกันที่ AM 819พฤหัสบดีและศุกร์แบบนี้เจอกันที่ FM 92.5 AM 891และ819รวมถึงสถานีเครือข่ายด้วยครับเอกพงศ์นพสกุลยังคงกลับมารับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมเปิดเพลงเพราะๆให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเหมือนเดิมเหมือนกับเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จบไปโอ้โหครูเอื้อร้องคนเดียวเลย3เพลงผมเลือกมาฝากกันนะครับเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมก่อนนะครับก่อนจากกันขึ้นนั่นสองเราหลายๆคนชื่นชอบแล้วก็จำได้ร้องเพลงนี้ได้3เพลงกับครูเอื้อนะฮะเพราะๆที่เลือกมาฝากกันโดยเริ่มจากขอให้เหมือนเดิมคุณฟังครับรายการค้นรายการเพลงประทับใจไม่ใช่ค้นหามาเล่าเพลงประทับใจเรายังเหมือนเดิมนะครับผมก็จัดค้นหามาเล่าตอนกลางวันด้วยนะครับพอช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้ก็มาจัดเพลงประทับใจบางทีเราก็บอกชื่อรายการพลาดๆไปบ้างก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะครับคืนนี้มีอาจารย์พูนพิษอมาตยกุลมาพูดถึงบทเพลงต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยโอ้โหทำเพลงต้นฉบับอะไรออกมาเยอะมากคุณผู้ฟังลอยกระทงสงกรานต์เพลงเทศกาลต่างๆเนี่ยเยอะแยะเลยเพลงเด็กก็เหมือนกันเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้จะตัดตอนมาจากรายการแว่วหวานตำนานเพลงที่คุณเฟรนด์ชิปนะสัมภาษณ์อาจารย์บุญพิษไว้สัมภาษณ์ไว้หลายเรื่องหลายตอนนะครับเราค่อยๆทยอยเอามาให้ฟังแล้วกันวันนี้พูดเรื่องของเพลงต่างๆนะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังอาจจะไม่จบได้เดี๋ยวต้องต่อพรุ่งนี้ด้วยนะครับติดตามกับเพลงประทับใจของเรานะครับ

0: เราไปฟังชื่นชมนิยมไทยกันก่อนนะครับว่าวันนี้คุณกนิษฐายิ้มดีจะมีชื่นชมนิยมไทยเรื่องอะไรมาฝากกันก่อนที่เราจะไปติดตามอาจารย์พลพิษอมาตยกุลที่คุยกับคุณเฟรนชิพไว้เรื่องเพลงต่างๆในวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในอดีตที่เขาทำเพลงออกมาเนี่ยมีเพลงอะไรบ้างไปว่ากันด้วยชื่นชมนิยมไทยก่อนเชิญครับ
1: ชื่นชมนิยมไทย

านผู้ฟังคะในปัจจุบันการโอนชำระเงินผ่านระบบโมบายแบงกิ้งหรือการจ่ายผ่านการสแกน QR Code ต่างๆนั้นได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะสะดวกรวดเร็วและไม่จำเป็นต้องถือเงินสดจำนวนมากแต่ทว่าก็ยังมีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ยังคงใช้การชำระเงินด้วยธนบัตรแบบเดิมก่อนที่ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดหรือ Cashless Society อย่างเต็มรูปแบบวันนี้รายการชื่นชมนิยมไทยจะพาท่านผู้ฟังย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะท่านผู้ฟังคะก่อนหน้าที่คนไทยจะเริ่มใช้เงินที่เป็นกระดาษเราใช้สื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสิ่งของกันในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นหอยเบี้ยเงินพดด้วงและอื่นๆอีกมากมายจนกระทั่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เมื่อสยามเริ่มเปิดประเทศเจริญสัมพันธไมตรีกับชาติตะวันตกในช่วงนั้นสยามยังใช้เงินพดด้วงเป็นสื่อกลางหลักแต่เมื่อเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วและทำให้การผลิตเงินพดด้วงนั้นไม่พอต่อการใช้ในปีพ.ศ. 2396จึงได้มีการจัดทำเงินกระดาษแบบแรกขึ้นโดยใช้ชื่อว่าหมายหมายคือกระดาษสีขาวพิมพ์ตัวอักษรและลวดลายสีดำมีรูปพระแสงจักรซึ่งเป็นตราประทับพระราชสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์จักรีและพระราชลัญจกรประจำพระองค์รูปพระมหาพิชัยมงกุฎสีแดงชาติเพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีทั้งหมด3ประเภทได้แก่หมายราคาต่ำหมายราคาตำลึงและหมายราคาสูงอย่างไรก็ตามแม้จะประดิษฐ์เงินกระดาษขึ้นมาแล้วแต่ราษฎรส่วนใหญ่ก็ยังไม่คุ้นเคยกับการใช้หมายมากนักค่ะระบบเงินตราประเภทนี้จึงยังไม่ใช้กันอย่างแพร่หลายเท่าไหร่นักต่อมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ในช่วงปีพ.ศ. 2415ถึง2416เป็นช่วงที่ใช้งานเหรียญกระสาบชนิดราคาต่ำซึ่งผลิตจากดีบุกและทองแดงได้มีการจัดทำเงินกระดาษราคาต่ำซึ่งเรียกกันว่าอัดกระดาษเพื่อใช้แทนเงินเหรียญที่ขาดแคลนแต่เงินกระดาษประเภทนี้ก็ยังไม่เป็นที่นิยมในหมู่ราษฎรทั่วไปอยู่ดีค่ะเงินกระดาษในยุคต่อมาก็ยังไม่ได้ชื่อว่าเป็นธนบัตรแต่เงินตราประเภทนี้มีชื่อว่าบัตรธนาคารเป็นตั๋วเงินสัญญาที่ใช้ชำระหนี้โดยใช้ในธนาคารพาณิชย์จากต่างประเทศเช่นธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ธนาคารชาร์เตอร์แห่งอินเดียออสเตรเลียและจีนและธนาคารแห่งอินโดจีนแต่เพราะเป็นเงินที่ผลิตขึ้นมาใช้เฉพาะธนาคารเงินประเภทนี้จึงใช้กันเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อธุรกิจกับธนาคารเหล่านี้เท่านั้นบัตรธนาคารถูกใช้งานยาวนานกว่า13ปีค่ะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2432ถึง2445ทำให้ราษฎรทั่วไปรู้จักกับการใช้เงินกระดาษมากขึ้นอีกทั้งในช่วงนั้นการเรียกธนบัตรธนาคารยังเรียกกันแบบทับศัพท์ว่าแบงค์โน้ตหรือแบงค์ซึ่งเป็นชื่อเรียกติดปากที่ทำให้คนไทยเรียกธนบัตรที่ออกมาในช่วงเวลาต่อมาว่าแบงค์ในแบบที่เราใช้กันในทุกวันนี้ค่ะเมื่อบัตรธนาคารของธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศถูกใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้นรัฐบาลในสมัยนั้นจึงเห็นว่าควรจะจัดทำเงินตราหลวงขึ้นมาบ้างในปีพ.ศ. 2433จึงได้เตรียมการออกเงินกระดาษหลวงซึ่งเป็นตั๋วเงินของกระทรวงพระคลังมหาสมบัติเงินกระดาษหลวงที่ผลิตขึ้นนี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นที่สยามนะคะแต่สั่งพิมพ์ที่ประเทศเยอรมนีโดยผลิตออกมา8ชนิดราคาเงินกระดาษหลวงชุดแรกได้ส่งมาถึงกรุงเทพในปีพ.ศ. 2435อย่างไรก็ตามค่ะเพราะความไม่พร้อมด้านการจัดการเงินกระดาษประเภทนี้จึงไม่ได้นำมาใช้งานแต่อย่างใดและช่วงเวลาของธนบัตรก็ได้มาถึงค่ะเมื่อวันที่24มิถุนายนพ.ศ. 2445พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธนบัตรสยามรัตนโกสินทร์ศก121หรือพระราชบัญญัติธนบัตรรส121ขึ้นโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกรมธนบัตรสังกัดกระทรวงพระคลังมหาสมบัติและตั้งแต่วันที่23กันยายนพ.ศ. 2445เป็นต้นไปก็มีการเปิดให้ราษฎรนำเงินตราโลหะแบบเก่ามาแลกเปลี่ยนเป็นธนบัตรส่งผลให้การใช้ธนบัตรกลายเป็นระบบเงินตราอย่างเป็นทางการที่ใช้หมุนเวียนในสยามประเทศตั้งแต่นั้นมาค่ะ
สำหรับธนบัตรแบบแรกที่ใช้กันนั้นมีชื่อว่าธนบัตรหน้าเดียวเพราะเป็นธนบัตรที่พิมพ์ด้านหน้าเพียงด้านเดียวมีทั้งหมด7ชนิดราคาค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาท20บาท50บาท100บาทและ1,000บาทจัดพิมพ์โดยบริษัทโทมัสเดลาลูจำกัดจากประเทศอังกฤษใช้กันจนถึงสมัยรัชกาลที่6หลังจากนั้นธนบัตรไทยก็ได้รับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบมาจนถึงปัจจุบันมากถึง17แบบด้วยกันค่ะต่อมาในวันที่21กรกฎาคมพ.ศ.2468ก็ได้เริ่มการพิมพ์ธนบัตรแบบเส้นนูนขึ้นและในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ธนบัตรแบบที่7ได้ถูกประกาศใช้ในวันที่21กุมภาพันธ์พ.ศ.2488เป็นการจัดพิมพ์โดยโรงพิมพ์เอกชนในประเทศไทยค่ะมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ควบคุมการพิมพ์โดยตัวธนบัตรหมวดหมายเลขและลายเซ็นจะพิมพ์แยกธนบัตรฉบับนี้ถูกเรียกว่าแบงค์ขนมโก๋เพราะผลิตขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกซึ่งกระดาษและหมึกพิมพ์นั้นมีอยู่อย่างจำกัดทำให้ธนบัตรที่ได้มีคุณภาพและสีที่ไม่ดีเท่าที่ควรรวมถึงยังมีขนาดเล็กกว่าธนบัตรทั่วๆไปซึ่งมีทั้งหมด4ชนิดราคาด้วยกันค่ะได้แก่1บาท5บาท10บาทและ50บาทจนกระทั่งในปีพ.ศ. 2512ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งโรงพิมพ์สำหรับพิมพ์ธนบัตรเพื่อใช้เองในประเทศและได้ดำเนินการมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับธนบัตรไทยแบบที่ใช้กันในปัจจุบันคือแบบที่16ประกาศใช้เมื่อวันที่18มกราคมพ.ศ. 2555และแบบที่17ประกาศใช้เมื่อวันที่6เมษายนและ28กรกฎาคมพ.ศ. 2561ค่ะและนี่คือเรื่องราวจุดเริ่มต้นของการใช้ธนบัตรอย่างเป็นทางการค่ะไม่ว่าสังคมไทยจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้จ่ายเงินก็คือการรู้จักคุณค่าของเงินตราที่เรามีอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะรายการชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันคณิษฐายิ้มดีขอลาท่านผู้ฟัง

0: ได้เวลาที่เราจะไปฟังอาจารย์พุนพิษแล้วล่ะครับหลายคนก็รู้นะว่าเพลงในเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปีเนี่ยมาจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะส่วนใหญ่เลยแต่เราไปฟังที่มาที่ไปครับอาจารย์พุนพิษเก็บไว้เยอะมากเนี่ยฮะผมเองยังอยากจะไปคุยกับท่านเลยถ้ามีโอกาสนี่นะครับอยากรู้เรื่องอะไรท่านก็คงจะตอบได้หมดนะครับไปฟังกันเลยครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงท้ายครับ
1: เรื่องของเด็กเนี่ยคนไทยเรามีเพลงกล่อมเด็กมาตั้งแต่โบราณตั้งแต่เริ่มต้นมีชุมนุมคนไทยมาอยู่ด้วยกันในพื้นที่แหลมทองเนี่ยนะครับพอเด็กอุ้ยออกมาก็แม่ก็ต้องร้องเพลงกล่อมเด็กใช่ไหมฮะเขาเรียกว่าเพลงกล่อมลูกนะฮะเพลงกล่อมลูกเนี่ยถ้าเป็นของไทยเดิมโบราณจริงๆเนี่ยมันเกิดในบ้านมันเกิดขึ้นมาจากอกจากใจของแม
2: ่ครับ
1: มันจะเป็นเพลงมีทำนองเดียวแต่มีเนื้อร้องร้อยเนื้อเพราะนั้นคือร้อยเนื้อหนึ่งทำนองนอนในเพลงอะไรเงี้ยนะครับ
2: มาจากครับ
1: อย่างเงี้ยมีเด้อครับแล้วก็ทำนองเนี่ยมันจะวนไปทำให้เกิดความสงบ
2: ครับ
1: นะมีหนึ่งทำนองเท่านั้นเองแต่บทร้องเปลี่ยนไปเรื่อยผมได้ทำการวิจัยแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีบทร้องถึง6ประเภทนะครับ
2: ครับ
1: ประเภทที่1เนี่ยสอนเด็กให้รู้จักสงบเสงี่ยมนอนหลับตาอย่าดื้อนะอะไรเนี่ยนะแล้วถ้าเด็กไม่หลับก็กลายเป็นเพลงขู่เด็กเช่นตุ๊กแกจะมากินตับอะไรเงี้ยนะฮะอันที่2ก็คือเล่าเรื่องของธรรมชาติ
2: ครับ
1: เช่นข้างข่าวเอ่ยบินมายืดค่ำมืดๆจะไปสวนไหนจะไปสวนนอกเก็บลูกมะกอกจะไปสวนในเก็บลูกมะไฟจะเป็นสวนไปเป็นสวนกลางเก็บลูกมะปรางจะไปสวนริมเก็บลูกทับทิมเด็กก็รู
2: ้
1: ธรรมชาติวิทยานะสามแล้วนะสี่ก็คือรักงวนสงวนตัวเช่นไอ้หนูเอ้ยมีแป้งสำหรับให้ไปทาหน้าแม่ให้ไปเจ้าพอแต่พอทานะถ้าอย่าไปทามากๆนะจะครับจะหาว่าตก
2: กระป๋องแป้ง
1: อ้าวครับแล้วก็ให้รักเหมือนสมบัติตัว
2: ครับ
1: 4ละพอถึง5ก็ความรักต้องไหว้พระอะไรต่างๆความนับถือพระอะไรต่าง
2: ๆ
1: มันแนะนำและท้ายที่สุดเนี่ยเด็กเริ่มโตละเริ่มสอนละรักงวนสนวนตัวอย่าไปทำหูทำตากับผู้ชายเขาต่างๆเพลงกล่อมเด็กนั่นมันจะมีไปหลายอย่าง
2: ครับ
1: เพราะฉะนั้นพวกนี้เราได้ยินมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กแล้วแต่พอมันเริ่มเกิดเพลงไทยสากลขึ้นมาเนี่ยเพลงไทยสากลนี่มันเกิดประมาณปลายรัชกาลที่5แล้วสมัยรัชกาลที่6ก็ยังไม่มีการแต่งเพลงไทยสากลนอกจากเป็นเพลงระดับทหารเช่นเพลงมาร์ชอะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นมาแต่เพลงที่จะมาใช้สำหรับเด็กเนี่ยมันเกิดเอาประมาณปลายรัชกาลที่7
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มันไปใช้ร้องในภาพยนตร์เรื่องหลงทางในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะใช้ทำนองไทยเดิมด้วยใช้บทร้องพัชชาแพรเอ๋ยแพรขาวบริสุทธิ์ดุจลาวต่างๆเนี่ยคือเพลงพัชชาเนี่ยมันเป็นเพลงสำหรับเหมาะที่กลบนอนอยู่แล้วมันก็เลยมีการบันทึกเสียงลงฟิล์มครั้งแรกเลยในปี2475
2: ครับ
1: นะฮะพ่อจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยเขามาเป็นนายกดนตรีครั้งที่2ในปีพ.ศ. 2482เขาก็ตั้งสำนักวัฒนธรรมขึ้น
2: ครับ
1: สำนักวัฒนธรรมนี่มีผมจำไม่ผิดได้อยู่ที่วังสุโขทัยเพราะตอนนั้นเขายึดวังสุโขทัยเป็นของรัฐบาลนะฮะสมเด็จพระนางรำไพกับรัชกาลที่7สละราชสมบัติปี77แล้วก็ไปอยู่ที่อังกฤษเพราะนั้นวังสุโขทัยก็ว่างที่นี่ก็เลยเป็นสำนักวัฒนธรรมก็คิดว่าจะต้องทำอะไรบ้างเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยนะยกตัวอย่างเช่นตัวหนังสือมันมีมากเกินไป44ตัวก็ตัดไอ้ตัวซ้ำๆออกไปซะบ้างอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าให้พูดคำว่าสวัสดีตอนเช้าราตรีสวัสดิ์ตอนค่ำสายันสวัสดิ์ตอนเย็นอะไรเงี้ยเป็นต้นนะฮะแล้วก็ไม่ให้เปิบข้าวด้วยมือให้กินข้าวด้วยช้อนอะไรต่างๆนานาเนี่ยและอื่นๆพอมาถึงเด็กเนี่ยเขาก็เห็นว่าเรื่องเด็กนี่มีความสำคัญก็เลยต้องให้เพลงสอนใจเด็กมันก็หลุดออกมาอังคูเวทเอาเนื้อไปไอ้คูแก้วเอาเนื้อมาก่อน หนูเอ๋ยหนูจงฟังพี่จะสอนพี่จะสั่งหนูจงฟังจำจำเอาไว้ให้ดีหนูเอ๋ยสมัยนี้เป็นสมัยมีคนดีกันด้วยปัญญาหนูอย่าซุกซนจงอดจงทนหนูจงบ่นช่องวิท่องวิชาไปภายภาคหน้าจะได้พึ่งวิชาปัญญาจะพึ่งฝูมัณฑนาก็ร้องตอนนี้มัณฑนาเปลี่ยนชื่อแล้วเปลี่ยนจากจุรี
2: เป็นจุมัณฑนา
1: ผมเข้าใจว่าเพลงนี้เป็นเพลงของครูเวสสันจมรทำนองนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ขอประทานโทษด้วยเพลงหนูเอ๋ยนี่คุณย่านตันตะโกสายอัดลงแผ่นดิบเลยเปิดเช้าๆก่อนเปิดสถานีวิทยุปลุกใจเด็กนะฮะก็ถือว่าเป็นเพลงเด็กเพลงต้นๆเลย

0: และหลังจากนั้นเนี่ยก็ทำเพลงอื่นๆตามมาอีกพี่ชอุ่มปัญจพันธ์เนี่ยนะฮะพี่ชอุ่มนี่เขาเรียนจบอักษรศาสตร์จุฬานะแล้วตอนสมัยที่พี่ชอุ่มปัญจพันธ์เรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเนี่ยคุณทรงสาริตุลเนี่ยมันแต่งเพลงให้ครูเอื้อแล้วแล้วครูทรงก็แต่งลมพระพายชายชื่นในคืนนี้กลิ่นราตรีหอมระรื่นชื่นใจแสนอะไรเงี้ยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วออกมาเป็นเพลงกลิ่นราตรีเพราะมากอันนี้ก็พี่ก็เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าฉันน่ะอยากจะแต่งเพลงให้ได้อย่างนี้บ้างเพราะฉะนั้นพอออกจากจุฬามาปั๊บเนี่ยขอสมัครไปทำงานที่กรมโฆษณาการทันทีเขาไม่มีเงินเดือนให้ก็ไม่เอา
1: ขอมาช่วยทำงาน
0: ขอทำฟรีก่อนแล้วทำฟรีหลายเดือนนะในที่สุดนี่ก็ให้เพลงกูเอื้อ
1: ครับ
0: พวกหนูเล็กเด็กทั้งหลายอย่านอนตื่นสายเป็นเด็กเกียจคร้านแล้วก็ครูสิริก็ใส่เสียงไอ้กิ้งกองยิ้งกองยิ้งกองไปนะฮะเป็นงั้นเลยมันเลยมีความเหมาะสมความเป็นเด็กมากมายเพลงนี้ผมเข้าใจว่าเกิดก่อนเพลงเทียบนาฬิกาเดินพวกเราเดินไปหนทางไกลแหละเกิดก่อนนั้นมันเป็นยุคของเจ้าพันปอมด้วยสงคราม
1: ครับ
0: ท่านจักรพันธ์เป็นสิริกลับมาจากตอนนั้นท่านก็มาช่วยงานอยู่แล้วแล้วก็ท่านเป็นคนชอบเพลงรำเด็กแล้วก็ท่านก็แต่งเพลงให้บรรณาร้องอะไรต่างๆนานาทีนี้มันมีอยู่บทนึงฮะวัดเอ่ยวัดนอกมีดอกแคแดงอะไรกันนะท่านก็ใส่ทำนองเป็นไทยสากลเลยดอกคำยิ่งแพงสาวน้อยจะห่มสีชมพูใส่เสื้อรัดทรงงามระหงสวยหรูโสภาหน้าเอ็นดูทัดหูด้วยดอกมณฑาจะพิษไหนงามนั่นงานเฉิดฉันละออตางานมันก็เลยมีการแลกเพลงกันระหว่างบางเพลงที่เคยออกทางวิทยุอยู่กับจารุกนกก็ดีมันก็มาอย่างเพลงยอดสนอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะซึ่งก็เอามาแล้วเด็กก็เพลงเด็กเนี่ยมันก็มาเกิดขึ้นจากท่านจักรพันธ์เพ็ญศิริมาจากพี่ชอุ่มบรรจพันธ์มาจากกุ๊กแก้วอะไรต่างๆนานาเนี่ยรวมๆแล้วเนี่ยมาทีหลังนี่เขามีวันแม่ประกวดแม่แห่งชาติ
1: ครับ
0: แล้วก็พอมีแม่แห่งชาติปั๊บก็ถ่ายรูปมีลูก14คนเข้ามหาวิทยาลัยครึ่งหนึ่งอีกครึ่งกำลังอยู่มัธยมอะไรเงี้ยนะทุกคนแต่งตัวสวยเรียบร้อยเลี้ยงลูกดีอะไรต่างๆนะแล้วก็มีเรื่องความกตัญญูที่จะต้องมีแต่คุณพ่อคุณแม่
1: ครับ
0: มารดาสดุดีเป็นเพลงเด็กเป็นยันอะไรเงี้ยนะฮะพี่ชลีชงวิทย์ร้องนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นเพลงไทยสากลออกมาเยอะแยะเลยนะวัฒนธรรมจะนำไทยแผ่ไพศาลอะไรเงี้ยนะฮะมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมของการเลี้ยงลูกเลี้ยงเด็กให้การศึกษาอะไรต่างๆนานาก็เลยเกิดเพลงเด็กขึ้นอย่างมากมายที่ผมได้ฟังยกตัวอย่างเนี่ยผมยังเก็บไว้ทั้งหมดเพลงเหล่านี้นะฮะก็ใช้สำหรับสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้ลืมเด็ก
1: ครับ
0: นะยังมีเพลงกล่อมนอนเพลงกล่อมนอนเด็กเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะแต่อย่างที่เราว่านะฮะในด้านของเพลงไทยเดิมลึกๆเนี่ยก็ยังมีเพลงกล่อมนารีนะฮะเพลงขอมกล่อมลูกอะไรเงี้ยนะฮะมีกล่อมช้างก็มีนะฮะเยอะแยะเลยคำว่ากล่อมอย่างเดียวเนี่ยมีเพลงเยอะๆมากมายมหาศาลเลยคือเรียกว่าฟังกันได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นนะฮะเนี่ยระลึกถึงเด็ก
1: ครับ
0: ทีนี้อยากจะเล่าให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่เป็นเพลงสำหรับเด็กเนี่ยเรานึกไม่ถึงคือเอาเพลงจังหวะเต้นรำบางเพลงเนี่ยมาเป็นเพลงสำหรับให้เด็กเนี่ยเอามาเต้นรำเล็ก
1: ๆครับ
0: คุณล้วนควันธรรมเนี่ยแหละครับตอนสมัยยังอยู่ที่กรมเนี่ยเอาเพลงจังหวะ Quick Waltz ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์มาคือบรูดานูฟวอลนะฮะบรูดานูฟวอลก็มาทำเป็นเพลงผีเสื้อกับดอกไม้ เมื่อยามรุ่งสุริเรียงร้องนะฮะแสงทองส่องฟ้าอัมพายสดสวยดูโนนสิอะไรไหนอ๋อในหมู่มอญงาม

าถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเก็บไว้ก่อนมาฟังต่อพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องราวที่คุณเฟรนชิพได้สัมภาษณ์อาจารย์พุนพิษเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปต้องครึ่งกลางๆแบบนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้มีคนกลับมาติดตามรายการวันนี้เวลาหมดนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังแล้วก็เราจะกลับมาพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับหลังข่าว5 ทุ่มกับเพลงประทับใจขอบคุณที่ท่านผู้ฟังติดตามรับฟังนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีหญิงคนหนึ่งตั้งฟังเธอก็ไปเถียงด่ากับพระสงฆ์รูปหนึ่งเป็นกลางตลาดเลยตั้งฟังโอ้ยท่านทำอย่างนี้ได้ไงนั่นนี่พระสงฆ์ก็ไม่ยอมเป็นพระบวชใหม่ด้วยก็เถียงกันกับโยมกลางตลาดนี่นะโยมทำอย่างนี้ได้ไงนั่นนี่นอนกลางตลาดนี่หมายถึงกลางที่ประชุมชนฝ่ายหญิงผู้นี้ก็บอกท่านทำอย่างนี้ไม่ได้นะฝ่ายพระสงฆ์รูปนั้นก็บอกก็โยมทำอย่างนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะนะอาจารย์ก็บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นพระใหม่นี่ก็ไม่ยอมแม่ของหญิงสาวนี่บอกลูกอย่าทำอย่างนั้นลูกนี่ก็ไม่ยอมเถียงคอเป็นเอ็นขึ้นเลยทั้งสองฝ่ายต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันอ้าวทำไมเขาเถียงเรื่องอะไรกันเนี่ยยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยรายการธรรมรับอรุณธรรมะไม่ได้มีไว้ให้แค่จำแต่มีไว้ให้ใส่ใจจนช่วยงานได้จริงในทุกวันศุกร์เป็นช่วงของนิทานพรรณนาเป็นเรื่องเล่าคลี่คลายใจเป็นการเปลี่ยนวิกฤตให้กลายเป็นบทเรียนของชีวิตโดยข้าพเจ้าก็จะนำนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเวลาเราฟังนั้นเราจะฟังได้หลายมิติของเรื่องราวอย่าให้ไปจมติดอยู่กับแค่เพียงมิติเดียวเพราะว่าจะทำให้ประโยชน์ที่เกิดขึ้นนั้นมันน้อยเพราะคำสอนทุกอย่างของพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังจะต้องมีหัวข้อมีแนวนัยยะที่จะเป็นธรรมะให้ชโลมใจให้เราสามารถมองตัวเองด้วยสายตาที่ประกอบด้วยปัญญาเวลาเราอ่านเราฟังเรื่องราวใดๆนั้นมิติเรื่องราวเกี่ยวกับตัวสตอรี่ก็มีใครทำอะไรที่ไหนยังไงมิติเรื่องราวที่เกี่ยวกับอุปมาอุปไมยสิ่งนี้คนนี้สัตว์ตัวนี้อาการนี้หมายถึงอะไรอะไรมันมีสิ่งที่เป็นอุปมาอุปไมยซ่อนอยู่ในนั้นยกรวมถึงมิติคำสอนที่ว่าสื่อนี้ต้องการจะบ่งบอกถึงหัวข้อธรรมะอะไรความอดทนหรือว่าความเพียรหรือว่าการรู้จักเอาตัวรอดหรือความยืดหยุ่นหรืออะไรซึ่งในการฟังรอบเดียวของเราเนี่ยแหละทุกฟังมันหลายมิติหรือนั้นฟังไปเราก็ได้ควรไปจะเกิดประโยชน์มากทีเดียวเหมือนกับประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเหล่าบุคคลที่ได้ฟังธรรมะมาก่อนหน้านี้จากคนที่ไม่ดีไม่รู้เรื่องอะไรมึนๆงงๆทำผิดบ้างถูกบ้างจนกลายมาเป็นคนที่ดีรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นเป็นซีรีส์ที่ข้าพเจ้าได้นำมาประกอบเล่าให้ท่านผู้ฟังแบบจบในตอนซีรีส์ของการกลับตัวกลับใจของเราสาวกที่ประพฤติยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วมากลับตัวเปลี่ยนแปลงจิตใจด้วยมนต์เรื่องกลับใจของพระพุทธเจ้าได้ยังไงวันนี้ก็จะมีเคสเรื่องของภิกษุใหม่หนุ่มรูปหนึ่งท่านผู้ฟังที่จิตใจนี่แข็งกระด้างไม่ยอมรับคำสอนที่ว่าตัวเองถูกไปทะเลาะกับโยมนี่ก็ไม่ใช่โยมทั่วไปเลยนะโยมคนสำคัญด้วยนั่นคือหลานของนางวิสาขาที่เธอมาให้ทานอยู่เป็นประจำตัวเองมานั้นก็พาลูกพาหลานมาด้วยลูกหลานแต่ละคนก็ทำหน้าที่ให้เต็มพร้อมเต็มที่ด้วยความศรัทธาแต่พอคนมาอยู่ด้วยกันท่านผู้ฟังมันก็เกิดเป็นเรื่องกระทบ
กระทั่งกันเรื่องก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรละมันก็เรื่องปากเรื่องท้องเรื่องอาหารในที่นี้คือเรื่องน้ำคือนักวิชาการจะเตรียมอาหารไว้ที่เรือนของเธอเนี่ยทุกวันทุกวันใครมาบิณฑบาตใครมาฉันได้หมดได้หมดบางทีเราเตรียมอาหารใส่บาตรพระไว้เนาะ9ชุดบ้าง5ชุดบ้างบางคนก็เอา2ชุดหรือชุดหนึ่งทุกวันทุกวันแต่นี่เธอเตรียม500ชุดทุกวันทุกวันแล้วก็ให้ขึ้นมาในเรือนนั่งฉันได้ตามสบายภิกษุสมัยนั้นก็จะไปเรือนนั้นก็ได้เรือนนี้ก็ได้ก็มีภิกษุจำนวนมากก็แบ่งคิวกันไปจับสลากกันไปใครไปโซนไหนโซนไหนปรากฏว่าหลานสาวของนางวิสาขาคนหนึ่งหลานสาวนี่ก็หมายถึงลูกสาวของลูกชายนะเธอมีลูกชายเนาะแล้วลูกชายคนนี้ก็มีลูกสาวนะเธอก็เลยเป็นย่าเป็นแม่ของพ่อของผู้หญิงคนนี้หลานสาวคนนี้ก็ทำหน้าที่อย่างดีดีเลยท่านผู้ฟังเตรียมอาหารน้ำฉันน้ำใช้ต้อนรับภิกษุในเวลาเช้าตื่นขึ้นมาจิตเป็นกุศลวันนั้นเธอกรองน้ำถวายให้พระกรองน้ำนี่คือไว้ดื่มบ้างไว้ล้างมือบ้างใดๆใช่ไหมปรากฏว่าเห็นเงาหน้าของตัวเองในตุ่มน้ำตอนที่จะกรองน้ำถวายภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งภิกษุหนุ่มนี่ก็คือพระที่ยังไม่แก่นะแล้วก็เพิ่งบวชใหม่นะคือพระบวชใหม่มันมีสองแบบท่านผู้ฟังบวชใหม่ตอนที่ยังหนุ่มอยู่กับบวชใหม่ตอนที่แก่แล้วซึ่งก็จะมีพฤติกรรมอันนี้คือ generalization เลยนะแบบเหมาเอาอะว่าค่อนข้างจะเป็นอย่างนี้ก็จะมีโปรไฟล์ลักษณะของพระที่เป็นหลวงตาคือพระบวชเมื่อแก่ก็แบบหนึ่งของพระใหม่ยังเป็นหนุ่มอยู่ก็จะเป็นแบบหนึ่งลักษณะที่เขาจะเหมาเอาก็พระบวชเมื่อแก่บวชใหม่เนี่ยสอนยากเหมาเอาแต่มันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ปะส่วนพระใหม่ที่บวชตอนหนุ่มๆยังไม่รู้เรื่องอะไรก็จะมีข้อผิดพลาดเพ้อฟ้าเยอะบางทีก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรทำไปทุกอันนี้ก็เมาแบบหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นนะนะปรากฏว่าข้อที่ไม่ดีอะไรๆของความที่เป็นพระแก่บวชใหม่หรือพระหนุ่มบวชใหม่ก็ตามมารวมอยู่ในภิกษุรูปนี้นี่ก็เมาอีกนะท่านผู้ฟังเอารวมยังไงเราก็ว่าหลานของนางวิสาขาคนนี้เธอเห็นเงาหน้าของตัวเองอยู่ในตุ่มน้ำในขณะที่ว่ากำลังจะตักน้ำกรองถวายท่านเพราะพอสว่างขึ้นสว่างขึ้นมุมองศาของพระอาทิตย์ทำแสงยังไงเห็นเงาหน้าของตัวเองปุ๊บเธอจึงหัวเราะขึ้นเป็นเสียงขึ้นฝ่ายภิกษุหนุ่มพอได้ยินเธอหัวเราะขึ้นก็มองหน้าเธอแล้วก็หัวเราะบ้างซึ่งเธอก็เลยมีความคิดไปว่าเอ้าพระเนี่ยรับบาตรก็ต้องมองในบาตรที่มองหน้าคนใส่ได้ไงเธอก็เลยว่าให้เลยหลานนางวิสาขาเลยบอกว่าคนหัวเราะย่อมหัวขาดคำนี้ท่านฟังคนหัวเราะย่อมหัวขาดเป็นสเตทเมนต์นะเป็นคำพูดที่เหมือนกับว่าเป็นคำจะเรียกว่าแช่งก็ได้เพราะว่าลักษณะของ verb ลักษณะของไวยากรณ์ลักษณะของคำกริยาประธานประกอบกันเนี่ยมันเป็นลักษณะคำที่เหมือนให้พรน่ะคนให้ทานแล้วย่อมไปสวรรค์คนทำดีย่อมได้ดีแบบนี้อันนี้คือคนหัวขาดย่อมหัวเราะอ้าววางกันภิกษุหนุ่มก็เลยคิดว่าอ้าวทำไมพูดอย่างนี้ภิกษุก็ไม่ได้ทำอะไรเลยก็เลยใส่กันบ้างใส่ก็เลยก็ด่าหลานนางวิสาขาเลยเธอนั่นแหละหัวขาดแม่เธอหัวขาดด้วยพ่อเธอหัวขาดด้วยต้องลามไปพ่อแม่เขานู่นเลยทุกฝั่งต้องเธอก็ช็อกเลยด่าฉันยังไม่พอคนเดียวด่าพ่อด่าแม่ซะด้วยโอ้ยยิ่งเป็นพระมาพูดอย่างนี้เดี๋ยวโอ้ยทำงี้ได้ไงเนี่ย
ไปเลยทุกฝั่งร้องไห้ร้องไห้ไปหาคุณย่าละไปหานางวิสาขาเลยคุณย่าก็บอกว่าอ้าวเป็นอะไรเป็นอะไรลูกเป็นอะไรหลานเธอก็เลยเล่าให้ฟังว่าหัวขาดเนี่ยคุณแม่หัวขาดโอ้ยนางวิสาขาก็เลยมากราบเรียนพระภิกษุใหม่รูปนั้นนะท่านผู้ฟังบอกว่าโอ้ยสำหรับพระคุณเจ้านี่มันไม่ได้เป็นคำหนักหน่วงอะไรหรอกหลานมันยังเด็กอยู่ไม่รู้เรื่องขอให้ท่านอดโทษให้เขาแล้วกันนะถอนคำพูดหรือพูดอะไรที่เด็กน้อยก็จะสบายใจภิกษุหนุ่มรูปนั้นไม่ยอมดูฟังคือเพราะว่าสิ่งที่เธออ้างขึ้นมาก็คือความที่พระภิกษุนี่คือถ้าบวชแล้วเนี่ยนะหลักการมันเป็นอย่างนี้ดูฟังคือเขี้ยวเล็บอะไรเนี่ยถอดออกหมดแล้วถอดออกตอนไหนถอดออกตอนโกนผมมาล่ะลงผมและหนวดรองผ้าย้อมน้ำฝาดออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนนี่อาวุธความสามารถอะไรที่จะแบบใช้ทำร้ายทำลายคนอื่นได้ต้องถอดออกถอดตอนที่บวชนั่นเลยผมผ้ากาสายะนี่ถืออาวุธอันเดียวคือปัญญาที่จะประหัตประหารกิเลสเพราะว่าผ้ากาสายะเนี่ยเป็นเหมือนกับธงชัยของพระอรหันต์คุณจะใช้สู้กับกิเลสเท่านั้นไม่ได้ว่าจะใช้ประหัตประหารคนอื่นใดๆคำด่าคำว่าที่จะใช้เป็นอาวุธคือเป็นเหมือนหอกปากทิ่มแทงคนอื่นถอดออกความคิดเพ่งเล็งที่จะวางแผนทำร้ายปล้นฆ่าแบบหลอกลวงเอาเงินคนต้องถอดออกนี่คือเหมานะท่านผู้ฟังเหมาเอาเลย generalize ซึ่งมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นอย่างนั้นไงท่านผู้ฟังก็ไม่ใช่ว่าพระทุกรูปจะดี 100% ใช่ไหมส่วนดีก็มีส่วนไม่ดีก็มีเรื่องสัดส่วนมันก็ปรับก็ไปตามแต่ละสังคมนะคือด้วยความข้อนี้จึงทำให้นางวิสาขาสิ่งที่เธอกล่าวมานี่ก็คือความที่ประสงค์ผู้ที่เหมือนกับไม่มีอาวุธที่จะใช้ด่าว่าคนอื่นมีผมและเล็บอันตัดสะอาดเรียบร้อยแล้วนุ่งห่มผ้ากาสายะถือบาตรเหล็กหรือบาตรกระเบื้องเพื่อที่จะขออาหารภิกษาเนี่ยมันเป็นลักษณะความเป็นอยู่ที่จะเรียกว่าต่ำต้อยที่สุดเลยก็ได้วะเหมือนขอทานอ่ะแต่เขาก็ให้ด้วยอะไรอ่ะอะไรเป็นกำลังของพระภิกษุคือขันติคือศีลขันติเนี่ยเป็นกำลังของสมณะใช่ไหมล่ะเออท่านก็ต้องอดทนได้สิคือพูดตำนองนี้ท่านขออาหารก็กินเนี่ยเขาให้เนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะเก็บเงินหรือต้องให้ท่านแสดงอะไรเป็นการตอบแทนนะแม้แต่ว่าอย่างน้อยพูดดีๆกันเป็นปิยวาจาคือสื่อประมาณนี้คือท่านผู้ฟังลองคิดดูสมมติว่าคุณเอาอาหารไปให้ขอทานคนหนึ่งใช่ปะเคยขอทานคนนี้เขารับอาหารแต่เขาก็ด่าเรากลับด้วยเฮ้ยทำไมให้น้อยเงี้ยให้อย่างนี้ไม่ถูกเนี่ยเอาให้ห้าบาทบอกด่าเรากลับอีกอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไม่ให้แล้วมันไปต่างอะไรกับการที่ว่าคุณใส่บาตรให้พระพระก็ด่าคุณด้วยด่าเนี่ยอาจจะทั้งต่อหน้าบ้างอะรับหลังบ้างอะรับหลังบ้างแล้วเราไปรู้มาว่าเขาด่าเรารับหลังเนี่ยอะไม่ว่าจะด่าพระรบเรื่องอะไรก็ตามเรื่องอาหารไม่ดีเรื่องพฤติกรรมของเราหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็กระเทือนใจเหมือนกันลักษณะนี้เธอก็กระเทือนใจเหมือนกันนะไม่ใช่แก่ตัวเองด้วยพ่อแม่ด้วยไม่ใช่เรื่องอะไรด้วยหัวขาดด้วยเงี้ยโอ้หนักไม่มีแต่สำหรับพระที่ต้องมีขันติเป็นกำลังอยู่แล้วใช่ไหมคือบอกว่าพระเจ้าเคยตรัสอย่างนี้นะท่านฟังบอกว่าพระราชามีอิสริยยศเป็นกำลังโจรก็มีอาวุธเป็นกำลังเด็กก็มีการร้องไห้เป็นกำลัง
ถือว่าเป็นกำลังเนี่ยหมายความว่าถ้าคุณจะต้องการได้อะไรมาก็ตามที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตหรือให้มีความเป็นอยู่ไปได้เนี่ยคุณก็เอาเครื่องมือเอาสิ่งที่คุณมีนั่นแหละมาใช้กรณีของพระราชาเราก็ประทานยศตำแหน่งให้คนนั้นให้คนนี้ดูด้านเศรษฐกิจให้คนนี้ดูด้านนั้นด้านนี้เพื่อที่จะให้การงานมันสำเร็จไปได้โจรก็ปล้นเอาเลยไม่อยากเด็กอยากได้อะไรทำไงเราไม่ได้อะร้องไห้ดีก็เอาการร้องไห้เนี่ยเป็นกำลังคนพาล่ะคนพาเอาการเพ่งโทษเป็นกำลังบัณฑิตนะบัณฑิตก็จะทำอะไรให้สำเร็จเขามีการไม่เพ่งโทษเป็นกำลังคนที่เป็นพระหูสูตรก็มีการพิจารณาเป็นกำลังส่วนสมณพราหมณ์นักบวชทั้งหลายมีขันติคือความอดทนเป็นกำลังคือต้องมีขันติความอดทนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วในการที่จะได้อะไรมาแล้วคุณถูกเขาว่าแค่นี้ก็ต้องอดทนสิคือพูดประมาณนี้แต่ภิกษุหนุ่มรูปนี้ไม่ยอมท่านผู้ฟังไม่ขอโทษไม่พูดคำใดใดให้เธอยินยอมและนางวิสาขาก็ไม่ยอมเหมือนกันฉันไม่ยอมขอโทษพระพูดนี้พูดได้งี้ได้ไงว่าหัวขาดหัวขาดพระก็บอกว่าเออคุณพูดหัวขาดก่อนนะฉันว่างี้ได้ไงเรื่องการทะเลาะกันนี้นะบังไม่ได้หยุดแค่นี้เพราะว่าภิกษุหนุ่มรูปนี้มารับบาตรบ้านนี้ชักช้าอยู่งี้ใช่ไหมอาจารย์ก็มาตามอาจารย์ก็เลยมาหาเอ้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ทะเลาะกันเรื่องนี้ไม่เป็นไรเธอขอโทษเขาเธอบอกลูกศิษย์ของตัวเองลูกศิษย์ก็บอกว่าเอ้าอาจารย์พูดงี้ได้ไงอ่ะทำไมไม่ว่าอุปถาของตัวเองอ่ะอุปถาของท่านน่ะพูดไม่ถูกผมไม่ได้ทำอะไรผิดนี่มันเหมาะสมที่ไหนอย่างนี้เอ้าอาจารย์ก็โดนไปด้วยคือเรื่องการทะเลาะในสังคมบางทีเราดูเรื่องดราม่าใดๆก็แล้วแต่ตามรายการใดๆก็แล้วแต่ที่เขาจะต้องเอาดราม่าเรื่องใดๆเนี่ยมาเป็นกระแสขึ้นมาเนี่ยมันเรื่องขี้หมูรายขี้หมาแห้งนั่นแหละเรื่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็จุดกันเป็นประเด็นขึ้นมาอย่างนี้นะไม่ว่าจะโพสต์โซเชียลแต่ก็ไม่ว่าจะพูดคำนั้นแล้วก็ยึดติดเอาคำนั้นมาเป็นประเด็นต่อคำนี้ขุดเรื่องราวใดๆขึ้นมามันไม่มีการจบการสิ้นใดๆเลยท่านผู้ฟังเพราะว่าความโกรธมันเข้าสิงแล้วผีคือโทสะเข้าสิงในจิตใจของใครแล้วมันก็หาเรื่องมาเพ่งโทษมาเป็นประเด็นที่จะให้เกิดการโต้เถียงกันก็จะต่อคำกันไปเรื่อยๆเริ่มจากหลานนางวิสาขาพูดคำนี้ภิกษุนี้ไม่ยอมเขาถูกสะกิดต่ำโกรธก็พูดคำนี้พอพูดคำนี้เสร็จหญิงไม่ยอมเลยตัวเองพูดไม่ได้ก็เลยเอาคุณย่านางวิสาขามาพูดนางวิสาขาพูดไม่ได้เอาก็เลยเอาอาจารย์มาพูดอาจารย์พูดแล้วก็ภิกษุก็พูดต่ออีกมันต่อคำกันไปเรื่อยๆก็เรียกว่าต่อความยาวสาวความยืดมันไม่จบและไอ้ที่ว่ามันจะจบจะจบแล้วถ้ามีต่อมโกรธมันถูกสะกิดอีกมันก็ไปจี้ประเด็นนั้นมาพูดขึ้นมาอีกจี้พูดขึ้นมามากขึ้นมามากก็ไม่จบทันทีเพราะฉะนั้นท่านจึงมีลักษณะที่จะให้มีการระงับอธิกรณ์นี่นะหนึ่งในหลายๆวิธีก็คือนิ่งเสียนิ่งนี่ก็คือไม่ต่อความยาวไม่สาวความยืดเอายอมรับไปก็ไม่ว่าว่าจะต้องว่าฉันผิดเธอถูกแต่ก็นิ่งๆไปทีนี้บางคนมันนิ่งไม่นิ่งจริงนิ่งต่อหน้าอยู่หรอกแต่รับหลังไปพูดอีกมันก็จบไม่จริงอันนี้ก็แบบไม่ใช่บัณฑิตนะที่จะให้จบแล้วจบไปอย่างไรก็ตามในกรณีนี้เรื่องนี้ไปจนถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเสด็จมาพอดีเป็นเวลาที่จะเดินกลับไปวิหารละพอทราบเรื่องราวว่าจะไปทางไหนดีท่านก็
ด้วยญาณคืออินทริยปโรปริยติญาณคือญาณรู้อินทรีย์แก่อ่อนของสัตว์ทั้งหลายที่จะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นแล้วรู้ว่าเวลานี้เราควรจะทำยังไงให้เรื่องนี้มันระงับไปได้นะปมมันอยู่ตรงไหนอ๋อปมมันอยู่ตรงพระภิกษุนี่ควรจะอดทนได้แต่ว่าเธอผู้นี้อดทนไม่ได้จะทำไงให้เธออดทนได้เพราะว่าจิตของคนที่อดทนไม่ได้ทุกฝั่งคือมีความแข็งกระด้างถูกก็บอกว่าคุณนั่นแหละคนหูล่อแหละย่อมหัวขาดก็จะอดทนได้มันก็ผ่านไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาก็ไม่ว่าอะไรกันยิ้มยิ้มไปแล้วก็ไปใช่ปะตอนนี้อดทนไม่ได้เพราะว่าจิตแข็งกระด้างจิตแข็งกระด้างอดทนไม่ได้ทำไงอ่ะยิ่งเธอแบบกดดันด่าว่าเอ้ยต้องอาจารย์ทำมาแล้วอาจารย์ทำมาแล้วไม่ได้เขาไม่ยอมก็คืออาจารย์ผู้ที่ถือนิสัยอยู่ด้วยกันนั่นแหละวิธีการที่จะให้มีคุณธรรมใดๆเกิดขึ้นนะท่านผู้ฟังคุณธรรมใดๆนี่หมายถึงสิ่งที่เป็นกุศลธรรมจะมีเมตตามีขันติเนี่ยเป็นต้นจิตต้องนุ่มจิตต้องอ่อนเพราะว่าด้วยคุณธรรมข้อนั้นจะทำให้จิตนุ่มและอ่อนหรือกลับกันก็ถูกว่าถ้าจิตเรามีความนุ่มความอ่อนคุณธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจิตมีความแข็งกระด้างหยาบคุณธรรมที่เป็นกุศลธรรมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ที่แข็งกระด้างที่หยาบนั้นก็เพราะว่าราคะโทสะโมหะนี่แหละมันทำให้หิวให้ร้อนให้มืดแข็งกระด้างออกมาเป็นสามรูปแบบหรือกลับกันก็จริงเหมือนกันคือถ้าจิตเรามีความแข็งกระด้างราคะโทสะโมหะมันก็เกิดได้คือมันเป็นทั้งสองฝ่ายทั้งสองทางคือแต่ละฝ่ายมีสองทางฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่เป็นกุศลและฝ่ายที่เป็นอกุศลไปทั้งสองทางทั้งที่นุ่มนวลเกิดกุศลและกลับกันทั้งที่หยาบกระด้างแล้วเกิดอกุศลก็กลับกันด้วยในที่นี้ด้วยความที่พระพุทธเจ้าท่านมีญาณรู้อินทรีย์แก่และอ่อนอินทริยปโรปริยติญาณจิตแข็งกระด้างอยู่ตอนนี้ภิกษุรูปนี้ต้องทำให้จิตนุ่มให้จิตอ่อนซะก่อนเมื่อจิตนุ่มจิตอ่อนแล้วกุศลธรรมมันถึงจะเกิดได้ท่านผู้ฟังนี่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าได้ทำให้เกิดขึ้นในวาระนั้นเราทำยังไงเราทำยังไงล่ะเขาถึงจะมีจิตที่นุ่มที่อ่อนนุ่มนวลลงได้เกิดจากการที่ตั้งแต่แม่นางวิสาขาคล้อยตามหลานของตัวเองพอคล้อยตามไปไม่คล้อยตามภิกษุจิตภิกษุนี่ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเอาอาจารย์อุปชามาอีกก็คล้อยตามนางวิสาขาอีกไม่คล้อยตามภิกษุรูปนี้จิตของภิกษุรูปนี้ก็ไม่นุ่มไม่อ่อนคือแล้วหลานเขาก็ไม่ยอมหลานจิตก็ไม่นุ่มไม่อ่อนเหมือนกันนี่แสดงว่าวิธีการแบบเดิมๆไม่ได้ผลนะท่านผู้ฟังคือการที่คล้อยตามไปตามเหตุผลนะว่าพระก็จะไปอะไรมากเล่าก็ต้องยอมๆก็ไปทำอย่างนั้นมันไม่ได้ผลมาแล้วจิตของทั้งหลานก็ไม่นุ่มไม่อ่อนจิตของทั้งภิกษุนั้นก็ไม่นุ่มไม่อ่อนท่านเปลี่ยนวิธีเลยพระพุทธเจ้าของเราคราวนี้คล้อยตามภิกษุหนุ่มรูปนี้การคล้อยตามก็คือด้วยคำพูดท่านผู้ฟังคือแทนที่จะพูดกับภิกษุรูปนี้ว่าเอ้ยอย่าทำอย่างนี้จงทำอย่างนั้นคราวนี้ก็ไปพูดกับนางวิสาขาเธอบอกว่าเอ้าการที่หลานของเธอด่าพระภิกษุให้มีหัวขาดนี่แล้วพระภิกษุมีเขี้ยวเล็บอันถอดหมดแล้วนี่มันควรหรือนะ
พอภิกษุหนุ่มรูปนี้โอ้รู้ว่าพระพุทธเจ้านี่คล้อยตามมาทางตนนี่จิตใจของเธอนุ่มลงทันทีเธอประคองอัญชลีขึ้นเลยเหนือว่าโอ้พระพุทธเจ้านี่ทรงมีพระปัญญาอย่างดีแท้เนาะอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้านี่ไม่มีเลยนางวิสาขามหาอุบาสิกาก็ไม่ทราบด้วยดีเลยคือพอจิตของภิกษุหนุ่มรูปนี้นึกถึงพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้านี่มีพระปัญญาดีหนอนี่ตัวเองก็มีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะบุฟังคือพอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้ท่านมีพระปัญญาดีหนอเรามีส่วนแห่งปัญญานั้นทันทีเลยนะนิดหนึ่งในที่นี้จิตของภิกษุหนุ่มรูปนั้นก็จึงประกอบด้วยปัญญาขึ้นหน่อยหนึ่งทันทีเห็นบุฟังสังเกตจุดนี้ให้ดีนะเวลาเราฟังนี่เราต้องฟังให้มันได้หลายมิติคือเพราะว่าก่อนหน้านั้นจิตเขาหยาบมาแล้วไงโอ้ยอุบาสิกานี่ก็เราเข้าข้างหลานตัวเองอาจารย์ของเราอุปชาเรานี่ก็เข้าข้างอุปถายิกาของตัวเองเขาไม่ทราบเรื่องอะไรเลยว่ามันเป็นยังไงจิตมันก็เลยหยาบใช่ไหมส่วนนางธาริกาจิตเธอก็ผูกอยู่กับพระรูปนี้ว่าทำไมว่าเธอได้ไงเข้าข้างหลานมันก็ไม่ได้ทำให้จิตของหลานนั้นยินยอมลงได้เหมือนกันนะเพราะว่าภิกษุนี้เขาไม่ยอมมันโผล่กันอยู่ตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงต้องทำให้ภิกษุนี้ยอมก่อนเพราะภิกษุใหม่รูปนี้ยอมเดี๋ยวหลานเขาก็ยอมท่านเลยตรัสตรงนี้ขึ้นมาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าอีนังธรรมังนะเสเวยะปมาเดนะนะสังวะเสมิชาติทิ้งนะเสเวยะนะสิยาโลกวัฒโนติแปลว่าบุคคลไม่พึงเสพธรรมอันเลวไม่พึงอยู่ร่วมด้วยความประมาทไม่พึงเสพความเห็นผิดไม่พึงเป็นคนรกโลกเทคำนี้ขึ้นมานะทุกคนนะโอ้ธรรมอันเลวคือความหยาบความกระด้างความที่หัวเราะเล่นแม้ด้วยเห็นเงาหน้าตัวเองในน้ำทั้งหมดเลยเนี่ยนะคนที่อยู่ด้วยความประมาทคือจิตก็กวัดแกว่งไปทางนั้นทางนี้ชื่อว่ามีมิจฉาทิฏฐิมักจะแปลว่าความเห็นผิดหมายถึงมีมุมมองที่คลาดเคลื่อนไปเป็นมุมมองที่ทำให้กิเลสเพิ่มมิจฉาทิฏฐินี่อยู่อย่างเนี้ยชื่อว่าเป็นคนรกโลกเกิดมากินเกิดมาเล่นเกิดมาใช้ทรัพยากรของโลกเสียข้าวสุกแต่ถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิย้อนกลับไปนะทุกฝังคือมุมมองที่ให้กิเลสเนี่ยลดลงชื่อว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะชื่อว่าไม่ใช่มีธรรมอันเลวเป็นธรรมะที่ดีอยู่ไม่รกโลกนะกินข้าวไม่เสียข้าวสุกด้วยความเข้าใจข้อนี้ท่านผู้ฟังธรรมะอันเลวก็เรื่องกรรมคุณ5หัวเราะกันเล่นอย่างเงี้ยหัวเราะมันก็ไม่ถูกใช่ไหมเราก็พูดถึงพระภิกษุรูปนี้แหละเขาหัวเราะเนี่ยเขาพูดบริโภคกามโยมคารวะนี่ก็หัวเราะได้แต่พระภิกษุไม่ใช่ผู้บริโภคกามเดินไปทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกก็คือพอหลังจากที่จิตของภิกษุรูปนี้นุ่มอ่อนลงแล้วยอมรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นจึงเทศบอกสอนได้นะครับนี่เทศบอกสอนว่าไอ้การที่ทำอย่างนั้นน่ะมันไม่ควรนะด้วยความที่ว่าเป็นเรื่องของกามเรื่องของความประมาทเรื่องมุมมองที่ผิดเป็นการรกโลกกินข้าวชาวเมืองเสียข้าวสุกก็คือเทศให้ภิกษุรูปนี้แหละฟังก็ว่าด่านั่นแหละแต่ว่าด่าแบบผู้ดีเวลาด่าคนดมหวังเราจะไปด่าตอนที่เขาไม่รับฟังเพราะว่าถ้าด่าตอนที่เขาไม่รับฟังมันจะไม่ได้ผลคำพูดของเราก็เป็นคำพูดที่โปรยประโยชน์ทิ้งเสียสร้างศัตรูเปล่าๆนั่นเพราะว่าจิตเขากระด้างไม่รับฟังแต่เวลาเราจะบอกสอนคือคำด่าเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าตอนที่จิตเขารับฟังยินดีรับ
คำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนั่นเป็นการชี้โทษนะไม่ใช่การเพ่งโทษการชี้โทษนั้นเป็นลักษณะของบัณฑิตที่จะชี้ความผิดพลาดจุดที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นได้กับลูกศิษย์บ้างกับคนอื่นบ้างเพื่อที่ให้เขามีการพัฒนาจิตของคนที่เขายินดีรับฟังนี่ก็น้อมรับแล้วด้วยความอ่อนความนุ่มนั่นจะเป็นประโยชน์คำพูดของเรานั้นก็จะเป็นคำที่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นคำพูดของบัณฑิตในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเพราะจิตของภิกษุใหม่รูปนี้นุ่มอ่อนรับฟังคำก็ว่าด่านั่นแหละแต่เป็นการชี้โทษถึงความที่ว่ากินข้าวแล้วของเขาทำอย่างนี้มันรกโลกโอ้แต่เข้าใจว่าอ๋อมันเป็นสิ่งที่เราแก้ไขได้พอเรื่องของความคิดไปในทางกามเป็นธรรมอันซามโอ้เราต้องแก้ไขได้มิจฉาทิฏฐิมุมมองที่ไม่ถูกต้องให้เกิดกิเลสโอ้เราต้องแก้ไขได้จิตของภิกษุรูปนี้จึงบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาเลยท่านผู้ฟังแม้แต่หลานของนางวิสาขาท่านผู้ฟังที่ว่าก็ตะกี้ยังใส่กันอยู่ด่ากันอยู่เนี่ยก็บรรลุเป็นโสดาบันด้วยเหมือนกันคนทั้งหลายในที่นั้นเห็นเหตุการณ์ดราม่าเรื่องนี้ฟังเรื่องราวเหล่านี้อยู่ที่ยังไม่บรรลุเป็นโสดาบันก็ได้เป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยท่านผู้ฟังโอ้ยดูดีดูดราม่าของคนอื่นมันแล้วแบบมันจบลงด้วยธรรมะนี่มันดีอยู่นะไม่ใช่ว่าดราม่าแล้วมาต่อภาคสองนะหรือจบลงด้วยคดีความติดคุกอะไรเงี้ยไม่ใช่นะแต่ว่าการฟังการทำความเข้าใจในปัญหาของคนอื่นได้แล้วน้อมเข้ามาสู่ตัวเหมือนมาฟังช่วงนิทานพรรณนาแล้วได้มุมมองหลายอย่างเราก็สามารถที่จะให้เกิดการรู้ธรรมเกิดการบรรลุธรรมขึ้นมาได้เหมือนกันนี่คือเรื่องของภิกษุหนุ่มที่ปรากฏมีมาในนิทานธรรมบทเป็นเรื่องปรารภการทะเลาะวิวาทของภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งกับหลานของนางวิสาขาข้อคิดที่เราได้จากเรื่องนี้ก็คือการที่จิตต้องนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างจะมีผลต่อการเข้าใจธรรมะที่จิตจะนุ่มอ่อนหรือแข็งกระด้างได้นั้นเพราะว่าการคล้อยตามในลักษณะต่างๆเพื่อให้เกิดกิเลสเพิ่มหรือกิเลสลดไม่ใช่ว่าก็คล้อยตามไปทุกเรื่องหรือก็ไม่ใช่ว่าขัดกันไปทุกเรื่องอย่างในที่นี้ถ้าเราจะคล้อยตามหลานของนางวิสาขาก็มันเรื่องเล็กน้อยไม่ได้อะไรหรอกคล้อยตามก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าคล้อยตามแบบนี้จะทำให้มันไม่จบเราก็อย่าคล้อยตามคือจะเป็นลักษณะของคนหัวประจบด้วยนะท่านผู้ฟังว่าอะไรก็คล้อยตามอะไรก็คล้อยตามนี่ลักษณะของเพื่อนหัวประจบไม่ถูกแต่บางทีคล้อยตามบางทีไม่คล้อยตามเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดกุศลธรรมนี่คือสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ทุกฝั่งยังมีเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการกลับตัวกลับใจเปลี่ยนแปลงทิฏฐิความเห็นได้เพราะอาศัยกัลยาณมิตรคือคนที่จะมาชักชวนพาให้เกิดกัลยาณธรรมได้มีหลายท่านเลยคราวนี้ก็จะเป็นเซตที่ว่าไปด้วยกันได้นั่นคือสามีของนางอุตราแล้วอุตราเนี่ยคุณฟังเรื่องเราเคยได้ฟังกันในตอนก่อนๆมั้งเรื่องเกี่ยวกับนางสิริมานะที่ว่านางอุตรานั้นได้ถูกแต่งงานเข้าไปในเรือนของครอบครัวที่ไม่ได้นับถือพระพุทธศาสนาเธอจึงไม่ได้โอกาสในการให้ทานทำบุญใดๆเลยเธอก็มาร่ำไรกับคุณพ่อคุณพ่อก็เลยเอาเงินให้นะแบ่งส่วนนี้ให้ทำบุญให้ทานในส่วนนี้แก้สถานการณ์ส่วนแก้สถานการณ์เธอก็เลยไปจ้างนางสิริมาอยู่ดูแลสามีแทน
นางสิริมานี่ก็โอ้ดูแลดีทุกอย่างสามีก็ชอบแล้วสวยๆอย่างนี้แน่นอนสามีนี่ก็ยังไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐิไงตอนนั้นทั้งมีนางบำเรอคือนางสิริมาด้วยทั้งก็ยังไม่ได้นับถือพระพุทธเจ้าด้วยส่วนนางอุตราไปทำอะไรโอ้ไปหน้าดำอยู่ในครัวน่ะทั้งถ่านทั้งควันทั้งขมเหลาเตรียมอาหารสั่งการนั่นนี่เพื่อดีจะจัดงานออกพรรษาเตรียมที่จะถวายทานพระภิกษุนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันเนื้อเรื่องนี้สามีของนางอุตราเห็นก็ไม่อนุโมทนาด้วยคือแบบยิ้มเยาะด้วยซ้ำว่าโอ้ยเธอคนนี้มันทั้งโง่แท้จะไม่เหน็ดเหนื่อยอะไรเรื่องนี้ไม่หาความสุขโอ้ยนางสิริมานี่ก็คิดว่าเขายิ้มแบบเห็นดีเห็นงามด้วยเนี่ยนะก็เลยไปหาเรื่องกับนางอุตรานางอุตรานี่ก็มีแต่จิตเมตตาและไม่คิดประทุษร้ายกับนางสิริมาอันนี้เราย่อยๆฟังเนาะเพราะว่าเรื่องละเอียดนี้เราฟังไปเมื่อไม่นานมานี้เองสักเดือนสองเดือนมานี้เรื่องของนางสิริมาความที่ว่าเธอเป็นโสเภณีมาก่อนทีนี้จุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่ว่าไม่คิดประทุษร้ายใครแม้ว่าเขาจะมองเห็นตนเองโดยความเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูก็ตามนางอุตราเนี่ยไม่มองเห็นใครโดยความเป็นศัตรูเลยไม่มีเธอมีจิตที่เป็นมิตรกับทุกคนเธอมีจิตแบบนี้นางอุตรานางอุตรานี่เป็นเอตตัคคาด้วยนะทุกฝังคือความที่มีความเป็นเลิศกว่าบรรดาอุบาสิกาทั้งหลายในเรื่องการเพ่งด้วยฌานเพ่งโดยฌานฌานบอกว่าการเพ่งอยู่แล้วเนาะคือเอาจิตจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวก็หมายความว่าเธอเอาจ่ออยู่กับความเป็นมิตรความเป็นเมตตาได้ตลอดทั้งนั้นที่ว่าคนนั้นเขาจะเอาน้ำร้อนมาลาดแล้วนะเธอยังจดจ่ออยู่ความเมตตาได้โอ้นี่คือจดจ่อจริงๆนี่คือฌานจริงๆแต่จะพูดภาษาพระนี่ก็คือมีสมาธินั่นเองสมาธิคือความที่จิตมีอารมณ์มันเดียวจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวได้สำหรับอุบาสิกานี่เธอคนเดียวเลยที่ได้ตำแหน่งนี้เลิศที่สุดเพราะว่าตกอยู่ในสถานการณ์ขนาดนั้นคือเขาจะมาทำร้ายแล้วยังแบบนึกถึงความดีของคนที่จะมาทำร้ายตัวเองได้อยู่แทนที่จะคิดป้องกันใดๆไม่มีเลยเธอคิดอยู่แต่กับความดีของเขาที่เขาช่วยตนเองขึ้นมานี่จึงเป็นผู้เลิศในการเพ่งด้วยฌานถูกสามีหัวเราะเยาะไม่ชนฉันจะให้ทานฉันจะทำความดี

ไม่ใช่บุญเศรษฐีนี่เป็นบิดาในทางวัฏฏะยังหมุนวนยังเกิดในโลกนี้ชาตินี้ก็มีท่านนั่นแหละเป็นบิดาชาติก่อนได้มีคนอื่นแต่ว่าบิดาในทางวิวัฏฏะในการที่จะหลุดออกจากสังสารวัฏในการที่จะพ้นทุกข์ได้จริงๆนั่นคือพระพุทธเจ้าโอ้เราจะไปขอเข้ามาพระพุทธเจ้าได้ไงไม่รู้จักท่านไม่เป็นไรเดี๋ยวอีก 3-4 วันท่านจะมาคือวันออกพรรษาท่านก็จะมาแวะเวียนที่บ้านแล้วก็มาถวายทานแต่ฉันจะพาเธอก็ไปขอเข้ามาเสด็จพ่อคือพระพุทธเจ้านั่นพอถึงวันนัดหมายกันอย่างดีแล้วรู้ฟังก็เลยพากันก็ไปหาพระพุทธเจ้าเล่าเรื่องราวเหล่านี้ให้ฟังในวันนั้นแหละที่ทำให้พระพุทธเจ้าท่านได้แต่งตั้งให้นางอุตรานั้นเป็นผู้เลิศในความเป็นผู้เพ่งด้วยฌานแต่ก็ว่าแต่งตั้งเนี่ยก็หมายถึงยกย่องเธอขึ้นมาคือเหมือนเป็นยศอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังในลักษณะที่ว่าเป็นเอตตะกะเนี่ยเพราะว่าพระพุทธเจ้ายกย่องคนนี้ขึ้นมายศเนี่ยมันจึงเป็นลักษณะที่เป็นการยกย่องจากใครสักคนใดคนหนึ่งที่เขามีจิตใจแบบศรัทธาชื่นชมในความดีของเราตัวอย่างเช่นว่าคนที่เป็นอาจารย์เนี่ยท่านผู้ฟังก็เพราะว่าลูกศิษย์เนี่ยแต่งตั้งนะลูกศิษย์แต่งตั้งคือมีจิตใจชื่นชมยินดีในความสามารถของบุคคลนี้ว่าโอ้เขาสามารถสอนเราได้โอ้ขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของผมเถอะอาจารย์นี่ก็เพราะว่าลูกศิษย์แต่งตั้งให้ถูกปะเป็นยศอย่างหนึ่งพระราชานี่ก็เหมือนกันก็เป็นยศที่ประชาชนแต่งตั้งให้นะประชาชนก็แต่งตั้งให้ท่านนี่เป็นพระราชาขึ้นมาทีนี้กลับมาจุดที่พระพุทธเจ้าพอแต่งตั้งให้นางอุตรานั้นมีความเป็นเลิศทางด้านนี้แล้วจึงสรุปสถานการณ์ดราม่าตรงนี้ให้ฟังตัวบังนี่เป็นสองดราม่าในวันนี้นะดราม่าแรกคือการกระทบกระทั่งระหว่างหลานนางวิสาขากับภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งท่านก็มาเซตเรื่องนี้แล้วก็สรุปประเด็นให้ฟังว่าอย่ารกโลกดราม่าที่สองคือเรื่องของนางสิริมานางอุตราจะมาแบบประทุษร้ายกันกันแกล้งกันเอาเซตเกันจบแล้วนะคือผู้ใหญ่มันก็ง่ายหน่อยเราก็เซตกันเองเนาะแล้วก็คู่กรณีก็มีคุณธรรมด้วยฝ่ายหนึ่งก็เลยเซตกันไม่ยากก็เธอไม่ได้หาเรื่องอยู่แล้วในขณะที่ระหว่างภิกษุหนุ่มกับหลานนางวิสาขาเนี่ยยังไม่มีใครได้คุณธรรมใดๆเลยมันก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมายืดยาวขึ้นมาแต่เรื่องของนางสิริมานางอุตราเนี่ยเซตเตอร์กันแล้วพระพุทธเจ้าจึงมาสรุปตรงนี้ให้ท่านตรัสบอกไว้อย่างนี้บอกว่าอโกเทนะชิเนโกทังอะสาทุงสาทุนาชิเนชิเนกะทะริยังทาเนนะสัจเจนาลิกวาที่นังติแปลว่าพึงชนะคนโกรธด้วยความไม่โกรธพึงชนะคนไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้พึงชนะคนพูดเหลวไหลด้วยคำจริงพอได้ตรัสธรรมเทศนาสรุปเรื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยคาถานี้ท่านผู้ฟังมันสะกิดใจอยู่นะคือมันเป็นคำคมในลักษณะที่จะเป็นไวรัลได้เพราะมันไม่น่าจะเอาชนะได้เอาความโกรธไม่โกรธไม่ใช่สิให้ดีจะได้เหรอมันจึงฟังดูแล้วเหมือนย้อนแย้งแต่ว่าได้ผลตรงไหนเพราะว่าถ้าเราจะเอาความโกรธให้มันหมดไปสมมติคนที่เขาไม่ดีใช่ไหมเราก็ต้องไม่ดีกับเขาเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาโกรธมาเราโกรธตอบเขาด่ามาเราด่าตอบเขาไม่ดีมาเราร้ายตอบเขาไปเอาประเด็นเกิดนี่ประเด็นคือคำด่ามันยิ่งมากขึ้นเขาด่ามาเราด่าตอบใช่ไหมคำด่าเป็นสองเท่าเราด่าเสร็จปุ๊บก็ด่าเป็นอีกสี่เท่าโอ้นี่มันแปดเท่านะหรือเขาโกรธมาเราก็โกรธตอบความโกรธเป็นอะไรเนี่ยคูณสองแล้วเขาโกรธมาอีกเป็นสี่เท่าอ้าวแปดแล้วนี่หรือถ้าเขาไม่ดีมาเขาร้ายมา

ร้ายมาเราร้ายตอบความร้ายเป็นสองนะเขาพอเราร้ายไปทำทีหนึ่งก็ทำไม่สามสี่ทีเอาเป็นแปดเลยนะเอาความร้ายกาจความไม่ดีมันมากยิ่งขึ้นนะดูตรงนี้นะวังดูตรงนี้นะไม่ได้ดูตัวว่าเขาทำอะไรกับเรานะไม่ได้ดูตัวว่าฉันไม่พอใจนะเพราะนั่นคือเพ่งผิดจุดถ้าเธอเพ่งผิดจุดไปผิดที่เราเพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังอย่าลืมเราไม่เพ่งจดจ่อไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังจำไว้ในที่นี้ถ้าเราจะให้ความโกรธมันหายไปไม่ใช่ว่าโกรธตอบเพิ่มขึ้นเอาความโกรธดันเพิ่มขึ้นไม่ถูกเราอย่าไปเพ่งตรงความโกรธถ้าเราต้องการให้ความร้ายกาจความไม่ดีมันหายไปเราอย่าไปร้ายตอบเพราะว่ามันจะเพิ่มขึ้นแต่เราอย่าไปเพ่งตรงความร้ายตรงความไม่ดีถ้ามีความตระหนี่แบบหวงกั้นไม่ยอมให้แล้วเราเขาไม่ให้ฉันก็ไม่ให้เหมือนกันมันยิ่งเพิ่มขึ้นไอ้ความตระหนี่ยิ่งไม่ให้กันมากขึ้นเราก็อย่าไปเพ่งตรงการตระหนี่การไม่ให้แต่คนก็จะพูดเหลวไหลพูดแบบไร้สาระเรายิ่งพูดด้วยโอ้มันยิ่งเยอะเราก็อย่าไปเพ่งตรงคำที่มันไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ใช่คำจริงอย่าไปเพ่งตรงนั้นเอาแล้วถ้าไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งตรงไหนอะให้ไปเพ่งจดจ่อตรงที่ก็ไม่โกรธไงไม่โกรธก็ได้นางอุตราทำยังไงเมตตาไม่โกรธคือเมตตาไม่ประทุษร้ายคืออะไรกรุณาไม่สวนเสเฮฮาแล้วเป็นยังไงมุทิตาเพ่งตรงนั้นแล้วถ้าไม่เพ่งตรงความไม่ดีไม่เพ่งตรงนั้นไปเพ่งที่ไหนก็เพ่งตรงความดีไงเราไม่คิดร้ายเนี่ยเราไม่ได้เอาจิตไปอยู่ตรงไม่ดีเนี่ยนะก็คือมีกรุณาไงถ้าจะไม่เพ่งตรงความตระหนี่ให้ทำยังไงต้องไปจดจ่อกับการให้เราจะมีการให้อะไรได้บ้างให้สิ่งของให้ปิยวาจาใดๆเราทำไมเพ่งตรงความเหลวไหลตรงความไม่จริงตรงความกลับกรองแล้วเพ่งตรงไหนก็เพ่งตรงความจริงตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือสิ่งที่จะพลิกผันเปลี่ยนแปลงเป็นการให้อภัยได้เป็นความจริงได้อันนี้เราเพ่งตรงนั้นสิ่งนั้นก็จะมีพลังขึ้นมาเป็นการที่เปลี่ยนมุมมองตัวนี้ทั้งหมดเปลี่ยนมุมมองเลยจากมุมมองตรงจุดที่ว่ามันโกรธสตอรี่เรื่องราวใดๆดราม่าใช่ไหมไม่มองจุดที่มันจะไม่โกรธมองจุดที่จะมีเมตตากันได้มองจุดที่จะเป็นความดีกันมองจุดที่จะเป็นอะไรที่เราจะให้ได้มองตรงนั้นนี่คือเปลี่ยนมุมมองท่านผู้ฟังเปลี่ยนมุมมองก็ได้เปลี่ยนทิฏฐิจากมิจฉาที่กิเลสเกิดเพิ่มให้เป็นสัมมาที่กิเลสลดลงที่กุศลธรรมความดีปัญญาสมาธิจะเพิ่มขึ้นเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินั่นเองพอจิตของคนที่มีความนุ่มความอ่อนเห็นเรื่องราวดราม่ามาแล้วก็จิตคล้อยไปตามก็คือเปลี่ยนจากมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐิได้จึงทำให้ไม่ใช่แค่นางสิริมาตามเรื่องที่ข้าพเจ้าเคยเล่าไปก่อนหน้านั้นแล้วยังสามีของนางอุตราด้วยท่านฟังสามีของนางอุตรานี่ก็ฟังอยู่ในที่นั้นก็เปลี่ยนทิฏฐิความเห็นเหมือนกันนะจากที่เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้จะนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ใดๆมาเป็นสัมมาทิฏฐิคราวนี้เป็นสัมมาทิฏฐิมีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงสามีของนางอุตราก็เปลี่ยนแปลงจากคนไม่ดีที่จะคอยนึกเยาะเย้ยคนอื่นเข้าหาแต่ความสุขสำราญใช้เงินเพื่อที่จะเสพความสุขอย่างเดียว
มาในการที่จะเป็นกุศลเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ใช่จิตน้อมไปในทางกามอย่างเดียวเท่านั้นในความที่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสภาวะจิตใจท่านผู้ฟังจากที่ไม่ดีให้มันมาเป็นดีได้จากที่ไม่มีที่พึ่งหรือมีที่พึ่งที่ยังไม่ถูกต้องให้มามีที่พึ่งที่ถูกต้องได้แล้วก็อาศัยการนำพาไปอาศัยการนำพาของนางอุตราอย่างกรณีของภิกษุหนุ่มก็อาศัยการนำพาของพระพุทธเจ้าบ้างการที่เราอาศัยใครแล้วก็ตามดวงแล้วสามารถนำพาไปในการมีที่พึ่งที่ถูกต้องได้การอาศัยคนนั้นนี่ถือว่ามีอุปการะกันอย่างมากเลยทีเดียวการให้ไปถึงที่จะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอาศัยพระพุทธเจ้าก็ตามนั่นก็หมายว่าพระพุทธเจ้านี่คือหมายถึงว่าตัวท่านนะความที่ว่าท่านเป็นบุคคลแล้วเราก็ได้ยังพูดคุยกับท่านได้อยู่นี่คือมีท่านเป็นที่อาศัยแล้วเป็นที่พึ่งเนี่ยมันอีกคำหนึ่งนะคำว่ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งคำว่าพระพุทธเจ้าในที่นี้หมายถึงการตรัสรู้ของท่านมีพระธรรมนั่นหมายถึงธรรมคำสอนพระสงฆ์นี่หมายถึงการปฏิบัติซึ่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยทุกฝั่งไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแล้วนะแต่เป็นการตรัสรู้หมายถึงพุทโธตัวองค์ความรู้หมายถึงธรรมะตัวการปฏิบัติตามองค์ความรู้นั้นหมายถึงสังฆะแล้วบางทีเราอาจจะอาศัยตัวพระพุทธเจ้าเราอาจจะอาศัยครูบาอาจารย์รูปใดรูปหนึ่งเราอาจจะอาศัยอุบาสกอุบาสิกาคนใดคนหนึ่งมาเป็นผู้ที่นำพาเราเป็นกัลยาณมิตรให้เราได้เกิดกัลยาณธรรมคือถึงความเป็นสรณะโดยดีได้ทีนี้การชักจูงนำไปเนี่ยบางทีมันก็ไม่ใช่ว่าครั้งเดียวมันจะได้นะบางทีมันต้องชวนกันบ่อยๆอย่างเรื่องที่ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับนายช่างปั้นหม้อชื่อคติการะมีเพื่อนเป็นลูกของพราหมณ์เป็นมานพชื่อโชติปาระเงี้ยกว่าจะชวนไปหาพระพุทธเจ้ากัสสปะเพื่อฟังธรรมผู้ชวนกันถึง9รอบนู่นนะกว่าเขาจะไปนี่นะก็ปฏิเสธไม่ไปยังด่าว่าด้วยซ้ำว่าไปทำไมหาสมณะโลนอย่างนั้นอย่างนี้บางทีจะชักชวนนำไปก็ต้องใช้เวลาหลายครั้งหลายคราวบางทีวันนานที่สุดเลยเนี่ยนะเราก็ชวนยากที่สุดเลยเนี่ยนะที่เป็นดราม่ากันมาตลอดเลยเนี่ยนะก็ตัวอย่างพระเทวทัตนี่แหละท่านผู้ฟังคือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับพระพุทธเจ้ามาตลอดตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์ใช่ไหมเราก็ตั้งแต่เป็นเจ้าชายอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยยังครองเรือนก็เป็นไม้เบื่อไม่เมากันมาตลอดบวชมาแล้วก็ยังมีปัญหากันอีกตั้งแต่ตัวบัดชักชวนว่าทำความดีเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาไม่สนจนสุดสุดของสุดสุดจะถูกธรณีสูบแล้วอย่างนี้นะจึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ใช่เราควรจะคล้อยตามในคำสอนของพุทธะคิดถึงว่าเอากระดูกคางถวายพระพุทธเจ้านี่เป็นพุทธบูชาโดยบุญข้อนี้จึงทำให้พระเทวทัตจะได้มีการตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในภายภาคเบื้องหน้าแต่ก็ต้องไปรับผลของกรรมชั่วที่ตัวเองทำมาในนรกนั้นซะก่อนต่อผ่านไปจากจุดนั้นนานพอสมควรจึงก็จะตรัสรู้ได้ก็จะชวนได้บางทีแต่บางใช้เวลานานไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวแล้วก็ต้องใช้ความพยายามกันมากเพราะว่ากระแสของกามกระแสของตัณหากระแสของกิเลสในยุคสมัยนี้ท่านผู้ฟังมันพัดท่วมเป็นกระแสที่รุนแรงพัดจิตใจของสัตว์ทั้งหลายให้มันแบบไปกันกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางไปตามอกุศลธรรมไปหมดเลยเพราะฉะนั้นการที่เราจะมาต้องทวนกระแสตัดกระแสของมารเพื่อให้ไปตามสู่กระแสธรรมะสู่นิพพานมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากทำได้ยากไม่ใช่ว่าทำไม่ได้ท่านผู้ฟังต้องใช้กำลังมากกำลังที่นี้ออกมาจากไหนก็มาจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละท
ถ้าเรานึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำลังเราจะมีด้วยกำลังที่มีมานั้นจิตใจนุ่มใจอ่อนแล้วนั้นธรรมะต่างๆมันจะตามมาไม่ว่าจะศรัทธาความเพียรขันติอดทนปัญญามันจะตามมาหมดตามมาจากการที่เราเพ่งจิตของเราไว้อยู่อย่างถูกต้องวันนี้จึงได้นำสองเรื่องหลักๆมาฟังมาให้ฟังเกี่ยวกับการที่ว่าเราจนน้อมจิตไปทางไหนจิตนุ่มนวลอย่างไรแล้วจึงจะมีพลังแห่งธรรมะมีปัญญามีความเมตตาเป็นต้นขึ้นมาได้ในช่วงของนิทานพรรณนานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีห้าถึงหกโมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์ในเครื่องเล่นที่มีแอปพลิเคชันหรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะเดินผ่าน

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
6: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
6: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
7: เรารักประเทศไทย
8: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
9: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
8: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
9: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
8: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
9: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
10: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
11: ได้เลยเช็คมา
10: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
11: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
10: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
11: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าระบบ Taffy Edu เชื่อมโรงเรียนทั่วประเทศพร้อมพัฒนาซูเปอร์แอปการศึกษาคาดเสร็จสมบูรณ์ต้นปีหน้านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการใช้ระบบ Taffy Edu ที่ประชุมได้หารือเรื่องการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งจะเชื่อมโยงการทำงานระหว่างส่วนกลางกับสถานศึกษาทั่วประเทศโดยระยะสั้นกำหนดจัดอบรมบุคลากรทุกหน่วยงานในสังกัดภายในสุดสัปดาห์นี้และในวันที่17สิงหาคมจะประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจการใช้งานระบบขั้นตอนการแจ้งเหตุให้ประชาชนนักเรียนและครูรับทราบโดยมีสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการทำงานที่เคยแยกส่วนให้มารวมศูนย์ส่วนระยะยาวจะพัฒนาซูเปอร์แอปพลิเคชัน EduPass เชื่อมโยงระบบ Big Data ของกระทรวงคาดว่าจะพัฒนาแล้วเสร็จในเดือนมกราคม2570รองรับการใช้งานทั้งระบบ iOS และ Android โดยจะรวมศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และระบบ Taffy From Do ไว้เป็นฟีเจอร์หลักในลักษณะเดียวกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมของกระทรวงสาธารณสุขและระบบไทยดีของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับยูเนสโกวางแผนจัดเก็บข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติครั้งแรกประเดิมนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่
12: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับองค์การยูเนสโกจัดการอบรมการพัฒนาข้อมูลสถิติด้วยตัวชี้วัดวัฒนธรรมสำหรับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับข้อมูลสถิติด้านวัฒนธรรมของประเทศไทยให้มีมาตรฐานสากลนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยมีผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสถิติแห่งชาติสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม มแห่งชาติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมวางกรอบการดำเนินงานได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและพลังเข้มแข็งความมั่งคั่งและความเป็นอยู่ที่ดีความรู้และทักษะและการมีส่วนร่วมของชุมชนมาใช้พัฒนาระบบนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่เชื่อมโยงข้อมูลหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นภาคการท่องเที่ยวและสถาบันการศึกษามีเป้าหมายจัดทำระบบสู่บัญชีประชาชาติด้านวัฒนธรรมศูนย์ข้อมูลด้านวัฒนธรรมแห่งชาติและแผนที่ทางวัฒนธรรมเพื่อนำข้อมูลไปใช้กำหนดเชิงนโยบายพร้อมจัดทำข้อเสนอแนะระดับพื้นที่มาชัยโยรายงาน
13: สำนักงานชลประทานที่17เร่งซ่อมแซมระบบชลประทาน37โครงการรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
14: นายสุภัสศรีไพรวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่17ได้เร่งเดินหน้าโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูอาคารและระบบชลประทานรวม37โครงการวงเงินกว่า108ล้านบาทในพื้นที่ปัตตานี20โครงการและนราธิวาส17โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมรับมือฝนตกหนักและน้ำหลากช่วงฤดูฝนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มุ่งลดผลกระทบประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจสำหรับจังหวัดนราธิวาสโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากัวโลกได้เร่งขุดลอกตะกอนคลองระบายน้ำหลายสายในพื้นที่อำเภอตากใบพร้อมปรับปรุงอาคารรับน้ำป่าและท่อลอดคันคลองเพื่อเปิดทางน้ำโดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นอกจากนี้ยังได้กำชับหน่วยงานในพื้นที่ให้เร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำและตรวจสอบอาคารบังคับน้ำทุกแห่งให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานสูงสุดเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยและปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพลดผลกระทบประชาชนวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
13: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
0: วันนี้เรา
1: ขอบคุณค่ะวันนี้เราพบกันนะคะในวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์ใช่ไหม
0: ใช่
1: วันศุกร์ที่14สิงหาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะวันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: น้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะมาพร้อมกับทีมงานนะคะวันนี้พี่ก๊อตอุเทนพรหมพันธ์ใจช่างเทคนิคค่ะ Facebook Live นะคะโดยน้องแดนอัคเดชคัมภีระกับเพจข่าวยามเช้าไลค์กันแล้วนะคะวันนี้หลายท่านเข้ามาทักทายแล้วก็แชร์กันแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ฟังช่องทางไหนบอกเรามาหน่อยนะคะหน้าเพจส่งสติ๊กเกอร์มานะคะหรือจะเป็นข้อความในพื้นที่ส่งมาได้เลยยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ
1: ค่ะณปากวิทยุนะคะสามารถรับฟังได้ FM 92.5 และ105 MHz ค่ะส่วน AM แวะไปฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศและที่ขาดไม่ได้นะคะในช่วงไฮไลท์สำคัญของข่าวยามเช้าตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาศรีหมาดในวันนี้ด้วยนะคะหอกระจายข่าวหมู่บ้านก็จะรับสัญญาณไปเปิดแบบลำโพงดังๆเลยนะคะให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะแต่ว่าเบาๆแบบนุ่มๆนะคะวันนี้นะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์ค่ะคุณน้อย
0: ค่ะใช่แล้วนะคะช่องทางออนไลน์ของเรานะคะ Facebook Live นะคะบางท่านก็ติดตามหลากหลายช่องทางมากนะคะอาจจะบางท่านเนี่ยโหลด NBT Plus เป็นแอปพลิเคชัน NBT Plus เนี่ยฟังได้ทั้งวิทยุทั้งทีวีโอ้โหดูย้อนหลังฟังอยากฟังคลื่นไหนของวิทยุแห่งประเทศไทยเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะคะท่านเข้าไปกดในแผนที่ได้เลยนะคะหรือนอกจากนี้แล้วหลายๆท่านก็ติดตามเราตลอดกันเลยนะคะบอกเป็นแฟนตัวยงนะคะติดตามกิจกรรมดีๆของสถานีมาตลอดเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะแล้วช่วงนี้ดินฟ้าอากาศเองเราก็ยังตามอยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไม่ได้มีประกาศอะไรออกมาเป็นเฉพาะเจาะจงแต่ว่าภาพรวมอากาศวันนี้นะคะยังมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ที่ระดับ 60% ของพื้นที
1: ่
0: นะคะทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคใต้ฝั่งอันดามันส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะคะกับภาคกลางฝน 40% ของพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะในภาพรวมนะคะตอนนี้เนี่ยทางด้านของกรมชลประทานเองก็เร่งฟื้นฟูระบบระบายน้ำที่จังหวัดสงขลาด้วยค่ะมีการดันคลองร.1 นะคะเพิ่มศักยภาพรับน้ำพื้นที่หาดใหญ่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็เดินหน้างานซ่อมแซมแล้วก็ฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานในพื้นที่จังหวัดสงขลาหลังจากที่ได้รับการจัดสรรงบกลางนะคะมากว่า821ล้านบาทค่ะจำนวนทั้งสิ้น66รายการด้วยกันนะคะก็จะไปฟื้นฟูโครงการพื้นฐานด้านน้ำที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมกับเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมสถานการณ์ฝนในช่วงฤดูฝนนี้ค่ะโดยให้ความสำคัญกับคลองระบายน้ำร.1จังหวัดสงขลาค่ะซึ่งก็จะเป็นระบบระบายน้ำที่สำคัญของพื้นที่หาดใหญ่ด้วยค่ะสำหรับจังหวัดสงขลาก็เป็นพื้นที่สำคัญค่ะในการบริหารจัดการน้ำของภาคใต้ด้วยกรมชลประทานก็ได้เตรียมแผนดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูระบบชลประทานหลายรายการด้วยกันค่ะซึ่งขณะนี้ทางกรมเองก็ได้ให้ความสำคัญกับการวางแผนให้พร้อมเดินหน้าให้เร็วและดำเนินงานอย่างเป็นระบบค่ะก็จะมีการติดตามความก้าวหน้าของทุกโครงการอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างการลงนามสัญญาการก่อสร้างและการซ่อมแซมค่ะรวมไปถึงตั้งแต่ต้นจนจบนะคะเรียกได้ว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยค่ะส่งมอบงานเรียบร้อยเพื่อให้การใช้งบประมาณนั้นเกิดประสิทธิภาพและสามารถฟื้นฟูระบบชลประทานได้ตามเป้าหมายค่ะพร้อมกับรองรับสถานการณ์ฝนแล้วก็น้ำในพื้นที่หลากหลายนะคะในพื้นที่ภาคใต้ด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะกรมชลประทานเองก็จะเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนแล้วก็กรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะปภ.เองก็ขานรับนโยบายรัฐบาลค่ะตั้งวอลลุ่ม24ชั่วโมงทั่วประเทศเตรียมทั้งคนเครื่องจักรกลพร้อมรับมือน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็ลุยช่วยประชาชนทันทีนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะก็มีการขานรับในเรื่องนี้นะคะนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็ออกมาระบุนะคะว่าปภ.ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งตามนโยบายของรัฐบาลซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำนะคะให้ดูแลประชาชนในทุกพื้นที่ซึ่งปภ.ก็ดำเนินมาตรการป้องกันและลดผลกระทบไว้ล่วงหน้าแล้ว คือตั้งแต่ก่อนเข้าฤดูฝนนะคะท่านอธิบดีปภ.ก็บอกว่าโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนนะคะปภ.ก็ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมทุกด้านตามนโยบายนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการตั้งวอร์รูม24ชั่วโมงทุกจังหวัดนะคะปภ.ก็ประสานผู้ว่าดำเนินการทั้งมาตรการรับมือฤดูฝนปีนี้แล้วก็มาตรการรองรับฤดูแล้งนะคะแล้วก็ยังมีการเตรียมกำลังคนเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการตอนนี้ท่านสั่งให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั้ง18แห่งค่ะเตรียมพร้อมทุกด้านเลยนะคะยังมีในส่วนของกรณีทรัพยากรของจังหวัดไม่พอก็ให้ผู้ว่าประสานมาที่ศูนย์ปภ.เขตจะได้สนับสนุนเครื่องจักรกลทันทีนะคะรวมไปถึงลดขั้นตอนราชการด้วย
1: อ
0: ันนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะคะปภ.ประสานแนวทางปฏิบัติไปกับผู้ว่าใช้เงินทดรองราชการนะคะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉินแล้วก็ยังมีเรื่องของการดูแลสนับสนุนการอพยพประชาชนด้วยซึ่งปภ.ก็พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องจักรนะคะเครื่องจักรกลต่างๆรองรับการอพยพประชาชนถ้าคาดว่าจะมีภัยที่มีความรุนแรงนะคะปภ.ก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งเฝ้าระวังเตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือต่างๆเต็มที่นะคะนี่เป็นไปตามนโยบายต่างๆที่ท่านนายกได้ให้ไว้นะคะอธิบดีปภ.ก็รับลูกทันทีขณะที่ทางด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์นะคะท่านมท.3ก็โอ้โหเมื่อวานก็มีข่าวว่าลงพื้นที่ลุย4จังหวัดลุ่มน้ำทั้งชัยนาทลพบุรีสิงห์บุรีอุทัยธานีติดตามสถานการณ์น้ำท่วมน้ำแรงด้วยค่ะ
1: ค่ะในขณะที่หลายๆหน่วยงานนะคะที่เกี่ยวข้องก็เร่งเดินหน้าที่จะประสานงานกันนะคะแล้วก็จับมือกันที่จะเตรียมรับภัยแล้งภัยแล้งภัยน้ำท่วมด้วยนะคะแล้วก็ภัยแล้งด้วยค่ะส่วนทางด้านของคุณเอกนิติธรรมประภาสนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเองก็เซ็งสั่งเร่งป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางด้วยเช่นกันนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ฝนมาแต่ว่าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการประหยัดน้ำก็ต้องเป็นไปอย่างรอบคอบค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการยกมาตรการสำคัญขึ้นค่ะที่จะช่วยป้องกันนะคะนั่นก็คือมาตรการสำคัญ5ด้านมีด้านการเตรียมความพร้อมนะคะเผชิญเหตุและก็ช่วยเหลือมีการฟื้นฟูเยียวยามีการบริหารจัดการและที่สำคัญค่ะสื่อสารและแจ้งเตือนอันนี้สำคัญมากๆนะคะก็จะมีการยกระดับในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันค่ะ
0: หนเรกา16นาทีค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานนี้ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปทอดพระเนตรการแสดงผลงานนิทรรศการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมLegacy สาขาแฟชั่นนะคะการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันค่ะซึ่งเมื่อวานนี้เวลา 16:45 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเสด็จไปยังทาราฮอลชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครค่ะโดยมีนางณัฐนนท์ ชาญวิรกูลภริยานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและนางสุนทรไทยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เฝ้ารับเสด็จด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: ในการนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรการจัดแสดงผลงานนิทรรศการนะคะในงานด้วยซึ่งทางด้านสำนักนายกรัฐมนตรีในกรมประชาสัมพันธ์ค่ะร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคราฟต์ไอคอนสยามร่วมกันจัดขึ้นนะคะเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานในการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วก็เพื่อสนองแนวพระราชดำรินะคะและเพื่อสนองแนวพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ด้วยนะคะในส่วนของภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดโดยความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยค่ะซึ่งนำเสนอความหมายของคำว่า Legacy ในฐานะมรดกที่ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เพียงอดีตแต่เป็นคุณค่าที่สามารถส่งต่อพัฒนาและสร้างความหมายใหม่ให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ดั้งเดิมไว้อย่างครบถ้วนนะคะโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ด้วยซึ่งก่อนหน้านี้นะคะท่านอธิบดีแล้วก็ทางทีมผู้จัดก็มีการนะคะ จัดงานกันไปก่อนหน้านี้ด้วยนะคะหลายๆท่านก็ไปในงานแล้วก็ไปรับรางวัลกันด้วยนะคะยังมีเวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒินักออกแบบผู้ประกอบการชั้นนำพร้อมคณาจารย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นครอบคลุมประเด็นต่างๆด้วยทั้งการอนุรักษ์ภูมิปัญญางานหัตถศิลป์การสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าไทยและผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยนะคะไปจนถึงแนวทางพัฒนาสินค้าแฟชั่นของไทยเราให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคและสามารถแข่งขันในตลาดโลกภายใต้บริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จะเห็นนะคะว่าคำว่าใส่ผ้าไทยให้สนุกนั่นเองนะคะ
1: เริ่มผ้าไทยนะคะคือถ้าพูดแล้วก็บรรยายไม่สุดนะคะบรรยายไม่หมดเลยนะคะมีความเขาเรียกว่ามีกลิ่นอายของวัฒนธรรมไทยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมไทยแบบนี้ก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยนะคะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ท่านได้ต้อนรับทูตนิวซีแลนด์ค่ะเตรียมเยือน 20-22 สิงหาคมนี้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เปิดโอกาสความร่วมมือใหม่ค่ะเป็นการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะในช่วงบ่ายท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้การต้อนรับนางเรลีนซีอาลีทากาโลลูฟาลานีค่ะเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ประจำประเทศไทยนะคะที่ได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสที่เข้ารับหน้าที่ที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลค่ะท่านนายกบอกนะคะว่าปีนี้เนี่ยเป็นวาระครบ70ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยนิวซีแลนด์ค่ะก็เลยเป็นโอกาสสำคัญที่จะยกระดับความร่วมมือให้ก้าวไปอีก1ขั้นค่ะพร้อมกับเตรียมเยือนนิวซีแลนด์นะคะอย่างเป็นทางการในวันที่ 20-22 สิงหาคมนี้ด้วยเพื่อประกาศยกระดับความสัมพันธ์สู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นการเปิดความร่วมมือนะคะโอกาสใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีการศึกษาการท่องเที่ยวนะคะซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยจะนำไปสู่การเป็นประโยชน์ที่ดีแล้วก็โอกาสที่เป็นรูปธรรมต่อประชาชนคนไทยเป็นจำนวนมากค่ะ
0: ค่ะเมื่อวานนี้ภารกิจท่านนายกก็มีหลากหลายมากเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะช่วงบ่ายกว่าๆนะคะสักประมาณบ่ายสามครึ่งท่านนายกก็ยังให้การต้อนรับปลัดกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกาฝ่ายนโยบายด้วยที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็มีการหารือกันที่จะเดินหน้าความมั่นคงยุคใหม่พร้อมกับสานต่อความสัมพันธ์ส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและเสถียรภาพของภูมิภาคขยายความร่วมมือที่เป็นประโยชน์เพื่อประชาชนทั้งสองประเทศพูดถึงความมั่นคงนะคะช่วงนี้โอ้โหแบบมีข่าวตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาเลยเรื่องของเรียกว่าสถานการณ์เป็นความรุนแรงที่การใช้อาวุธปืนนะคะหลายๆท่านก็ติดตามข่าวแล้วก็รัฐบาลเองก็เข้มข้นมากขึ้นนะคะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับนะคะในเรื่องของการทบทวนโครงสร้างการครอบครองอาวุธปืนนะคะเพราะว่ามีการจัดงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีการให้รางวัลเป็นปืนนะคะเรื่องนี้ท่านนายกเองก็สั่งการอธิบดีกรมการปกครองยกเลิกการแจกอาวุธปืนเป็นรางวัลนะคะซึ่งจริงๆมีข่าวเนี่ยที่โคราชด้วยนะคะนะคะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงเหตุกรณีที่มีการยิงกันในงานชิมช็อปใช้ที่โคราชนครราชสีมาแล้วก็ท่านก็แสดงความตกใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งในการออกใบอนุญาตครอบครองอาวุธปืนจะต้องมีการประเมินสุขภาพจิตหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามท่านนายกก็บอกว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไขในเชิงโครงสร้างคือตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการนะคะส่วนในเรื่องของการเผยแพร่ภาพกิจกรรมงานเลี้ยงครบรอบ134ปีกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่ามีการจับรางวัลและเป็นปืนลูกซองยาวนะคะเป็นปืนลูกซองยาวเนี่ยท่านนายกก็สั่งการไปที่อธิบดีกรมการปกครองยกเลิกนโยบายดังกล่าวแล้วก็ให้เปลี่ยนจากการมอบรางวัลนี้เป็นอย่างอื่นแทนนะคะรายละเอียดท่านบอกเป็นยังไงเนี่ยไปถามอธิบดีกรมการปกครองต่อแล้วกันนะคะว่าจะเป็นยังไงท่านอธิบดีกรมการปกครองว่ายังไงบ้างคะ
1: ตอนนี้ท่านก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยสั่งสอบด่วนเลยนะ
0: คะ
1: กรณีที่มอบอาวุธปืนให้ในวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่เกาะ เกาะพะงันนะคะขีดเส้น7วันนะคะย้ำว่ามาตรการคุมเรื่องของปืนเนี่ยต้องเข้มงวดด้วยค่ะจากกรณีที่มีสื่อมวลชนเผยแพร่ภาพแล้วก็ข้อความเกี่ยวกับการจัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ134ปีวันกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีแหละค่ะโดยมีการนำอาวุธปืนลูกซองนะคะยาวเป็นลูกปืนซองยาวจำนวน5กระบอกด้วยกันค่ะมาใช้เป็นของรางวัลกับฉลากมอบให้กับผู้โชคดีภายในงานนั้นปรากฏว่ากรมการปกครองเนี่ยก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะสำหรับเรื่องนี้เนี่ยมีคำสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วนค่ะเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับอาวุธปืนนั้นเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีด้วยค่ะที่ท่านเองก็บอกว่าจะต้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนให้มีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งจะต้องครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการอนุญาตการซื้อขายการครอบครองรวมไปถึงการป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายด้วยค่ะนั่นก็คือปืนเถื่อนนั่นแหละค่ะโดยกรมการปกครองเนี่ยมีหนังสือด่วนที่สุดค่ะไปถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วนะคะให้ระงับการมอบอาวุธปืนในงานนี้ด้วยพร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็พฤติการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดค่ะโดยเฉพาะการดำเนินการของนายอำเภอและเจ้าหน้าที่หรือว่าบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดงานครั้งนี้แล้วก็การนำอาวุธปืนนั้นมาใช้เป็นของรางวัลค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะได้กำหนดกรอบเวลาไว้ให้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นนะคะภายใน7วันค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ต้องรายงานผลนะรายงานผลการตรวจสอบให้กรมการปกครองเนี่ยทราบให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปซึ่งถ้าหากว่าพบว่ามีการกระทำใดเนี่ยไม่เป็นไปตามกฎหมายก็คือทำผิดนั่นแหละผิดระเบียบผิดกฎหมายหรือว่าคำสั่งทางราชการจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อไปด้วยเช่นกันค่ะ
0: ค่ะไปฟังมุมทางด้านท่านผู้ว่าสุราษฎร์กันบ้างท่านก็ออกมาแจกแจงนะคะว่าปืนกำนันผู้ใหญ่บ้านเกาะพังงาเนี่ยเป็นแค่สัญลักษณ
1: ์
0: นะคะคือตอนมอบเนี่ยเป็นเหมือนป้ายไงคุณ
1: บอกว่าเวลารับมอบรางวัล
0: รางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพังงาปี2569แล้วก็เป็นปืนยาวเป็นรูปภาพนะคะซึ่งทางด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวันฉัตรสิริท่านก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่ามีการแจกรางวัลเป็นอาวุธปืนให้กำนันผู้ใหญ่บ้านว่าข้อที่จริงเหตุการณ์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันกำนันผู้ใหญ่บ้านในช่วงเช้าก็มีการทำกิจกรรมปกตินะคะส่วนกลางค่ำก็มีงานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยเหลืองานราชการแต่ทั้งนี้การจัดงานทั้งหมดทั้งเรื่องค่ะใช้จ่ายกิจกรรมเนี่ยเป็นการดำเนินการดำเนินงานของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันแล้วทีนี้ท่านผู้ว่าก็บอกว่าจากการสอบถามไปที่นายอำเภอเกาะพังงานนายภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่าการมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานมาตลอดทั้งปีคือทำมานานแล้วท่านบอกแบบนี้นะคะแต่ก็ไม่เคยมีการส่งมอบอาวุธปืนจริงๆให้กันนะคะเป็นการให้เงินสดกับผู้ที่รับรางวัลส่วนผู้ที่ได้รับรางวัลจะนำไปจัดซื้ออาวุธปืนหรือว่ายังไงเนี่ยเป็นดุลพินิจของคนคนนั้นแค่เป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นรางวัลอาวุธปืน
1: ค่ะ
0: นะคะงานเลี้ยงเนี่ยจัดมาวันที่10แล้วก็เป็นวันเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์ที่นายกอบจ.นนทบุรีถูกคนร้ายบุกยิงนะคะซึ่งท่านนายกก็มีนโยบายเร่งด่วนด้วยเกี่ยวกับพ.ร.บ.อาวุธปืนเป็นเวลาเดียวกับที่อธิบดีกรมการปกครองมีหนังสือด่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้ในทางปฏิบัติด้วย
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยนะคะในระยะสั้นระยะยาวอย่างไรบ้างเนี่ยแหละค่ะไปถึงผู้ว่าในอำเภอแต่การจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้ใหญ่บ้านกำนันนะคะดำเนินการไปแล้วท่านบอกแบบนี้จนกระทั่งเป็นข่าวภาพถ่ายผู้ได้รับเงินผู้ได้รับรางวัลทางโซเชียลทำให้วิพากษ์วิจารณ์คือดราม่าเลยแหละ นะคะท่านก็ได้กำชับไปยังในอำเภอเกาะพะงันเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้เข้มงวดในการขออนุญาตซื้ออาวุธปืนหรือครอบครองว่าให้เป็นไปตามข้อสั่งการของท่านนายกอย่างเคร่งครัดนี่คือท่านผู้ว่าได้นะคะสั่งการไปในอำเภอทีนี้ทางด้านในอำเภอภัยสิทธิ์ทองเจิมก็บอกว่างานเลี้ยงแล้วก็มอบรางวัลที่ดำเนินการของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเกาะพะงันทราบว่ามีการมอบรางวัลเป็นของขวัญกำลังใจให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านมายาวนานมาก
1: ค่ะ
0: การสนับสนุนเงินรางวัลจากภาคธุรกิจและประชาชนก็มีสัญลักษณ์ว่าเป็นอาวุธปืน นะคะท่านบอกว่าเนื่องจากว่าที่ผ่านมาผู้ที่รับรางวัลกำนันแหนบทองคำเนี่ยนะคะกำนันแหนบทองเนี่ยแถมทองคำเนี่ยนะคะกรมการปกครองมีการมอบรางวัลเป็นอาวุธปืนพกสั้นหรือปืนลูกซองประจำตำแหน่งให้เป็นรางวัลและปฏิบัติแบบนี้มาตลอดนะคะในส่วนของชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มอบให้เป็นเงินสดมูลค่าตั้งแต่ 15,000 บาทถึง 20,000 บาทที่ผ่านมาผู้ใหญ่บ้านกำนันก็ได้รางวัลแล้วก็นำเงินรางวัลเหล่านี้เนี่ยไปจัดหาอาวุธปืนประจำกายบางส่วนบ้างเช่นกันแต่ว่าการขออนุญาตเนี่ยเป็นไปตามระเบียบนะ
1: ค่ะ
0: ไม่มีข้อยกเว้นท่านบอกแบบนี้นะคะแล้วท่านก็มองว่าการมอบรางวัลที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยช่วยเหลืองานราชการยังเป็นหน้าที
1: ่
0: นะคะเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานเป็นสิ่งที่ดีเป็นขวัญกำลังใจส่วนการครอบครองปืนแม้ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านจะมีสิทธิในการครอบครองใช้อาวุธปืนนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการขออนุญาตก็ต้องไปตามระเบียบไม่มีข้อยกเว้นนะคะบางครั้งการวิพากษ์วิจารณ์ทางโซเชียลไม่ทราบข้อเท็จจริงก็จะส่งผลต่อกำลังใจผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลืองานราชการอาจจะทำให้คนดีท้อแท้ได
1: ้นะคะท่านผู้ว่าก็ชี้แจงมาแล้วนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็น่าจะมีการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลรายงานเรียบร้อยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่ทำงานเนาะทำตามหน้าที่ด้วยนะคะมาดูในเรื่องของความเขาเรียกว่าความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันหน่อยค่ะของกระทรวงแรงงานตอนนี้กระทรวงแรงงานเนี่ยไปจับมือกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพัฒนาช่างไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะคะตอนนี้เนี่ยตอบโจทย์สำหรับคนไทยทั้งประเทศเลยนะแล้วก็อยู่ภายใต้โครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าตั้งเป้าไว้ 3,700 คนภายในปีนี้ด้วยนะคะทางด้านของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแล้วก็ทางด้านของคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามความร่วมมือระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อที่จะพัฒนาฝีมือแรงงานด้านช่างไฟฟ้าภายใต้โครงการที่บอกไว้นะคะก็คือโครงการ1หมู่บ้าน1ช่างไฟฟ้าค่ะที่สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งถ้ามองดูในภาพรวมของประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยก็กำลังที่จะมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียวและก็การใช้พลังงานสะอาดด้วยก็ทำให้ต้องการช่างไฟฟ้าแล้วก็ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่มีทักษะที่มีการพัฒนาฝีมือนะคะได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นความร่วมมือครั้งนี้เนี่ยก็จะนำไปสู่ความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็ความเชี่ยวชาญด้านระบบไฟฟ้าพลังงานของการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยค่ะเพื่อที่จะพัฒนาหลักสูตรแล้วก็มาตรฐานการฝึกอบรมมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่แรงงานไทยด้วยค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ปี60มาจนถึงปีที่ผ่านมาเนี่ยปี68นะคะมีคนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้แล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยในเรื่องของช่างไฟฟ้านะคะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์เนี่ย 2,800 คนนะคะซึ่งแบ่งเป็นการฝึกอบรมหลักสูตรช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์และการทำงานบนที่สูงจำนวนทั้งหมด800คนใน17จังหวัดค่ะส่วนการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ระดับ1เนี่ย 2,000 คนใน74จังหวัดซึ่งทั้งการฝึกอบรมและก็การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาตินะคะสำหรับใครที่ผ่านการพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าอบรมออนไลน์อีกสเต็ปหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันคิวช่างค่ะเพื่อจะเพิ่มช่องทางในการรับงานได้แล้วก็สามารถสร้างรายได้ได้เชื่อมโยงกับช่างในชุมชนกับโอกาสการประกอบอาชีพหลักต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะติดตามติ๊กฮอนร้องข่าวเดี๋ยวกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
1: ค่ะ
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
4: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
3: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: าคุณคิดว่ามิจฉาชีพลึกวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดสำหรับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำฝ่ายปกครองและตำรวจขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่โดยปรับรูปแบบการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์ยกระดับการสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในระดับพื้นที่รุ่นที่1

ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแล้วครับว่าการดูแลทุกสุขและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเป็นหน้าที่ของฝ่ายปกครองและตำรวจทุกระดับต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันภายใต้หลักที่ว่าบำบัดทุกข์บำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดและพิชิตอันธพาลครับและพร้อมทั้งให้เร่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงใน9ประเด็นอันได้แก่การบุกรุกที่ดินอาชญากรรมไซเบอร์นอมินีการฟอกเงินผู้มีอิทธิพลหนี้นอกระบบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันนี้ก็มีความซับซ้อนและก็มีเครือข่ายมากขึ้นภาครัฐเองจึงต้องปรับรูปแบบการทำงานแล้วครับเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันสามารถวิเคราะห์ปัญหาร่วมกันและกำหนดมาตรการป้องกันก่อนเกิดเหตุครับสำหรับการควบคุมอาวุธปืนนั้นได้กำชับให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเพิ่มความเข้มงวดโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบป.3พร้อมขอความร่วมมือให้ร่วมกันตั้งด่านตรวจค้นอาวุธปืนและยาเสพติดเน้นตรวจจับการพกพาอาวุธปืนที่มันผิดกฎหมายและดำเนินคดีอย่างจริงจังแล้วในขณะเดียวกันทางรัฐบาลได้มอบหมายให้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีดำเนินการยกร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่พร้อมกันนี้แล้วยังกำชับให้มีการปราบปรามอันธพาลองค์กรอาชญากรรมผู้สนับสนุนและผลประโยชน์ที่มันผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดกันด้วยโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมนี่แหละครับคือหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวแล้วนายกรัฐมนตรีก็ยังขอให้ผู้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้มุ่งวิเคราะห์ปัญหากำหนดเป้าหมายใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทำงานเป็นทีมบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาและก็วัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วเชื่ออีกว่าหากทุกฝ่ายร่วมมือกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะช่วยให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแล้วก็เกิดความเชื่อมั่นต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการตั้ง4คณะทำงานเพื่อเร่งควิกบิ๊กวินการค้าท่องเที่ยวเกษตร SME ให้เห็นผลภายใน6เดือนถึง1ปีโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ตั้ง4คณะทำงานครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนครั้งที่1ทับ2569เพื่อต่อยอดนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการวางโครงสร้างกระตุ้นเศรษฐกิจโดยได้จัดตั้งคณะทำงาน4คณะด้วยกันอันได้แก่คณะที่1คือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ด้านที่2เป็นคณะในด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงคณะที่3ครับคือด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEและคณะที่4คือด้านการค้าระหว่างประเทศและหัวใจสำคัญของทั้ง4คณะนั่นก็คือการจัดทำ Quick Big Win ให้เกิดผลสำเร็จภายใน6เดือนถึง1ปีโดยเน้นการทบทวนและปลดล็อกกฎระเบียบที่มันเป็นอุปสรรคอำนวยความสะดวกทางธุรกิจและก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันควบคู่กับการวาง Big Win สำหรับการปรับโครงสร้างและยกระดับศักยภาพในระยะ 2-4 ปีครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงวัฒนธรรมก็พร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมนี่แหละครับมาต่อยอดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้างมูลค่าสร้างอาชีพมีรายได้ให้ท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ผ่านประเพณีศิลปะวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของประเทศไทยในส่วนของกระทรวง

กอบการรายย่อยและธุรกิจท่องเที่ยวในท้องถิ่นกันด้วยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ให้เม็ดเงินจากการท่องเที่ยวได้หมุนเวียนลงไปถึงเศรษฐกิจฐานรากซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติครั้งที่1/2569ในวันที่14 สิงหาคม 2569นี่แหละครับโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการลงพื้นที่ตลาดนัดคลองถมพัฒนาปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือตัวย่อสปบยตรได้ร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าหลังจากชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้บูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลเข้าตรวจค้นแหล่งลักลอบจำหน่ายรายใหญ่ๆย่านตลาดนัดคลองถมพัฒนารวม5 จุดด้วยกันก็สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้2 รายละครับพร้อมตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าน้ำยาและหัวบรรจุน้ำยารวมประมาณ 20,000 ชิ้นมูลค่าก็โน่นแล้วครับกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียวโดยการตรวจค้นดังกล่าวนี้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางทั้งหมดไว้เป็นพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกันต่อไปพร้อมเตรียมขยายผลไปยังผู้นำเข้าผู้จัดหาแหล่งเก็บสินค้าผู้กระจายสินค้าผู้จัดจำหน่ายตลอดจนเครือข่ายการจำหน่ายทางออนไลน์เพื่อดำเนินการตัดวงจรบุหรี่ไฟฟ้าทั้งระบบกันเสียให้มันสิ้นซากกันไปเลยแหละครับแล้วทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชนเนื่องจากว่าบุหรี่ไฟฟ้า1 แท่งมีนิโคตินเทียบเท่าบุหรี่ธรรมดาถึง20 มวลเลยทีเดียวครับแล้วในขณะที่ละอองของบุหรี่ไฟฟ้าก็มีขนาดเล็กกว่า PM 2.5 ซึ่งสามารถเข้าสู่ปอดได้ลึกและขับออกได้ยากด้วยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องของการซื้อขายสินค้าผิดกฎหมายหรือลักลอบนำเข้าเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของสุขภาพชีวิตความปลอดภัยและอนาคตของเด็กและเยาวชนไทยบุหรี่ไฟฟ้านั้นถือว่าเป็นสินค้าที่มันผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยย้ำนะครับพี่น้องประชาชนบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าที่ผิดกฎหมายทุกกรณีในประเทศไทยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางสคบได้กำหนดให้การปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเป็นนโยบายเชิงรุกพร้อมจัดตั้งชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจเพื่อสืบสวนรวบรวมข้อมูลและประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงสาธารณสุขกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่หยุดเพียงการจับกุมผู้จำหน่ายปลายทางเท่านั้นแต่ว่าจะขยายผลไปถึงต้นทางและเครือข่ายทั้งหมดกันด้วยเพื่อสกัดกั้นการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ภายใต้ชื่องานโลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติพุทธศักราช2566ถึง2570ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569โดยมีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน
ครั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันทบทวนและกำหนดแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของภาครัฐให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมถึงการปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยีและรูปแบบการรับข้อมูลข่าวสารของพี่น้องประชาชนในปัจจุบันและเพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดเรื่องสื่อสารที่สำคัญของ

0: ของประเทศประจำปี2570และทิศทางการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมกันด้วยซึ่งการจัดประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทรียมโดยมีผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์จาก20กระทรวงกว่า80หน่วยงานเข้าร่วมการประชุมกันอย่างคับคั่งเลยทีเดียวครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในการบรรยายพิเศษหัวข้อ World Change We Change โลกเปลี่ยนเราปรับ PR รัฐทันโลกว่าการสื่อสารภาครัฐก็ต้องปรับตัวให้ทันต่อโลกที่มันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและย้ำว่าไม่ใช่เพียงการส่งสารถึงประชาชนเท่านั้นแต่ว่าต้องทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกว่ารัฐมองเห็นรัฐเข้าใจและรัฐพร้อมเดินไปด้วยกันกับพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งได้เสนอ3มิติสำคัญสำคัญนั่นก็คือเปลี่ยนจากการประชาสัมพันธ์ทางเดียว one way communication สู่การรับฟังและการมีส่วนร่วมหรือ two way communicationแล้วให้สื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจมากกว่าการสร้างภาพลักษณ์และก็สร้างระบบการสื่อสารแห่งชาติให้มันมีเอกภาพกันด้วยครับพี่น้องสำหรับกรมประชาสัมพันธ์นั้นในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติก็ต้องทำหน้าที่เชื่อมโยงข้อมูลจากพื้นที่ขึ้นสู่นโยบายและนำนโยบายจากส่วนกลางสื่อสารลงสู่ประชาชนให้เหมาะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่ในยุคที่พี่น้องประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากเรียกว่าโอ้ยนับร้อยนับพันแหล่งเลยทีเดียวสิ่งที่จะทำให้เสียงภาครัฐมีพลังไม่ใช่การพูดให้ดังที่สุดนะครับพี่น้องแต่ว่าจะต้องการพูดความจริงนี่คือสิ่งสำคัญคือการพูดความจริงนี่แหละครับและพูดให้ชัดเจนที่สุดรับฟังให้จริงใจที่สุดและลงมือทำให้สอดคล้องกับสิ่งที่ได้พูดเอาไว้เพื่อให้การสื่อสารภาครัฐนี้เป็นสะพานแห่งความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนนั่นเองครับพี่น้องไปตามกันหน่อยในเรื่องต่อไปเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนหลังจากที่มีข่าวมีคราวกันโดยคณะรัฐมนตรีได้ไฟเขียวยกระดับความปลอดภัยโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติคุมเข้มคัดกรองอาวุธมีผลทันทีทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงศึกษาธิการหรือตัวย่อสอทอเพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเดินหน้ามาตรการเชิงรุกทั้งการคัดกรองอาวุธซ้อมแผนเผชิญเหตุดูแลสุขภาพจิตพร้อมทั้งยกระดับสถานศึกษาให้เป็น School Safety Zone และเตรียม Safe Room ดูแลเด็กทั้งกายและใจกันด้วยครับสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการลงวันที่10สิงหาคม2569นั่นคือกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือภาษาปากีสถานเขาเรียกว่า School Safety Zone นั่นแหละครับพร้อมให้จัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆควบคู่ไปกับการจัดระบบดูแลสุขภาพจิตเพื่อให้มาตรการความปลอดภัยครอบคลุมทั้งร่างกายและจิตใจของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษากันด้วยแล้วในระยะยาวทางกระทรวงศึกษาธิการก็อยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้วครับเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงการคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนครับเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์เท่านั้นแต่ว่าจะดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นความคืบหน้าเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างล่าสุดว่ายังไงโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เปิดให้ผู้สอบตรวจสอบคะแนนวันที่13ถึง31สิงหาคม2569โดยยื่นได้ทั้งในส่วนกลางในส่วนท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศแล้วย้ำว่าโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนครับเอามาฟังรายละเอียดกันหน่อยพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือตัวย่อสท.เดินหน้าสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปีพุทธศักราช2568ภายหลังคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวย่อกสท.ได้ประกาศยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้บางส่วนและขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใหม่เมื่อวันที่7สิงหาคม2569ครับแล้วล่าสุดทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับคำร้องขอดูคะแนนผู้ที่ไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้สอบแข่งขันได้เพื่อเปิดช่องทางอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าสอบที่ไม่ปรากฏรายชื่อในบัญชีผู้สอบแข่งขันได้สามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบคะแนนของตนเองได้โดยตรงแหละครับและสำหรับศูนย์ดังกล่าวนี้ก็จะเปิดรับคำร้องและเปิดเผยคะแนนให้ผู้มีสิทธิ์ยื่นคำร้องได้2ช่องทางอันได้แก่อาคารสุวัฒนาชั้น1กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี่คือช่องทางที่1ช่องทางที่2ครับหรือจะยื่นคำร้องต่อสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดก็ได้ในระหว่างวันที่13ถึงวันที่31สิงหาคม2569เวลา8:30 น.ถึง16:30 น.เฉพาะวันและเวลาราชการเท่านั้นนะครับและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเป็นการเฉพาะสำหรับงานนี้การนี้เพื่อทำหน้าที่รับคำร้องตรวจสอบและเปิดเผยคะแนนแก่ผู้ยื่นคำร้องตามหลักเกณฑ์พร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานรายงานต่ออธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างเป็นระบบและตรวจสอบได้นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกกันอีกแล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพ2026 International Monetary Fund World Bank Group Annual Meetingsไม่ได้สะท้อนเพียงความพร้อมของประเทศไทยเท่านั้นแต่ว่ายังแสดงให้เห็นถึงพลังของคนรุ่นใหม่แล้วครับที่ร่วมส่งเสียงและแบ่งปันวิสัยทัศน์บนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแบบนี้อย่างไรก็ตามแต่ละครับผมตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยที่รักทั้งหลายร่วมกันหน่อยร่วมกันหน่อยเอาร่วมกันทำอะไรก็ร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีข้องร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับอ้าวลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น

0: 6นาฬิกา55นาทีค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้าช่วงท้ายนะคะวันนี้สุกัญญาสว่างสารติสกุลชัยสินคนคร่องนะคะมาเจอกันเจ้ม้วยบอกว่าน้องน้อยน้องกบพี่ตีเจ้ม้วยคิดถึงนะ
1: คิดถึงเช่นกัน
0: ขอบคุณมากเลย
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: ส่วนพี่แอฟรัฐพรก็บอกว่าช่วงนี้ระยองมีฝนตกหนักทุกวันค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดูแลสุขภาพ
1: ค่ะสมยศเช่นกันนะคะคุณคมสันคุณพี่ติ๋มคลองเตยน้องชาตรีนะคะคุณสุพิชค่ะคุณสิริมานะคะบอกว่าข่าวยามเช้ารับฟังทุกวันค่ะ
0: ค่ะพี่มาลีด้วยนะคะอุ้ยหลายท่านพี่วรรณชัยอุ้ยขอบคุณจันทบุรีอากาศเย็นสบายดี27องศานะคะจากพี่คมสันพี่สมยศก็บอกว่าน้องเนาะคุณกบคุณน้อยมาบตาพุธเนี่ยระยองเช้านี้อากาศเย็นสบายเมื่อวานฝนตกครับ
1: ค่ะ
0: แต่ยังไงก็ภาพเสียงชัดเจนเนี่ย
1: ค่ะผู้ใหญ่บ้านบำรุงเขตแดนนะคะบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าฟังทุกวันค่ะคุณเจนจิราเช่นกันนะคะ
0: ค่ะพี่ติ๋มด้วยนะคะสวัสดีค่ะส่วนน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีอีกครั้งครับเพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับผม
1: ค่ะคุณสุวรรณนะคะบอกว่าฟังทุกวันเลยแดดออกแต่เช้าเลยวันนี้นะคะที่ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนครับ
0: ค่ะส่วนพี่สุนทรบอกว่าเยี่ยมครับตีคองร้องข่าว
1: ค่ะคุณสุรชยานะคะบอกว่าติดตามทุกวันคุณหลงไหลเช่นกันนะคะ
0: ผู้ใหญ่บ้านบำรุงด่านเขตแดนก็มาทักทายนะคะสวัสดีรายการข่าวยามเช้าครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่สุพิชก็บอกว่าบ้านโคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษเนี่ย
1: ท
0: ้องท้องฟ้าแจ่มใสครับ25องศาฝนไม่ตกข้าวเริ่มตายแล้วครับ
1: โอ้ยอย่าลืมไปกินทุเรียนภูเขาไฟด้วยจ้า
0: อยากให้ไปตกทั่วฟ้าเลยเนาะฟ้าฝนเนี่ยนะคะลงได้ลงนาเนี่ยตอนนี้น่าสนใจมากนครพนมค่ะว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งใครบุตรคือชื่อนามสกุลท่าน
1: นะ
0: คะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมท่านก็ให้เกียรติไปเป็นประธานในกิจกรรมห่อข้าวไปเอาแห้งแบ่งปันสร้างสรรค์สามัคคีวิถีพ่อเพี้ยนนครพนมนะคะคือเขาจัดงานเนี่ยประจำเดือนสิงหาคมพร้อมด้วยในอำเภอนาแกในอำเภออิสราโพเงินแล้วส่วนราชการเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนานะคะแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยไปร่วมกิจกรรมกันเขาจัดกันที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาแปลงของนางสาสิธรทับแสงบ้านส้มปล่อยหมู่6ตำบลหนองสังอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะคะงานนี้ก็โอ้โหได้รับความสนใจมากเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืนของกรมการพัฒนาชุมชนภายใต้กรอบแนวคิดรักษาความสำเร็จเดิมเติมพลังการพัฒนาสร้างชุมชนล้ำค่าสู่ความพอเพียงอย่างยั่งยืนปรากฏว่างานนี้เขาจัดดีนะ
1: ค่ะ
0: เพื่อให้จังหวัดอื่นๆเนี่ยจะได้เป็นแนวทางในการนำไปพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดเป็นรูปธรร
1: ม
0: สอดคล้องกับข้อแนะนำของสตง.ด้วยบอกว่านะคะจากการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะ
1: ค่ะอ่ะปิดท้ายนะคะสำหรับใครที่มีความทุกข
0: ์
1: ใครมีความทุกข์ฟังให้ดีค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวงานนี้รับรองว่าทุกข์ลดลงแล้วก็สุขเพิ่มขึ้นค่ะที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาจะมีการจัดงานซึ่งจะมีขึ้นในวันที่21สิงหาคมนี้ค่ะยิงยาวไปเลยนะไปถึง1กันยายนค่ะชื่องานว่าอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานีค่ะคอนเซ็ปต์ของเขาคือทุกลดลงสุขเพิ่มขึ้นนะคะไปสัมผัสบรรยากาศเสน่ห์เมืองใกล้กรุงค่ะแล้วก็กราบสักการะศาลหลักเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลชิมอาหารอร่อยเลือกซื้อสินค้าของดีเมืองปทุมในงานนี้ค่ะอุ่นไอสุขเมืองปทุมสมโพธิศาลหลักเมืองปทุมธานี2569ค่ะที่สวนเทพปทุมนะคะจังหวัดปทุมธานีค่ะ
0: ค่ะวันนี้ขอให้มีความสุขเพราะว่าหลายท่านบอกว่าสวัสดีคุณน้อยคุณกบฟังทุกวันบางละมงชลบุรีพี่ชัยหน้าส่วนพี่ยามเช้าอรุณรุ่งบอกว่าดีใจที่เจอทั้งสองสาวพี่คมสันบอกว่าคู่เก่า
1: ค
0: ู่ไม่แก่
1: คู่ไม่แก
0: ่มาอ่านข่าวมาอ่านข่าวคู่กันอีกแล้วสุดยอด
1: เจอกันบ่อยๆนะคะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยพี่นาทีด้วยหลายท่านก็มาทักทายอ่ะขอให้มีความสุขมีสติไม่ประมาทในการใช้ชีวิตการเดินทางหรือทุกอย่างเลยเนาะ
1: ใช่
0: นะคะพิจารณากันเยอะๆนะคะทำไปแล้วจะมีผลอะไรยังไงบ้างนะคะแต่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีงามค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานนะคะคุณสายชนีสังคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา